0: 388,000,000 บาทวานนี้ตลอดช่วงค่ำที่ผ่านมานางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลุกขึ้นชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ว่าขอบคุณสมาชิกที่เสนอข้อคิดเห็นรัฐบาลต้องบริหารงบประมาณภายใต้ข้อจำกัดและความท้าทายสี่ด้านทั้งสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางทรัพยากรมนุษย์และโครงสร้างเศรษฐกิจกระจุกตัวทำให้การเติบโตต่ำรัฐบาลจึงต้องปรับให้ทันต่อสถานการณ์โลกเน้นการแก้ปัญหาระยะสั้นควบคู่กับการปรับโครงสร้างรองรับในระยะยาว
1: ยังต้องเรียนว่าปัญหาที่เราเผชิญกันอยู่ในวันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาที่เพิ่งเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้นะคะปัญหาที่เราเผชิญเนี่ยเกิดขึ้นมาเรื้อรังยาวนานดังนั้นเราต้องแก้สั้นให้ได้และไม่ใช่ทุกอย่างเราสามารถที่จะแก้ได้ทันทีในขณะเดียวกันเราก็ต้องแก้ในเรื่องของโครงสร้างระยะยาวไปเช่นกันดังนั้นสิ่งที่ดิฉันและคณะรัฐบาลพยายามที่จะทำก็คือทำทั้งสองเรื่องไปด้วยกันในงบประมาณและระยะเวลาที่จำกัดแต่ก็ต้องทำให้กระจายตัวให้ทั่วถึงด้วยเช่นกัน
0: นายพราดรปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียอมรับว่าการจัดทำงบประมาณปี2570ยังไม่ใช่งบประมาณที่สมบูรณ์แบบและรายได้ของรัฐส่วนใหญ่ใช้ไปกับรายจ่ายประจำและชำระหนี้เดิมและนายกรัฐมนตรีได้กำหนดนโยบายชัดเจนตั้งแต่เริ่มกระบวนการจัดทำงบประมาณให้ทุกหน่วยงานของรัฐร่วมกันรัดเข็มขัดลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นทั้งการอบรมสัมมนาการเดินทางไปต่างประเทศการจ้างบุคลากรเพิ่มเติมรวมถึงการก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ยังไม่มีความจำเป็นพร้อมขอเชิญชวนสมาชิกว่าถึงเวลาแล้วที่ทุกฝ่ายทั้งรัฐบาลฝ่ายค้านภาคเอกชนและหน่วยงานราชการต้องร่วมกันปฏิรูปโครงสร้างงบประมาณครั้งใหญ่เพื่อร่วมกันออกแบบโครงสร้างงบประมาณใหม่ที่ตอบโจทย์ประเทศในระยะยาว
2: ผมคิดว่าถึงเวลาที่จะต้องมาปฏิรูปร่วมกันในเรื่องของโครงสร้างงบประมาณทั้งหมดแล้วก็ถือโอกาสตรงนี้เชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันคิดแล้วก็วางโครงสร้างของระบบงบประมาณเสียใหม่หลักใหญ่ใจความก็คือเรามาคิดร่วมกันไหมครับว่าเราจะจัดทำงบประมาณกันแบบไหนให้ตอบโจทย์กับประเทศนี้ให้ได้มากที่สุดผมว่ามันไม่ได้เป็นการช่วยรัฐบาลนี้หรอกครับมันเป็นการช่วยประเทศนี้ให้มีโครงสร้างงบประมาณที่มีความสมบูรณ์มากขึ้นและตอบโจทย์
0: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงถึงการปรับลดงบประมาณของกระทรวงคมนาคมในปีงบประมาณ2570ราว 23,000 ล้านบาทโดยเน้นย้ำว่ากระทรวงคมนาคมมีภารกิจสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัยส่วนข้อสังเกตเรื่องสัดส่วนงบประมาณที่มุ่งเน้นไปที่ระบบถนนมากกว่าระบบรางนั้นเนื่องจากระบบถนนยังเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักที่เชื่อมต่อกับการคมนาคมทุกรูปแบบทั้งสถานีรถไฟสนามบินและท่าเรือแต่กระทรวงคมนาคมไม่ได้ลดความสำคัญของระบบรางอย่างไรก็ตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกประธานสั่งพักการประชุมเวลา 22:46 นาทีและประชุมต่อวันนี้เวลา 9:00 นนิตยาคุณสิมรายงาน
3: สำนักงานปปช.จะเสนอคณะกรรมการปปช.ไต่สวนและดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องโครงการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568ภายในสัปดาห์หน้าและเร่งรัดคดีให้แล้วเสร็จภายใน 3-6 เดือนนายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.แถลงความคืบหน้ากรณีกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐในตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องสังกัดกระทรวงมหาดไทยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณีดำเนินการโครงการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568ว่าจะเสนอต่อคณะกรรมการปปช.เพื่อดำเนินการไต่สวนและดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบภายในสัปดาห์หน้าสำหรับคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนตามที่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษบุคคลที่เกี่ยวข้อง จะประสานงานและมอบหมายให้พนักงานสอบสวนดำเนินการในความผิดที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปลอมเอกสารหรือการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2560และที่แก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของธุรกรรมทางการเงินและการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการไปพร้อมกันส่วนกรณีที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่กระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งขึ้นจะประสานความร่วมมือและการทำงานร่วมกันตามหน้าที่และอำนาจในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปทั้งนี้การไต่สวนข้อเท็จจริงบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวสำนักงานปปช.วางกรอบการทำงานเพื่อเร่งรัดคดีให้แล้วเสร็จภายใน 3-6 เดือน
4: ผู้ขับขี่รถขนส่งและรถโดยสารต้องมีใบขับขี่สาธารณะภายในวันที่30กันยายนนี้หากฝ่าฝืนจะถูกระงับบริการนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศแสดงเจตจำนงความร่วมมือการปฏิบัติตามกฎหมายและการพัฒนามาตรฐานการให้บริการรถรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่าเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและยกระดับความปลอดภัยของผู้โดยสารหลังจากที่ผ่านมามาตรการบังคับใช้กฎหมายยังไม่เป็นรูปธรรมและยังคงมีผู้โดยสารที่ถูกละเมิดสิทธิ์อยู่เป็นระยะซึ่งหนึ่งในมาตรการสำคัญที่มีการตกลงร่วมกันคือกำหนดให้ผู้ขับขี่รถขนส่งและรถโดยสารทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์วินที่เป็นสมาชิกของทุกแอปพลิเคชันจะต้องมีใบขับขี่สาธารณะทุกคนซึ่งมาตรการนี้จะช่วยตอบโจทย์และควบคุมดูแลเรื่องการตรวจสอบประวัติคนขับของแต่ละแอปพลิเคชันดังนั้นผู้ขับขี่ที่อยู่ในระบบเดิมอยู่แล้วต้องดำเนินการทำใบขับขี่สาธารณะให้เรียบร้อยภายในวันที่30กันยายนนี้หากแอปพลิเคชันใดฝ่าฝืนยังมีผู้ให้บริการที่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะจะถูกดำเนินการลงโทษขั้นเด็ดขาดถือว่ามีความผิดตามกฎหมายขนส่งซึ่งหลังจากนี้กรมการขนส่งทางบกจะมีหนังสือไปยังสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ ETDA เพื่อให้ระงับการให้บริการรับส่งผู้โดยสารของแอปพลิเคชันนั้น
3: ๆกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการชวนสมาชิกตรวจเช็คสุขภาพทางการเงินครึ่งปีแรกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เชิญชวนสมาชิกกบข.ตรวจเช็คสุขภาพการเงินของตนเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แผนการเงินตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ซึ่งเครื่องมือวางแผนทางการเงินเป็นอีกหนึ่งบริการที่จะช่วยประเมินสถานะความมั่นคงทางการเงินในปัจจุบันให้แก่สมาชิกที่เปรียบเทียบระหว่างทรัพย์สินกับหนี้สินและยังช่วยประเมินระดับค่าใช้จ่ายหรือภาระหนี้ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่เพื่อให้เป็นแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เงินและการออมเงินให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่สมาชิกต้องการโดยสมาชิกสามารถตรวจสุขภาพการเงินได้ที่แอปกบข.MyGPF application และ MyGPF website เมนูเครื่องมือวางแผนทางการเงินซึ่งเมื่อระบุข้อมูลรายได้ค่าใช้จ่ายสินทรัพย์และหนี้สินแล้วโปรแกรมจะประมวลผลวิเคราะห์ให้สมาชิกได้รับทราบสุขภาพการเงินในปัจจุบันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. SIGPF community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
4: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีที่หมู่6โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพมิตรภาพที่148ตำบลท่าเรืออำเภอโคกโพจังหวัดสงขลาที่หมู่5โรงเรียนบ้านต้นปริงตำบลคลองหลังอำเภอนาม่อมซึ่งขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเดินหน้านโยบายราชการทันใจยกระดับจดทะเบียนธุรกิจเข้าสู่ระบบออนไลน์ 100%โดยตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะยุติการรับจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดรายใหม่แบบ Walk-in ทั่วประเทศและให้บริการผ่านระบบ DDD Biz Regis เพียงช่องทางเดียวค่ะระบบนี้เปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงช่วยลดเวลาลดค่าใช้จ่ายลดการใช้เอกสารและเพิ่มความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนและผู้ประกอบการพร้อมยกระดับขีดความสามารถใน ในการแข่งขันของประเทศค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเมื่อวานนี้โดยเปิดเผยว่าคณะผู้แทนการเจรจาของอิหร่านจะเดินทางเยือนกรุงโดฮาเมืองหลวงของกาตาร์ในสัปดาห์นี้เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจที่ลงนามไว้กับสหรัฐเมื่อวันที่17 มิถุนายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามอิหร่านไม่ได้อยู่ในขั้นตอนการเจรจาข้อตกลงสันติภาพขั้นสุดท้ายและการเดินทางเยือนในครั้งนี้จะไม่มีการเจรจาใดๆโดยตรงกับสหรัฐอย่างแน่นอนถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลโดยอ้างว่าอิหร่านเป็นฝ่ายขอพบหารือและให้มีการจัดประชุมที่กรุงโดฮาในวันอังคารนี้
4: นายจานลูการัมโปลาเดลทินดาโรผู้ประสานงานสหประชาชาติหรือ UN ประจำเวเนซุเอลาออกแถลงการแสดงความกังวลเกี่ยวกับตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,700 รายและสูญหายอีกหลายหมื่นคนซึ่งคาดการว่าจำนวนผู้เสียชีวิตอาจสูงมากกว่านี้นายรัมโปลาเดลทินดาโรกล่าวเพิ่มเติมว่า UN กำลังดำเนินการจัดหาถุงบรรจุร่างผู้เสียชีวิตจำนวน 10,000 ใบให้แก่เวเนซุเอลาโดยเป็นความเห็นชอบร่วมกันกับทางการของเวเนซุเอลาและหวังว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการจะน้อยกว่านี้มากพร้อมกันนี้ยังแสดงความชื่นชมต่อการตอบสนองของนานาชาติกว่า27ประเทศที่ส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยมากกว่า 2,000 นายพร้อมด้วยสุนัขค้นหาเข้าร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้
3: สำนักงานบริการสภาพอากาศแห่งชาติของสหรัฐประกาศเตือนเกี่ยวกับคลื่นความร้อนในระดับที่เป็นอันตรายโดยอุณหภูมิแต่ระดับ 32-40 องศาเซลเซียสในหลายพื้นที่ทางตอนกลางและทางตะวันออกของสหรัฐโดยจะเริ่มขึ้นก่อนถึงช่วงงานเฉลิมฉลองวันชาติของสหรัฐในวันที่4กรกฎาคมนี้พร้อมเตือนถึงความเสี่ยงต่อโรคที่เกี่ยวข้องกับความร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ไม่มีระบบทำความเย็นที่เพียงพอขณะที่อิตาลีประกาศเตือนคลื่นความร้อนระดับสีแดงซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดจากทั้งหมด5ระดับตั้งแต่เมืองโบซานาทางตอนเหนือไปจนถึงเมืองปาเลโมบนเกาะซิซิลีทางตอนใต้เช่นเดียวกับบรรดาประเทศในแถบคาบสมุทรบอลคานทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปยุโรปที่ประกาศเตือนสภาพอากาศร้อนและความเสี่ยงการเกิดไฟป่า
4: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: ศึกฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมบราซิลเอาชนะญี่ปุ่น2-1บราซิลผ่านเข้ารอบ16ทีมไปพบกับไอวอรี่โคสต์หรือนอร์เวย์ในวันที่5กรกฎาคมนี้ส่วนวันนี้เนเธอร์แลนด์พบกับโมร็อกโกเวลา8:00 นเนม่านักเตะชื่อดังทีมชาติบราซิลบริจาคเงิน 250,000 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 8.25 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาโดยให้นำเงินก้อนดังกล่าวสนับสนุนผู้ต้องการความช่วยเหลืออย่างฉุกเฉินในด้านอาหารน้ำดื่มอุปกรณ์การแพทย์และที่พักพิงชั่วคราวแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชียจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2026ที่เมืองยาสึชิโร่ประเทศญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศทีมนักแบดมินตันเยาวชนไทยแพ้ให้กับไต้หวัน1-2ทีมพลาดเข้าชิงชนะเลิศแต่คว้าเหรียญทองแดงมาครองขณะที่ไต้หวันเข้าไปชิงชนะเลิศกับทีมชาติจีนที่เอาชนะญี่ปุ่นมา1-2ทีมกอล์ฟหญิงเมเจอร์ที่3ของปี KPMG Women PGA Championship พา72ที่รัฐมินนิโซตาสหรัฐอเมริกาในรอบสุดท้ายโปรจีนอัจฉยาชิติกุลนักกอล์ฟสาวไทยมืออันดับ2ของโลกทำผลงานในรอบสุดท้ายเก็บเพิ่มอีก2อันเดอร์พา จาก5เบอร์ดี้เสีย1โบกี้และ1ดับเบิ้ลโบกี้ทำสกอร์รวม6อันเดอร์พาร์ปิดฉากในอันดับ8ร่วมขณะที่ตำแหน่งแชมป์เป็นของยูแฮรันโปสาวชาวเกาหลีใต้ทำสกอร์รวม13อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์เมเจอร์แรกของตัวเองสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิปิติพิโรมภักดีจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครบรอบ12ปีมูลนิธิปิติพิโรมภักดีเพื่อระดมทุนในโครงการด้านการศึกษาและสาธารณสุขโดยในปีนี้มูลนิธิเตรียมมอบทุนและอุปกรณ์การศึกษาให้แก่6โรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชรนครพนมกระบี่กันทบุรีลพบุรีและแม่ฮ่องสอนพร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลเขาสุกิมจังหวัดกันทบุรีเพื่อยกระดับโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยรวมถึงคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเตรียมความพร้อมทัพนักกีฬาไทยจำนวน682คนจาก47สมาคมกีฬามาอย่างต่อเนื่องโดยหนุนหลังส่งเสริมมาตั้งแต่จบศึก4เกมครั้งที่33และเอเชียนบีเกมครั้งที่6ก่อนถึงมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยยังคงเน้นย้ำเรื่องการเตรียมทีมนักกีฬาในทุกมิติเพื่อให้ผลงานออกมายอดเยี่ยมและดียิ่งกว่าเอเชียนเกมครั้งก่อนที่เมืองหางโจวซึ่งไทยทำได้12เหรียญทอง14เหรียญเงินและ32เหรียญทองแดงพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
4: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนฉบับที่8ในช่วงวันที่30มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่30มิถุนายนถึง3กรกฎาคมโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากและพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:46 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร14เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:31 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร4เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
9: 1นาทีกับกปท.ก่อนติดเครื่องยนต์แต่ละครั้งควรทำการปิดระบบไฟฟ้าทั้งหมดรวมถึงเครื่องเสียงหรือแม้กระทั่งการปิดประตูรถเพราะกำลังไฟฟ้าทั้งหมดจะถูกใช้ในการติดเครื่องยนต์ดังนั้นการดับเครื่องยนต์โดยที่ไม่มีการปิดระบบปรับอากาศหรือเปิดแอร์ค้างไว้อาจเกิดปัญหากับรถยนต์ในระยะยาวเพราะว่าขณะติดเครื่องยนต์ใหม่จะต้องมีการฉุดกันระหว่างสายพานกับสายพานมีการกินกำลังบางครั้งทำให้ถึงกับสตาร์ทอืดหากกำลังแบตเตอรี่เหลือน้อยจะไม่สามารถติดเครื่องยนต์ได้ถ้าเป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดาก็ต้องใช้การเข็นเพื่อกระตุกให้เครื่องติดแต่ถ้าเป็นเกียร์อัตโนมัติต้องทำการพ่วงแบตเตอรี่นอกจากนี้จะส่งผลต่อเนื่องถึงมูเล่หน้าเครื่องที่มีซีลยางอยู่ระหว่างร่องสายพานแต่ละเส้นที่อาจฉีกขาดเมื่อถูกกระชากบ่อยๆด้วยนะคะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
11: วันนี้เสนอคำว่าค่าตงค่าตงมาจากคำสองคำคือคำว่าค่ากับคำว่าตงค่าในที่นี้หมายถึงเงินที่เป็นราคาของการบริการส่วนคำว่าตงมาจากคำภาษาจีนแต้จิ๋วว่าตงจุ้ยแปลตามตัวว่าน้ำที่อยู่ตรงกลางหมายถึงเงินที่บ่อนพนันเรียกเก็บจากขาพนันหรือผู้พนันที่แทงถูกในการเล่นการพนันบางประเภทคำว่าค่าตงเป็นคำไม่เป็นทางการใช้หมายถึงค่าธรรมเนียมที่ผู้บริการเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการมักไม่มีเกณฑ์ชัดเจนว่าเรียกเก็บในอัตราเท่าใดและผู้ใช้บริการมักรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบเช่นธนาคารเก็บค่าตงบัตร ATM จากชาวบ้านใบละ200บาทต่อปีบัตรรถไฟฟ้าใต้ดินไม่มีค่าตงซื้อใบละ500บาทก็มีเงินอยู่ในบัตร500บาท
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
12: สาระนานากับสารานุกรมไทย
13: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาและความสำคัญของประเพณีในแต่ละเดือนตอนที่1เมื่อเสร็จจากภาระการงานประจำวันคนไทยจะพบปะพูดคุยถามทุกสุขกันรวมตัวกันเพื่อจัดกิจกรรมในสถานที่ส่วนกลางหรือเป็นที่เช่นวัดมัสยิดหรือศาลเจ้าการนับเดือนของคนไทยแต่เดิมนับทางจันทรคติคือนับตามการปรากฏของดวงจันทร์ในแต่ละคืนโดยนับเป็นข้างขึ้นคือคืนเดือนเต็มดวงหรือข้างแรมคือคืนเดือนมืดเริ่มนับช่วงเดือนธันวาคมเป็นเดือนหนึ่งหรือเดือนอ้ายดังนั้นการเรียกชื่อประเพณีจึงมีจากหลายสาเหตุเช่นภาคใต้ก็มีประเพณีศาสตร์เดือน10นอกจากนี้อาจเรียกตามอาหารที่มีเฉพาะในเทศกาลนั้นๆเช่นเทศกาลกระยาศาสตร์ข้าวหลามงานบุญข้าวจี่ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมรองรับขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ค่ะ
3: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
14: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
15: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในเดือนกรกฎาคมนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ที่จะจัดขึ้นณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคมนี้ถือเป็นปีสำคัญที่คนไทยจะได้ลุ้นผลการพิจารณาการเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นเป็นมรดกโลกแห่งใหม่หากได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนจะถือเป็นแหล่งมรดกโลกแหล่งที่9ของประเทศไทยเช้านี้ติดตามการเตรียมความพร้อมรองรับการประกาศผลของยูเนสโกได้จากนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรสัมภาษณ์โดยมาลีชัยโยครับ
16: ค่ะก็ในการที่ประชุมมรดกโลกณปูซานสาธารณรัฐเกาหลีใต้นะคะในช่วงวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ในส่วนของประเทศไทยเองก็มีหนึ่งในรายการที่เราเรียกได้ว่าเราลุ้นผลกันก็คือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่เราก็ลุ้นกันจะเป็นมรดกโลกแห่งใหม่อะค่ะตอนนี้มีการประเมินแนวโน้มสัญญาณยังไงบ้างอะคะท่านคะ
17: ก็แนวโน้มหรือการคาดการณ์เนี่ยคาดว่าวัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชเนี่ยก็คงจะได้รับการให้ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกแห่งใหม่ค่อนข้างแน่นอนแล้วครับ
16: ครับ
17: แล้วก็ถือว่าเป็นแหล่งมรดกโลกด้านวัฒนธรรมลำดับที่6ของประเทศไทยซึ่งคาดว่าวาระที่จะพิจารณาเรื่องของพระธาตุนครศรีธรรมราชเนี่ยน่าจะประมาณวันที่25หรือ26เท่าที่ทราบมาจะประมาณนี้ครับผมครับครับ
16: ต้องเหตุผลสำคัญเลยที่ทำให้วัดพระมหาธาตุของเราได้มีโอกาสได้รับการขึ้นทะเบียนในครั้งนี้เป็นยังไงบ้างอะคะท่าน
17: คือในการเสนอเป็นมรดกโลกเนี่ยมันจะมีเกณฑ์ในการพิจารณาของเขาอยู
16: ่
17: นะครับของยูเนสโกอยู่ของเรายื่นไป2ข้อตามเกณฑ์ก็คือเกณฑ์ข้อที่2แล้วก็เกณฑ์ข้อที่6เกณฑ์ข้อที่2ก็คือการเป็นตัวแทนของการรับและการส่งต่อด้านวัฒนธรรมเพราะว่าที่พระธาตุนครศรีธรรมราชเนี่ยก็คือมีทั้งความเป็นฮินดูแล้วก็มีทั้งความเป็นพุทธทั้งแบบหินยานและแบบมหายานคือมันเป็นความหลากหลายของด้านวัฒนธรรมนะครับอันนี้ก็เป็นตามเกณฑ์ข้อที่2แล้วก็ข้อที่6ก็คือก็ยังมีการสืบต่อถึงประเพณีจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันเป็นต้นว่าการผมผ้าขึ้นทาสการที่มีการรำมโนราก็คือการสืบทอดกันมาของวัฒนธรรมแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเกณฑ์2ข้อซึ่งได้รับการพิจารณาให้วัดพระธาตุนครศรีธรรมราชเรียกง่ายๆเนาะก็คือได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรร
16: ม
17: ซึ่งการประชุมในปีนี้ก็จะจัดขึ้นที่เมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้ครับผมครับ
16: ตรงนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมของกรมศิลปากรเองมีการเตรียมความพร้อมยังไงทางรัฐบาลเองทางกระทรวงวัฒน์ค่ะท่านรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการหรือ
17: ก็จริงๆท่านเพิ่งได้เรียกประชุมพวกเราผมต้องเรียนแบบนี้ว่าสถานะของพระธาตุนครศรีธรรมราชภายหลังการประกาศเนี่ยก็จะเป็นมรด

0: กันบ้านต่างๆเนี่ยก็จะเป็นภารกิจของกรมเช่นการวางแผนในการอนุรักษ์โบราณสถานภายในเขตวัดการจัดเรียงลำดับความสำคัญความเป็นห่วงในเรื่องของการขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุซึ่งมีจำนวนเป็นหมื่นรายการภายในวัดพระธาตุนครศรีธรรมราชเองหรือแม้กระทั่งวิหารที่เรียกกันว่าวิหารโพธิลังกาก็มีความเป็นห่วงในเรื่องของความชื้นแล้วก็สภาพรวมถึงที่จะเกี่ยวข้องกับกระทรวงวัฒนธรรมก็คือเขาก็อยากให้มีการสืบสานหรืออนุรักษ์มรดกที่จับต้องไม่ได้เป็นต้นว่าการแสดงโนราหรือว่าการรักษาไว้ซึ่งประเพณีการห่มพระขึ้นท่าต่างๆเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่ประเทศไทยจะต้องรับมาพิจารณาแล้วก็ดำเนินการตามข้อสังเกตของยูเนสโกคือต้องตอบคำถามในเรื่องต่างๆเหล่านี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นท่านรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมเองท่านสบิดาเนี่ยท่านก็ได้แสดงความเป็นห่วงแล้วก็ได้ขอให้กรมมีมาตรการในเรื่องต่างๆที่ทางยูเนสโกได้แจ้งเอาไว้นะครับทราบว่าท่านก็เตรียมที่จะลงพื้นที่ด้วยครับผมเพราะว่าอย่างไรก็ตามที่ผมบอกครับว่าพระธาตุนครศรีธรรมราชนั้นเป็นโบราณสถานสำคัญแล้วก็ถือเป็นปูชนียสถานด้วยเพราะฉะนั้นก็คือมีความหลากหลายมิติเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นโบราณสถานแล้วก็จำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลอย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมแล้วรวมถึงเมื่อได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกแล้วแน่นอนว่านักท่องเที่ยวก็คงจะหลั่งไหลกันเข้ามาการควบคุมสิ่งก่อสร้างต่างๆให้พอเหมาะพอสมการวางแผนจัดการเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้คงคุณค่าของความเป็นมรดกโลกอย่างยั่งยืนสืบไปเอาเป็นว่าท่านรัฐมนตรีเองท่านได้ให้นโยบายที่จะทำให้พระธาตุนครศรีธรรมราชนั้นคงความโดดเด่นมีคุณค่าแล้วก็เป็นการที่จะสร้างกิตติภูมิของไทยบนเวทีโลกครับผมครับครับ
1: ค่ะต้องเราต้องประสานงานกับทางจังหวัดนครศรีธรรมราช
0: ใช่เพราะว่าที่พระธาตุนครศรีธรรมราชได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกเป็นแหล่งที่6นะ5แห่งแรกเป็น5แห่งแรกที่กรมดูแล 100% ทั้งหมดก็คือตั้งแต่บ้านเชียงเมืองโบราณศรีเทพภูพระบาทใช่ไหมครับสุโขทัยอยุธยานั่นแหละครับก็เป็นแหล่งที่กรมศิลปากรดูแลโดยตรงเลยเป็นโบราณสถานในความดูแลของกรมแต่พระธาตุนครศรีธรรมราชเนี่ยตัวผู้จัดการแหล่งจะไม่ใช่กรมศิลปากรแต่จะเป็นจังหวัดโดยท่านผู้ว่าแล้วก็มีรูปแบบของคณะกรรมการซึ่งอาจจะมีท่านวัฒนธรรมจังหวัดท่านเป็นเลขาแต่อย่างไรก็ตามกรมก็ได้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปร่วมในคณะกรรมการชุดนี้ด้วยเพราะฉะนั้นก็คือสิ่งที่ได้มาก็เป็นสิ่งที่น่าดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจแต่อย่างไรก็ตามเมื่อได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกแล้วสิ่งที่ยากกว่าหรือสิ่งที่จำเป็นจะต้องสนใจเป็นพิเศษก็คือการให้เป็นไปตามเกณฑ์ของยูเนสโกแล้วก็การรักษาคุณค่าอันโดดเด่นอย่างที่ผมบอกเอาไว้ครับผมครับ
1: เตรียมการที่จะจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเอาไว้ไหมคะเห็นเบื้องต้นบอกว่าจะมีการสวดมนต์ด้วยใช่ไหมคะ
0: ก็ในเบื้องต้นครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็คงต้องเป็นเรื่องของทางจังหวัดร่วมกันนะครับเพียงแต่ว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมเองโดยกรมศิลปากรก็จะมีหน้าที่ในเรื่องของการวางแผนบูรณะในเรื่องของการทำให้คงคุณค่าความโดดเด่นแล้วก็จะได้มีการยังต้องศึกษาเพิ่มเติมไปอีกเพราะว่าทางกรรมการที่ทางผู้เชี่ยวชาญที่มาดูตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วท่านก็มีข้อสังเกตว่าช้างที่อยู่รอบองค์พระธาตุนั้นมาก่อนหรือว่ามาในสมัยไหนอะไรยังไงก็คือผมหมายถึงการศึกษาด้านศิลปศิลปกรรมและโบราณคดีก็ยังคงต้องมีต่อไปครับครับ
1: เราต้องม
0: ี
1: การบริหารจัดการเรื่องการท่องเที่ยวกับจังหวัดด้วยใช่ไหมคะ
0: ถูกครับจังหวัดก็คงจะเป็นหลักแหละครับเพราะว่าเป็นผู้จัดการแหล่งกรมศิลปากรเองก็ตามนโยบายท่านรัฐมนตรีก็คือยินดีให้ความร่วมมือเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นใครดูแลก็ตามเป็นสมบัติของมนุษยชาติจึงได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกและเป็นสมบัติของชาวไทยทุกคนครับผมครับ
1: ตรงนี้เบื้องต้นเราได้มีการทำพื้นที่กันชนบับเบิ้ลโซนในการดูแลพื้นที
0: ่กำ
1: หนดเอาไว้
0: ยัง
1: ไงบ้าง
0: น
1: ะคะ
0: มีครับก็คือแน่นอนละตัวพระธาตุก็จะเป็น

0: คอโซนนะครับบริเวณองค์พระธาตุแล้วก็จะมีรับผสมก็คือบริเวณโดยรอบซึ่งตอนนี้ก็อาจจะต้องมาหารือกันเรื่องปรับอาจจะต้องมีการปรับขอบเขตของบัฟเฟอร์โซนให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นนะครับผมครับครับก็เดี๋ยวถ้ายังไงก็คงจะได้มีการประชุมเพื่อหารือกันในเรื่องนี้ต่อไปครับผมครับ
1: ก็อยากจะสุดท้ายค่ะอยากให้ท่านฝากถึงคนไทยที่จะรอลุ้นผลในเดือนหน้ากันเนี่ยค่ะอยากให้ยังไงบ้างคะท่าน
0: ก็คือเมื่อยังไม่ได้เป็นประกาศอย่างเป็นทางการก็คงต้องรอลุ้นกันต่อไปแต่ว่าสัญญาณที่ส่งมาก็เป็นสัญญาณที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าพระธาตุนครศรีธรรมราชนั้นจะได้เป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของไทยภายหลังการประชุมใหญ่ในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าแผ่นดินไทยนั้นก็เป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของโลกนะครับก็จึงได้รับการประกาศไปแล้วหลายแห่งและผมเชื่อว่าจะมีอีกหลายแห่งที่อยู่ในกระบวนการขั้นตอนที่จะตามมาเป็นต้นว่าวัดอรุณนะครับเมืองเชียงใหม
1: ่
0: ก็ขอให้ชาวไทยติดตามครับแต่ว่าสำหรับกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมแล้วไม่ว่าจะได้เป็นมรดกโลกหรือไม่ก็ตามโบราณสถานทุกแห่งมีความสำคัญโดยเท่าเทียมกันที่จะต้องรักษาไว้ครับผมครับ
1: คร
0: ับก็คอยลุ้นกันครับผมขอบคุณมากครับผม
1: ค่ะเช้านี้ต้องขอบคุณท่านพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเป็นอย่างสูงค่ะ
0: ข
1: อบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผนึกกำลังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนผลักดันประชาชนก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ลดปัญหาการว่างงานและเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
4: ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงเผชิญความท้าทายส่งผลให้ประชาชนจำนวนไม่น้อยประสบปัญหาว่างงานรายได้ไม่เพียงพอหรือเกษียณอายุแต่ยังต้องการสร้างรายได้รัฐบาลจึงเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus เพื่อให้ประชาชนก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจรายใหม่ผ่านระบบแฟรนไชส์นายพลพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.สถาบันการเงินและภาคเอกชนเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus เพื่อส่งเสริมการเริ่มต้นธุรกิจและสร้างอาชีพให้กับประชาชนโดยภาครัฐจะสนับสนุนค่าซื้อแฟรนไชส์ร้อยละ50แต่ไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายพร้อมเชื่อมโยงแหล่งเงินทุนผ่านธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและ SME D Bank รวมถึงมีบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.ช่วยค้ำประกันสินเชื่อสำหรับผู้ที่ไม่มีหลักทรัพย์ขณะเดียวกันภาคเอกชนโดยบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนจะสนับสนุนพื้นที่ค้าขายในเครือ Lotus และ Macro กว่า 2,000 สาขาทั่วประเทศโดยให้ใช้พื้นที่ในช่วง6เดือนแรกแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้
5: โครงการนี้จะช่วยคนที่ว่างงานคนที่มีรายได้น้อยคนที่ถูกเลย์ออฟเราจะสนับสนุนให้กับผู้ซื้อแฟรนไชส์ครึ่งหนึ่งแต่ไม่เกิน 10,000 บาทรวมถึงให้สินเชื่อจากธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสิน SME D Bank และถ้ายังกู้ไม่ได้ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันก็ยังมีบสย.มาช่วยสนับสนุนทาง CP Extra ที่จะมาสนับสนุนพื้นที่ขายในห้างสรรพสินค้าหรือเรียกว่าโมเดิร์นเทรดเนี่ย Macro Lotus ฟรีสัก6เดือนไม่เก็บค่าเช่าพื้นที่ก็มาช่วย SME ตัวเล็กๆให้ในช่วงที่เขากำลังจะเริ่มต้นธุรกิจ
4: อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังกล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการดังกล่าวไม่เพียงเป็นการสนับสนุนเงินทุนและพื้นที่ค้าขายเท่านั้นแต่ยังมีระบบพี่เลี้ยงธุรกิจจากเครือข่ายผู้ประกอบการแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการกว่า200รายเพื่อให้คำแนะนำและดูแลผู้เริ่มต้นธุรกิจอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ประชาชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการและเลือกซื้อแพ็กเกจแฟรนไชส์ที่ต้องการผ่านเว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ dbd.go.th ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปโดยตั้งเป้าช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 10,000 ราย
5: 1 กรกฎาคมอยากชวนลงทะเบียนกันให้เยอะๆเข้าร่วมโครงการซึ่งมั่นใจว่าถ้าไปทำธุรกิจเองโอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็มีแต่ถ้าได้มาใช้ธุรกิจแฟรนไชส์ของพวกเราเนี่ย ก็จะมีพวกเรานี่แหละครับเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลเขาตลอดเวลาที่เขาเลือกธุรกิจเราไปประกอบกิจการเรานี่แหละเป็นเครื่องมือสำคัญวันที่1กรกฎาคมใครมาเลือกธุรกิจเราแล้วรีบไปสมัครรับ60 40ก็จะเป็นการที่รัฐบาลหาลูกค้าให้ก็ได้ประมาณ 10,000 ราย
4: โครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus สะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการลดปัญหาการว่างงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายขึ้นผ่านระบบแฟรนไชส์ที่มีการสนับสนุนครบวงจรทั้งเงินทุนทำเลและพี่เลี้ยงทางธุรกิจโดยมีเป้าหมายไม่เพียงช่วยให้ประชาชนเริ่มต้นได้แต่ต้องการให้สามารถยืนได้จริงในอาชีพสร้างรายได้อย่างยั่งยืนและกระจายโอกาสทางธุรกิจสู่เศรษฐกิจฐานรากปุริมปัสโสภาภาครายงาน
3: กรมพัฒนาที่ดินจัดงานวันทะเลทรายและภัยแล้งโลกประจำปี2569สร้างความตระหนักรู้ให้กับทุกภาคส่วนได้ร่วมกันอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างจริงจังเพื่อรับมือภัยแล้งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างยั่งยืนรับฟังจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เคาะข่าวเล่าประเด็น
6: กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดงานวันทะเลทรายและภัยแล้งโลกประจำปี2569ซึ่งตรงกับวันที่17มิถุนายนของทุกปีภายใต้แนวคิดรู้ค่ารักษาฟื้นฟูเพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหาที่ดินเสื่อมโทรมท่ามกลางวิกฤตโลกที่ผืนดินกำลังสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ทีละน้อยซึ่งปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเพราะที่ดินที่เกษตรกรไทยใช้หาเลี้ยงชีพก็กำลังเผชิญกับความเสื่อมโทรมเช่นกันนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าปัญหาภัยแล้งความเสื่อมโทรมของดินและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นโดยกระบวนการแปลสภาพเป็นทะเลทรายไม่ได้เกิดขึ้นทันทีแต่ค่อยๆสะสมจากดินที่เสื่อมโทรมเพราะขาดการอนุรักษ์ผนวกกับภัยแล้งซ้ำซากจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศจนในที่สุดพื้นที่ที่เคยอุดมสมบูรณ์ก็แปรสภาพกลายเป็นดินแดนแห้งแล้งไม่อาจเพาะปลูกได้โดยเฉพาะประเทศไทยที่มีพื้นที่ปลูกข้าวกว่า60ล้านไร่ทั่วประเทศซึ่งหากทรัพยากรดินและน้ำเสื่อมโทรมลงย่อมกระทบต่อการเพาะปลูกและความมั่นคงทางอาหารของประเทศโดยตรง
7: เหตุผลที่เราต้องตระหนักในเรื่องนี้ก็เพราะว่าระหว่างภัยแล้งความเสื่อมโทรมของดินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นเนี่ยมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดหากว่าเราไม่เข้าใจถึงความสัมพันธ์นี้นะครับกระบวนการเปลี่ยนภูมิประเทศเปลี่ยนภูมิอากาศเข้าสู่ความเป็นทะเลทรายนั่นก็ค่อยๆพัฒนากระบวนการของมันไปนะครับมันเริ่มต้นจากดินที่เสื่อมโทรมเพราะขาดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างไม่รู้ค่านะครับเมื่อบวกเข้าไปกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนะครับซึ่งกระตุ้นให้เกิดภัยแล้งซ้ำซากอยู่บ่อยๆนะครับในที่สุดมันก็เกิดการกระบวนการที่เรียกว่าการแปรสภาพไปสู่การเป็นทะเลทราย
6: ความกังวลดังกล่าวสอดรับกับสถานการณ์ในระดับโลกอย่างมีนัยยะสำคัญโดยข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายหรือ UNCCD ระบุว่าที่ดินที่มีประสิทธิผลกว่า100ล้านเฮกตาร์เกิดความเสื่อมโทรมขึ้นในแต่ละปีและคาดการณ์ว่าประชากรโลกจะเผชิญกับวิกฤตการขาดแคลนน้ำรุนแรงขึ้นภายในปี2593สำหรับประเทศไทยกรมพัฒนาที่ดินในฐานะหน่วยงานประสานงานกลางระดับชาติของ UNCCD ได้จัดงานดังกล่าวขึ้นโดยมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนตระหนักว่าที่ดินทุ่งหญ้าป่าไม้และแหล่งน้ำล้วนเป็นระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกันการฟื้นฟูดินที่เสื่อมโทรมมีเพียงช่วยกักเก็บคาร์บอนได้ถึง 3,000 ล้านตันต่อปีแต่ยังสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรได้อย่างเป็นรูปธรรม
7: ที่ดินทุ่งหญ้าป่าไม้นะครับจากความชุ่มชื้นนะครับจากดินชุ่มชื้นก็พัฒนาไปสู่ต้นไม้กลายเป็นป่าไม้มันก็ไปสร้างความชุ่มชื้นนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์นะหล่อเลี้ยงให้เราเพาะปลูกนะครับมีอาหารนะครับหล่อเลี้ยงโลกต่อไปได้ดังนั้นหากว่าทรัพยากรสูญเสียสภาพนะครับก็ทำให้เกิดความลำบากนะครับในการประกอบอาชีพการเกษตรนะครับแล้วก็กระทบต่อผลผลิตที่เป็นข้าวปลาอาหารของพวกเรานั่นเอง
6: ปัญหาความเสื่อมโทรมของพื้นดินการแปรสภาพเป็นทะเลทรายและวิกฤตภัยแล้งที่สะท้อนผ่านกิจกรรมเนื่องในวันทะเลทรายและภัยแล้งโลกจึงไม่ใช่เพียงวาระของนานาชาติแต่เป็นสัญญาณเตือนที่ประเทศไทยและทุกภาคส่วนต้องรับฟังอย่างจริงจังเพราะหากผืนนาข้าวกว่า60ล้านไร่ของประเทศไทยเริ่มเสื่อมสภาพ
3: นั่นหมายถึงความมั่นคงทางอาหารของคนไทยทั้งประเทศกำลังสั่นคลอนการสร้างความตระหนักรู้ถึงการฟื้นฟูที่ดินและรักษาทรัพยากรดินตั้งแต่วันนี้จะเป็นการช่วยปกป้องอนาคตของเกษตรกรและประชาชนไทยในวันข้างหน้าจิรวรรณช่วยเท้ารายงานปิดท้ายที่การดำเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่เป็นปัญหาบั่นทอนความน่าเชื่อถือของภาครัฐและหากกระบวนการทุจริตนั้นเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้ามาในระบบราชการการแก้ไขและปราบปรามจึงต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดทั้งทางกฎหมายและสร้างบรรทัดฐานเพื่อป้องกันไม่ให้มีการกระทำผิดลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นซ้ำอีกติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
8: กระบวนการการทุจริตในการสอบคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นกลายเป็นกระแสข่าวใหญ่ในสังคมที่สร้างความกังวลให้กับประชาชนเป็นอย่างมากเพราะหากผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งมีที่มาจากการทุจริตย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารงานและการให้บริการประชาชนอีกทั้งยังสะท้อนปัญหาระบบอุปถัมภ์ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการสร้างระบบราชการที่ยึดหลักคุณธรรมและความเป็นธรรมรัฐบาลจึงเร่งออกคำสั่งและกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.รวมกับตำรวจเข้าตรวจค้นเครือข่ายผู้ลักลอบแก้ไขคะแนนสอบซึ่งนายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการปปช.เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องได้รวม10รายขณะกำลังดำเนินการแก้ไขคะแนนสอบพร้อมตรวจยึดของกลางทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องกว่า 9,000 แผ่นและเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนหนึ่งเพื่อนำไปใช้เป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดี
9: แต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้เนี่ยผมขออนุญาตเรียนพี่ๆสื่อมวลชนเลยว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนิมิตหมายที่ดียังไงครับว่ามีผู้ชี้ช่องแจ้งเบาะแสส่งข้อมูลมาให้ปปช.แล้วไว้วางใจพวกเรานะปปช.และเจ้าที่ตำรวจเจ้าที่รัฐเนี่ยให้เข้าไปตรวจสอบเรื่องนี้เนี่ยจะประสบความสำเร็จค้นเอกสารแบบนี้นะครับไม่ได้เลยถ้าหากว่าไม่มีคนที่เป็นผู้ที่เป็นพลเมืองดีที่ไว้วางใจในการชี้ช่องแจ้งบทใส่ข้อมูลที่ปปช.นะครับท่านประชาชนทางบ้านเนี่ยท่านมีข้อมูลนะครับให้เกี่ยวเรื่องนี้เนี่ยแจ้งข้อมูลแจ้งบทใส่มาเลยนะครับเราจะเป็นแนวทางหรือเป็นช่องทางที่จะปปช.และเจ้าที่ตำรวจจะไปในการไปบัตรให้เป็นเรื่องของการปราบปรามการทุจริตให้เป็นผลอย่างนี้นะครับ
8: ทั้งนี้การกระทำดังกล่าวยังอาจเข้าข่ายเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเนื่องจากเกี่ยวข้องกับการทุจริตในภาครัฐโดยนายวิทยานีติธรรมผู้ช่วยเลขาธิการและโฆษกสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.มองว่าจะใช้มาตรการทางกฎหมายในการติดตามและยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดำเนินคดีฐานฟอกเงินกับผู้กระทำผิดเพื่อสร้างบรรทัดฐานในการป้องกันการกระทำผิดในลักษณะเดียวกัน
10: คือความผิดลักษณะนี้ถ้าเราติดตามข่าวมันมีการร้องเรียนกันแบบนี้มานานแล้วนะดังนั้นมาตรการทางกฎหมายฟอกเงินอันนี้เป็นมาตรการบอกว่าเป็นมาตรการขุดรากถอนโคนนะดังนั้นต้องใช้มาตรการตามกฎหมายปปง.ไปตัดวงจรโดยการยึดทรัพย์แล้วก็ดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินกับคนที่ได้รับทรัพย์ไปด้วยเนี่ยมันจะทำให้ตรงนี้เป็นบทเรียนที่ว่าคนที่คิดจะทำต่อไปเนี่ยจะมีความหวาดกลัวที่ไม่กล้าจะทำลักษณะแบบนี้อีกเพราะอย่าลืมนะครับว่าไอ้ทรัพย์ที่ได้จากการกระทำความผิดในลักษณะแบบนี้มันมีการจำหน่ายจ่ายโอนไปแล้วก็ไปตกอยู่ในมือของใครเนี่ยมันสามารถดำเนินการได้ทั้งในเรื่องของการยึดทรัพย์ทางแพ่งแล้วก็การดำเนินคดีอาญาในความผิดฐานฟอกเงินได้ถ้าคุณรับโอนโดยคุณรู้ว่าไอ้เงินดังกล่าวมันมีสารตั้งต้นมาจากเรื่องการทุจริต
8: จะเห็นได้ว่าการดำเนินการกับขบวนการทุจริตสอบคัดเลือกข้าราชการท้องถิ่นครั้งนี้ให้เด็ดขาดจึงไม่ใช่เพียงการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดเท่านั้นแต่ต้องสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในระบบราชการเพราะความสุจริตคือจุดเริ่มต้นของการบริหารงานภาครัฐที่มีคุณภาพและเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
11: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
12: เนื่องในมงคลละสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569 เชิญร่วมสดับอัมพรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
13: สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่งพระอนุสาสสั่งสอนไว้แปลความว่าความเป็นสหายไม่มีในคนพาลเหตุฉะนี้ผู้ประสงค์จะประสบความเจริญในการดำเนินชีวิตส่วนตนและประกอบกิจกรรมน้อยใหญ่จำเป็นต้องหลีกให้ห่างจากคนพาลแล้วเร่งประสานมิตรภาพกับบุคคลผู้เป็นบัณฑิตเมื่อบังเกิดสมาคมของชนหมู่ใหญ่ผู้เป็นบัณฑิตขึ้นแล้วสมาคมนั้นย่อมเป็นสถานเสวนาแห่งมิตรที่จะสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลให้สรรพกิจสามารถดำเนินไปโดยราบรื่นเรียบร้อยกระทั่งบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างแท้จริงพร้อมกันนั้นบุคคลทุกคนก็จำเป็นต้องขวนขวายพัฒนาตนให้เป็นบัณฑิตคือผู้ฉลาดรอบรู้ในการบำเพ็ญคุณความดีมีสุจริตธรรมจรรยาเป็นปกติภาวะแห่งตนเพื่อจักได้เป็นสหายที่ดีของผู้อื่นรู้จักแผ่ความปรารถนาดีต่อกันอย่างจริงใจโดยมุ่งหวังประโยชน์ใหญ่ในวงกว้างตั้งแต่ระดับครอบครัวหมู่คณะสมาคมชุมชนภูมิภาคประเทศชาติและโลกอันย่อมให้เกิดสุขร่วมกันทั่วหน้าพระคติธรรมประธานเนื่องในวาระ75ปีสมาคมชาวอีสาน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เอ็มเก้าสิบเก้าจุดห้าสูงเมกะเฮิร์ตสวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: พี่น้องคนไทยฟังทางนี้เด้อจ้าไผที่บ่ได้เป็นข้าราชการหรือบ่มีสิทธิ์ประกันสังคมพี่น้องมีสิทธิ์บัตรทองใช้สิทธิ์ง่ายๆเพียงแค่พกบัตรประชาชนใบเดียวก็ได้รับสิทธิ์การรักษาที่จำเป็นครบวงจรบ่ว่าจะเป็นตรวจรักษาโรคทั่วไปหรือโรคเรื้อรังฉีดวัคซีนป้องกันโรคตรวจคัดกรองสุขภาพและที่สำคัญถ้าเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินพี่น้องเข้าโรงพยาบาลได้ทุกแห่งตอนนี้มีนโยบายใหม่30บาทรักษาทุกทีสะดวกสบายมีข้อสงสัยเพิ่มเติมโทรเลยสายด่วนสปสช1330โทรได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
5: ์จังหวัดขอนแก่นขอเชิญร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นครูผู้คุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ปี2570ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษาลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่าอายุ20ปีขึ้นไปสมาคมมูลนิธิและองค์กรนิติบุคคลสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นโทรศัพท์043-424-509และ080-298-8985สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ
6: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงค่ะท่องเที่ยวไทยไปทุกที่มีเสียงเพลงให้ความสุขทุกการเดินทางกับรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงดำเนินรายการโดยเจริญเพ็งมูลทางสวท.ขอนแก่น FM 99.50 MHz
7: สวัสดีครับคุณฟังที่รักทุกท่านครับได้เวลาของรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงแล้วนะครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงลูกทุ่งนะครับที่มีความไพเราะนะครับจากนี้ไปจนถึงเวลา 9:00 นะครับทางสวท FM 99.50 MHz AM 621 kHz และก็ทาง Facebook สวทขอนแก่นกลุ่มประชาสัมพันธ์รายการท่องเที่ยวไปกับเพลงโดยกระผมเจริญเพ็งมูลครับนายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับวันนี้คุณอรรถพลพิมพ์ชายน้อยช่างเทคนิคนะครับก็มาพบกันตรงกับเช้าของวันอังคารที่30มิถุนายน2569วันสิ้นเดือนแล้วนะครับวันนี้แม่ผ่านไปแล้วนะครับ6เดือนนะครับปีใหม่เผลอแป๊บเดียวนะครับเร็วมากนะครับวันเวลานะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณฟังที่ติดตามรับฟังท่องเที่ยวไปกับเพลงของเราด้วยดีมาโดยตลอดนะครับเราจะไปเริ่มกันที่ปฏิทินข่าวกันก่อนเลยนะครับโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นเรียบเรียงมาดังนี้นะครับวันที่30มิถุนายนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนายขจรเกียรติรักพาณิชย์มณีนะครับเวลา 9:00 นเจ้าวาดวัดธาตุพระอารามหลวงนะครับผู้เมืองจังหวัดขอนแก่นเข้าพบนะครับที่ห้องปฏิบัติราชการนะครับต่อจากนั้นในเวลา 9:45 ชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารจังหวัดขอนแก่นขอเข้าพบเพื่อแนะนำประธานชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารจังหวัดขอนแก่นคนปัจจุบันและหารือการดำเนินงานบริหารชมรมที่ห้องปฏิบัติราชการเช่นกันนะครับต่อจากนั้นก็เวลา 10:00 นางครองคณิตรักเจริญนะครับเอกอัครราชทูตไทยณนครหลวงเวียงจันทร์ขอเข้าเยี่ยมคารวะที่ห้องรับรองขวัญเมืองนะครับ 11:00 นายสมศักดิ์วิไลธรกงสุนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวณจังหวัดขอนแก่นขอเข้าเยี่ยมอำลาที่ห้องขวัญเมืองสารกลางจังหวัดนะครับแล้วก็ 13:30 นะครับท่านว่าก็จะไปเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายและชั้นต่ำกว่าชั้นสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี2568ที่หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นครับไปที่ท่านรองยุทธพรพิรุณสารครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 9:00 ครับเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่นพ.ศ. 2571ถึง2575ที่ห้องปฏิบัติราชการนะครับต่อจากนั้น 10:30 ครับท่านรองยุทธพรพิรุณสารก็จะร่วมในการประชุมพบปะหารือการเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงาน Thailand Travel Must Pass นะครับมหกรรมส่งเสริมการขายธุรกิจการท่องเที่ยวระดับนานาชาติและงานเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบขอนแก่น TCDC อำเภอเมืองขอนแก่นครับและก็ต่อจากนั้นครับ 14:00 ครับท่านรองยุทธพรพิรุณสารอีกงานนึงก็จะเป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงานขอนแก่นจากฟาร์มสู่เมืองจากชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ฟาร์มมิสเตอร์คอนตำบลนนท่อนอำเภอเมืองขอนแก่นครับไปที่ท่านรองประจวบรักแพทย์นะครับรองผู้บริการจังหวัดขอนแก่นอีกท่านนึงครับ 9:00 ร่วมให้กำลังใจและชมการประกวด 2B No. 1 ต้นแบบระดับยอดเพชรประจำปี2569ที่ชุมชนบ้านดงกลางอำเภอพระยืนนะครับจากนั้นในช่วงบ่ายครับท่านประจวบรักแพทย์อีกงานหนึ่งก็จะเป็นประธานในเวลา 13:30 เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติระดับจังหวัดนะครับที่ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นครับไปที่ท่านรองยุทธนาโพธิวิหกนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นอีกท่านหนึ่งครับ 9:30 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจังหวัดขอนแก่นครั้งที่1 2569ที่ห้องประชุมพระธาตุขามแก่นสระกลางจังหวัดขอนแก่นครับและ 14:30 นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่นขอเข้าพบนะครับนี่คือปฏิทินข่าวที่น่าสนใจโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นเรียบเรียงมาวันนี้นะครับเอาไปดูข่าวอากาศกันสักหน่อยนะครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งนะและก็จะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะครับพยากรณ์อากาศตั้งแต่6 นาฬิกาวันนี้ถึง6 นาฬิกาพรุ่งนี้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 31-39 องศาเซลเซียสนี่คือข่าวอากาศที่น่าสนใจประจำวันนี้ครับ

ครับก็เป็นเพลงเปิดรายการนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณอาคุณผู้ฟังที่แนะนำเข้ามาก่อน8โมงเช้าเลยทีเดียวนะครับได้ฟังผ่านไปก่อนที่จะฟังในชุดต่อไปนะครับมีข่าวนี้นะครับที่จะนำเสนอนะครับจากเรื่องของหมัดมวยนี่เป็นยังไงบ้างเนี่ยนะครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นจับมือบางแสนไฟครับประเทศไทยประกาศความพร้อมนะครับจัดแข่งขันมวยไทยบางแสนไฟแอดเคเคยูนะครับยกระดับมวยยกระดับมวยไทยในฐานะอะไรเนี่ยซอฟต์พาวเวอร์นะครับของประเทศผสานกีฬาวัฒนธรรมและก็วิชาการนะครับพร้อมเปิดเวทีให้กับนักชกเลือดอีสานกลับมาสร้างชื่อในบ้านเกิดและก็บอกว่าจะจัดขึ้นเขาใช้คำว่าระเบิดศึกภาษามวยนะระเบิดศึก10ตุลาคมนี้นะครับที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเมื่อวานนี้นะครับเวลา 9:30 นที่ห้องประชุมสารสินชั้น2อาคารศิริคุณากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชันชัยพันทองวิริยกุลนะครับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ได้เป็นประธานในการแถลงข่าวนะครับการความร่วมมือและก็นโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมมวยไทยนะครับซึ่งบอสเบลนะครับผู้แทนจะผู้แทนบางแสนไฟครับก็ได้มีการแถลงความเป็นมาในการในรายละเอียดในกิจกรรมไฮไลท์ของการแข่งขันมวยไทยเรียกว่าเป็นไฟที่น่าสนใจนะครับเป็นมวยไทยเยาวชนและก็มวยไทยอาชีพนะครับท่านรองศาสตราจารย์เพ็ญศรีเจริญวณิชนะครับท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและนวัตวณิชก็แถลงความพร้อมในด้านสถานที่ในการแข่งขันในครั้งนี้นะครับซึ่งก็แน่นอนครับงานนี้นะครับก็จะมีการแข่งขันกันในวันเขาบอกว่าการจัดแข่งขันครั้งในคืนการแข่งขันจะมีการดวลหมัดรวม8คู่ด้วยกันนะครับทั้งมวยไทยเยาวชนและก็มวยไทยอาชีพนะครับซึ่งก็ได้คัดสรรนักชกฝีมือดีชาวอีสานให้กลับมาสร้างความภูมิใจในแผ่นดินเกิดนะครับในงานนี้นะครับบางแสนไฟส์ KKU นี่นะครับ KKUก็จะจัดขึ้นอย่างเป็นทางการนะครับในวันที่10ตุลาคมนะที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับก็แฟนมวยและก็ผู้ที่สนใจก็สามารถไปเตรียมตัวพบกับความยิ่งใหญ่ของการต่อสู้อันทรงคุณค่านี้ได้อย่างแน่นอนนะจำมันเวลาไว้ดีก็แล้วกันนะครับในวันที่10ตุลาคมนะครับณศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับบทเพลงต่อไปนะครับนี่คนหัวใจโสมนะครับขอมาจากยอดรักสลักใจนะครับร้องเพลงนี้ครับคนหัวใจโสมจากสุรินทร์นะครับแม่อยู่ไกลเลยทีเดียวนะครับฟังทางระบบ AM นะแจ้งผลการรับฟังมาด้วยชัดเจนดีนะครับแล้วก็ฟ้าฝนเป็นไงบ้างนะครับบอกว่าสุรินทร์เนี่ยแรงมานานเหลือเกินแล้วตอนนี้ฝนยังไม่ตกเลยตั้งแต่วันพฤชมงคลมาเนี่ยฝนยังไม่ตกเลยว่างั้นส่วนบุรีรัมย์ฝนตกดีนะสุรินทร์แรงหน่อยว่างั้นนะครับขอบคุณมากนะครับแจ้งผลสภาพอากาศมาให้ทราบด้วยเหมือนกันนะครับอีกท่านหนึ่งครับนี่ก็จากอ๋อสาน้ำพองนะครับนครโคราชนะครับสายันสัญญาต่อกันเลยนะครับ

ครับ8:30 นนะครับคุณฟังยืนช่วงหลังของรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงอยู่นะครับทางสวทขอนแก่นระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์นะครับขอขอบคุณนะครับสำหรับโทรศัพท์ที่แนะนำเพลงเข้าสู่รายการมานะครับกับหมายเลขโทรศัพท์นี้นะครับหมายเลขในห้องส่งเนี่ยนะครับ 043-236726 นะครับ 043-236726 นะครับนอกจากจะแนะนำเพลงแล้วก็ยังสามารถที่จะแจ้งข่าวบริการมาด้วยนะครับยินดีที่จะประชาสัมพันธ์ให้นะครับข่าวบริการข่าวงานการกุศลนะครับในท้องถิ่นก็ในพื้นที่ของท่านนะครับแจ้งข่าวมาได้เลยนะยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับมาฟังกันชุดต่อไปเลยนะครับชุดนี้นะครับมาจากทางอำเภอบ้านแท่นเชียงภูมินะครับขอฟังอย่าลืมฉันนะครับสายสัญญาแล้วก็เขื่อนบนรัฐนะครับขอฟังที่เกี่ยวกับอุบลคนงามเมืองดอกบัวหรืออะไรนี่แหละว่างั้นผมจัดเพลงนี้ให้เลยนะครับคิดถึงอุบลกันแล้วกันครับ2เพลงต่อไปเลยครับ

ครับก็ผ่านไปครับสำหรับคุณฟังที่แนะนำเข้ามานะครับเอามาถึงช่วงข่าวบริการกันหน่อยนะครับนี่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับนี่ก็บอกว่าจังหวัดอุบลราชธานีครับร่วมกับเทศบาลนครอุบลราชธานีสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีและภาคีเครือข่ายนะครับร่วมสืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี2569นะครับก็จะจัดให้มีการประกวดนางงามเทียนพรรษาอุบลราชธานีนะครับประจำปี2569และก็จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เลยไปจนถึงวันที่20กรกฎาคมนะครับจนถึงวันที่20กรกฎาคมและก็วันจันทร์ที่27กรกฎาคม8นาฬิการายงานตัวณโรงแรมอุบลบุรีเวลา16นาฬิการอบตัดสินณลานอเนกประสงค์ข้างศาลหลักเมืองอุบลราชธานีนะครับนี่จากจังหวัดอุบลนะครับงานแห่เทียนพรรษาที่โด่งดังนะครับก็จะมีการประกวดนางงามนะครับเป็นการประกวดนางงามในเทียนพรรษาในครั้งนี้ด้วยเรียกว่านางงามเทียนพรรษาอุบลราชธานีนะครับนี่ก็สถานรับเลี้ยงเด็กพัฒนาเด็กธรรมวิสุทธาจารย์นะครับอยู่ในวัดหนองแวงพระรามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนี่แหละนะครับอยู่ใกล้ๆกับศูนย์แพทย์วัดหนองแวงนะครับก็ยังเปิดรับอยู่นะครับบุตรหลานของคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงคุณอาคุณปู่คุณย่านะที่มีหลานน้อยๆนะครับอายุตั้งแต่1ถึง3ขวบนะครับจะไปฝากให้ดูแลยินดีไว้งั้นนะครับวันจันทร์ถึงวันจันทร์ถึงศุกร์นะหรือว่าจะเป็นหยุดเสาร์อาทิตย์หรือว่าจะเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้ทั้งนั้นเลยนะครับตั้งแต่เวลา 7:30 น.ถึง 17:00 น.นะครับก็จะมีอาหารว่างในยามเช้าและก็มีอาหารกลางวันให้ด้วยส่งเสริมพัฒนาการสี่ด้านของเด็กส่งเสริมด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีนโดยมีครูเจ้าของภาษาสอนเองว่าอย่างนั้นนะครับ

ส่งเสริมด้านดนตรีและศิลปะอีกด้วยสนใจเยี่ยมชมแล้วก็สอบถามได้ที่คุณครูจุฑามาศสุมนเมธีได้เลยนะครับไม่ว่าครูจุ๋มหมายเลข0627139477นะครับ0627139477ขอบคุณท่านดร.สันทัศน์สุมนเมธีด้วยนะครับท่านผู้จัดการโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวงนะครับแจ้งข่าวมานะครับเพลงชุดต่อไปนะครับนี่ก็เมื่อวานนี้ติดค้างเอาไว้นะครับเพลงนี้ไม่จบได้ฟังนิดเดียวเท่านั้นเองแฟนเพลงประจำจากมุมพลขอไว้นะครับพอที่รักลวงนะครับของเทพรังสรรค์ขวัญดาราและเพลงที่สองขอมาไกลหน่อยครับจากอำเภอเพ็ญอุดรธานีนะครับคุณพ่อฟังประจำให้กำลังใจผู้จัดมาและก็ผู้เปิดเพลงให้ฟังด้วยขอบคุณมากนะครับขอฟังของเมืองมนสมบัติเจริญนะครับเพลงรักแฟนคนเดียวเช่นครับ

ครับได้ฟัง3เพลงเลยนะครับเพลงที่3นี่จากสาวหรือน้อยอุบลรัตน์นะครับได้นำมาผ่องศรีวรนุชนะกับเพลงฝนหนาวสาวครวญนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับนี่คือช่วงเวลาของรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงครับกับกระผมเจริญเป็นมุนครับเป็นผู้ดำเนินรายการตอนนี้ 8:50 นาทีแล้วนะครับไปที่จังหวัดกาฬสินธุ์กันอีกข่าวหนึ่งกันแล้วกันนะครับที่จังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีการมอบประกาศกิตติคุณให้กับ3คนไทยนะครับ3อาสาสมัครกู้ภัยชาวกาฬสินธุ์ที่เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องชาวสปป.ลาวนะครับที่อุโมงค์ถล่มอย่างที่เป็นข่าวมาแล้วนี่นะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับเวลา 9:30 นาทีที่ห้องประชุมโสมพมิตรชั้น4สารกลางจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับในการประชุมกรมการจังหวัดกาฬสินธุ์ประจำเดือนมิถุนายนนายสุวัฒน์เข็มเพชรนะครับนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรนะครับท่านผู้ว่าการจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับก็ได้เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศกิตติคุณอย่างสมเกียรติให้เพื่อเชิดชูเกียรติแก่อาสาสมัครกู้ภัยชาวจังหวัดกาฬสินธุ์จำนวน3ท่านด้วยกันนะครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยนายเก่งกาจบังกาวงศ์นายกสมาคมเมตตาธรรมทิพยสถานนายอภิลักษ์ชมภูมีและนายพิเชษฐ์กันหาปรินนะครับที่ได้อุทิศตนและก็แสดงความกล้าหาญเดินทางไปเข้าร่วมปฏิบัติการกู้ชีพในเหตุการณ์ภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่สปป.ลาวนะครับจากกรณีอุโมงค์เหมืองแร่ได้พังถล่มในพื้นที่แขวงไซสมบูรณ์นะครับเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับการจัดพิธีดังกล่าวนะครับในครั้งนี้เนี่ยจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ได้เล็งเห็นว่าการกระทำของอาสาสมัครทั้ง3ท่านนั้นเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมและก็สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับรวมถึงประเทศไทยในเวทีนานาชาติจนได้รับการชื่นชมยกย่องอย่างสูงจากทั้งภาครัฐและประชาชนชาวลาวนะครับนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรนะครับท่านผู้ว่าการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้กล่าวแสดงความขอบคุณและก็ยกย่องนะครับในความกล้าหาญของวีรบุรุษกู้ภัยทั้ง3ท่านพร้อมทั้งเน้นย้ำว่าความเสียสละในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์แต่ยังเป็นสิ่งสะท้อนถึงความผูกพันสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและก็มิตรภาพที่ไร้พรมแดนระหว่างประชาชนชาวไทยและชาวสปป.ลาวอย่างแท้จริงท่ามกลางบรรยากาศการร่วมแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนในจังหวัดกาฬสินธุ์อย่างอบอุ่นทีเดียวเมื่อวานนี้นะครับก็ขอแสดงความชื่นชมและก็ยินดีด้วยนะครับกับ3กู้ภัยของจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้ง3ท่านในครั้งนี้นี่นะครับเพลงต่อไปนะครับมาฟังที่แนะนำมาขอไปแค่นี้ก็ดีใจแล้วนะครับสิริพรอภัยพงศ์นะครับจากยายน้องน้ำขิงนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์นำมาและก็สุดท้ายที่กรุงเทพสุนารีราชสีมาครับ

มาถึงช่วงที่ต้องขออนุญาตนะครับลาคุณผู้ฟังนะครับเวลาจมพลลงพอดีครับวันนี้รายการท่องเที่ยวไปกับเพลงผมเจริญพิมพ์พร้อมด้วยช่างเทคนิคของเราคุณณัฐพลพิมพ์ชายน้อยลาท่านไปนะครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่โชคดีทุกท่านสวัสดีครับ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับพิญญ์รุ่งสมัยสภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ต่อเนื่องไปวันที่2อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
5: โรงที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ต่อเนื่องเป็นวันที่2
7: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเวลา9นาฬิกาวันนี้เป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ต่อเนื่องเป็นวันที่2หลังวันนี้ประธานในที่ประชุมสั่งพักการประชุมเมื่อเวลา22นาฬิกา46นาทีสำหรับการอภิปรายวันแรกส.ส.ฝ่ายค้านมุ่งตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณของหลายกระทรวงโดยเฉพาะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งตั้งข้อสังเกตถึงความคุ้มค่าความโปร่งใสและประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณรวมถึงการตอบโจทย์การแก้ปัญหาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนขณะที่ฝ่ายรัฐบาลและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องทยอยชี้แจงยืนยันว่าการจัดทำงบประมาณเป็นไปตามกรอบวินัยการเงินการคลังและมุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยการอภิปรายในวันนี้ยังคงดำเนินต่อเนื่องก่อนเข้าสู่การลงมติตามขั้นตอนของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวัฒนาตระเกตรายงาน
0: ขณะเดียวกันการประชุมวุฒิสภาวันนี้มีวาระพิจารณาเรื่องด่วนได้แก่ร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขพุทธศักราชสาระสำคัญมุ่งวางกลไกส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและสร้างความสมานฉันท์ในสังคมนอกจากนี้ที่ประชุมจะพิจารณารายงานของคณะกรรมการเรื่องการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568และ2569ในช่วงไตรมาสที่2ของหน่วยงานของรัฐด้านฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เร่งยกระดับมาตรการความปลอดภัยสูงสุดในพื้นที่ผ่านโครงการหมู่บ้านปลอดภัย
8: พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าจากการประชุมร่วมกับนายอำเภอปลัดอำเภอและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีนายณฤชาคงสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองร่วมเป็นประธานเพื่อติดตามสถานการณ์และกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยหลังเกิดสถานการณ์ความรุนแรงในระยะนี้โดยสั่งการให้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุดผ่านการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านปลอดภัยเป็นกลไกหลักในการดูแลความมั่นคงระดับพื้นที่อธิบดีกรมการปกครองย้ำให้ทุกอำเภอบูรณาการปฏิบัติการเชิงรุกทั้งการปิดล้อมตรวจค้นการปราบปรามยาเสพติด และการดูแลความปลอดภัยในระดับหมู่บ้านปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประสานสหพันธรัฐออสเตรเลียเร่งขยายผลคดีลูกเรือไทยถูกจับกุมคดียาเสพติดระหว่างปฏิบัติหน้าที่ที่เมืองเมเบิลพร้อมเดินหน้าสืบหาเครือข่ายลำเลียงเฮโรอีนข้ามชาติน
7: างสาวอารีพักมีบำรุงรองเลขาธิการและในฐานะโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยถึงกรณีทางการออสเตรเลียควบคุมตัวลูกเรือสายการบินแห่งหนึ่งในข้อหานำเข้ายาเสพติดไฮโทประเภทหนึ่งหรือเฮโรอีนเข้าสู่ประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตว่าขณะนี้สำนักงานปปส.ได้ประสานแลกเปลี่ยนข้อมูลกับสำนักงานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียหรือ AFPเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงของคดีอย่างละเอียดหากได้รับข้อมูลที่ชัดเจนแล้วจะเร่งสืบสวนขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้บงการและขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดไปยังประเทศออสเตรเลียโดยในวันเดียวกันเจ้าหน้าที่สำนักงานปปส.ได้เข้าตรวจค้นห้องพักหญิงสาวผู้ถูกกล่าวหาพร้อมสอบปากคำบุคคลใกล้ชิดทั้งนี้สำนักงานปปส.อยู่ระหว่างหารือร่วมกับท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT ในการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจคัดกรองบุคคลและสัมภาระเพื่อป้องกันการลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านท่าอากาศยานของประเทศดุลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกา
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: FM 99.5 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกล่เกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดไกล่คุ้นทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
4: เมื่อย่ามอายุหลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคภัยก็ถามหาในตาฝ้าฟ้างล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรักษาออข้อที่1อาหารกินอาหารให้ครบหาหมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายข้อที่2ออกกําลังกายข้อที่3ทําอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกข้อที่4อดิเรกหากิจกรรมงานอดิเรกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดข้อที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีที่นี่มีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างหน่อยปีละครั้งหมดละเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ
5: ์แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
2: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
6: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
2: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
7: เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอีกครั้งในปี2569ครั้งนี้จัดที่จังหวัดอุดรธานีของเฮานี่เองค่ะเขาจะจัดภายใต้แนวความคิดวิถีชีวิตสายน้ำและพืชพันธุ์งานนี่แหละชาวโลกจะได้เห็นถึงศักยภาพด้านพืชสวนพืชสมุนไพรพืชน้ำอีกมากมายมาร่วมตัวกันมองนี่มองเดียวงานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ
8: พิรุณโปรยปรายจากฟ้าฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายส่งเสด็จสู่พิมาน น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: จังหวัดขอนแก่นขอเชิญร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นครูผู้คุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ปี2570ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษาลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่าอายุ20ปีขึ้นไปสมาคมมูลนิธิและองค์กรนิติบุคคลสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นโทรศัพท์043-424-509และ080-298-8985สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ
10: ์ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
11: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
9: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
12: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่งค่ะพบกับข่าวสารสาระความบันเทิงส่งเสริมการท่องเที่ยวขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะวัฒนธรรมกับรายการชุมชนคนลูกทุ่งดำเนินรายการโดยอนุ่มธงชัยทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 9:00 นถึง 10:00 นทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz

สาวกลางน้ำใสคุณยงยุทธเที่ยวชันชัยขับร้องครับ ขอไอแอมก็เป็นธรรมดานะนานๆทีจะได้มีโอกาสมาพบกับคุณผู้ฟังเสียงก็แหบแห้งคือไม่ค่อยได้ใช้เสียงเหมือนมอลำนะเคยลำทุกคืนแต่คืนนี้ไม่ได้ลำนี่มันก็งุดหงิดนะเช่นกันครับคิดถึงคิดถึงนะคุณผู้ฟังครับฟังพรพิรมฟังยงยุทธเที่ยวชันชัยไปแล้วมาเล่าขานบอกกันฮะว่าวันนี้วันดาวเคราะห์น้อยสากลครับสหประชาชาติกำหนดให้วันนี้เป็นวันรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงอันตรายจากดาวเคราะห์น้อยชนโลกมาโดยเลือกวันที่30มิถุนายนนี้เป็นวันรำลึกเหตุการณ์ทุ่งกุสกาในปีคริสต์ศักราช1908ซึ่งเป็นเหตุการณ์ระเบิดครั้งใหญ่เหนือท้องฟ้าไซบีเรียประเทศรัสเซียที่มีสาเหตุมาจากอุกกาบาตครับวันนี้วันรัฐสภาสากลกำหนดขึ้นเพื่อรำลึกถึงการก่อตั้งสหภาพรัฐสภาในปีคริสต์ศักราช1889ซึ่งเป็นองค์กรที่ส่งเสริมการทำงานของรัฐสภาทั่วโลกครับแม่ดีใจครับที่ได้มีโอกาสมาเล่าเรื่องราวเหล่านี้ครับมันจะยาวนะเราไปดูเหตุการณ์สำคัญประวัติศาสตร์ระดับโลกว่ามีเหตุการณ์อะไรบ้างต้องฟังเพลงสัก2เพลงก่อนครับ

เลยหากินไปวันบ้าผมก็บ้าน่ารักแม่ผมเปียถักผมแอบคิดถึงเกลียดผมไม่นอแม่ชอบรับอย่าลืมคิด

คุณแม่ยาอุดรธานีครับคิดถึงนะจะบอกให้โรคบ้าๆบอๆครับจากกังวานไพรุเพชรคิดถึงอุดรจากสุดสายรุ่งโพธิ์ทองคุณผู้ฟังครับเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ระดับโลกเมื่อปีพุทธศักราช2403เกิดการโต้วาทีครั้งประวัติศาสตร์เรื่องทฤษฎีวิวัฒนาการที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดหลังจากการตีพิมพ์หนังสือกำเนิดสปิริตของชาลส์ดาร์วินนะครับเอาเมื่อปีพุทธศักราช2437สะพานทาวเวอร์บริดจ์อันโด่งดังของกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกครับเมื่อปีพุทธศักราช2477เหตุการณ์คืนมีดยาวคืนมืดยาวประเพณีเยอรมันออเดอร์ฮิตเลอร์สั่งกวาดล้างและรอบสังหารคู่แข่งและศัตรูทางการเมืองภายในพรรคนาซีเพื่อรวบอำนาจอย่างเบ็ดเสร็จครับเป็นคืนมีดยาวนะเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่โลกจดจำเมื่อปีพุทธศักราช2503สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกประกาศเอกราชจากประเทศเบลเยียมเมื่อปีพุทธศักราช2514โศกนาฏกรรมทางอากาศนักบินอวกาศชาวรัสเซีย3คนบนยานโซยูสเสียชีวิตเนื่องจากระบบปรับอากาศขัดข้องและสูญเสียความดันขณะเดินทางกลับสู่โลกครับเมื่อปีพุทธศักราช2515มีการเพิ่มอธิกวินาทีหรือการบวกเวลาเพิ่ม1วินาทีเข้ามาในมาตราเวลาสากลเชิงพิกัดเป็นครั้งแรกครับเพื่อปรับเวลาของนาฬิกาอะตอมให้สอดคล้องกับความเร็วในการหมุนรอบโลกของโลกที่ช้าลงนั่นเองครับโอ้หมดหรือยังถ้าเป็นเหตุการณ์ด้านกีฬาเมื่อปี2549พงศักดิ์เล็กสิทธิ์ขนองศักดิ์ทำลายสถิติโลกการป้องกันแชมป์โลกรุ่น private ลงได้สำเร็จครับโดยการป้องกันแชมป์ครั้งที่15ชนะน็อกนักมวยชาวเม็กซิกันในยกที่4ทำลายสถิติเดิมที่มิเคิลคันโตเคยทำไว้เมื่อ14ครั้งนะอ้าวนี่คือเหตุการณ์สำคัญ

สาวกลางน้ำใสคุณดงพุทธเชื่อชันชัยครับร้องครับ ขอไอแอมก่อนก็เป็นธรรมดานะนานทีจะได้มีโอกาสมาพบกับคุณผู้ฟังเสียงก็แหบแห้งคือไม่ค่อยได้ใช้เสียงเหมือนมอลำนะเคยลำทุกคืนแต่คืนนี้ไม่ได้ลำมันก็หงุดหงิดนะเช่นกันครับคิดถึงนะคุณฟังครับฟังพรพิรมฟังดงเชื่อชันชัยไปแล้วมาเล่าขานบอกกันฮะว่าวันนี้วันดาวเคราะห์น้อยสากลครับสหประชาชาติกำหนดให้วันนี้เป็นวันรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงอันตรายจากดาวเคราะห์น้อยชนโลกมาโดยเลือกวันที่30มิถุนายนนี้เป็นวันรำลึกเหตุการณ์ทุ่งกุสกาในปีคริสต์ศักราช1908ซึ่งเป็นเหตุการณ์ระเบิดครั้งใหญ่เหนือท้องฟ้าไซบีเรียประเทศรัสเซียที่มีสาเหตุมาจากอุกกาบาตครับวันนี้วันรัฐสภาสากลกำหนดขึ้นเพื่อรำลึกถึงการก่อตั้งสหภาพรัฐสภาในปีคริสต์ศักราช1889ซึ่งเป็นองค์กรที่ส่งเสริมการทำงานของรัฐสภาทั่วโลกครับแม่ดีใจครับที่ได้มีโอกาสมาเล่าเรื่องราวเหล่านี้ครับอ้าวมันจะยาวนะเราไปดูเหตุการณ์สำคัญประวัติศาสตร์ระดับโลกว่ามีเหตุการณ์อะไรบ้างต้องฟังเพลงสัก2เพลงก่อนครับ

็นรองชนิดหนึ่งบ้ามักจะไม่เต็มบาทนับแล้วมันขาดไปหนึ่งตะลึงคู่จ่าสับสนเหมือนกับคนหูตึงนี่แหละเขาถึงว่าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าชะมัดบ้าสมบัติเหมือนกับคนที่ตัวบ้าเสือหูตาฟ้าฟางใครว่าก็ช่างเอาข้างเขาถูไอ้นั่นของกูแทบไอ้นี่ของกูพูดไม่เข้า

คุณแม่ยาอุดรธานีครับคิดถึงนะจะบอกให้โรคบ้าๆบอๆครับจากกังวานไพรุเพชรคิดถึงอุดรจากสดใสรุ่งโพธิ์ทองคุณผู้ฟังครับเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ระดับโลกเมื่อปีพุทธศักราช2403เกิดการโต้วาทีครั้งประวัติศาสตร์เรื่องทฤษฎีวิวัฒนาการที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดหลังจากการตีพิมพ์หนังสือกำเนิดสปิริตของซาวดาวินนะครับเมื่อปีพุทธศักราช2437สะพานทาวเวอร์บริดจ์อันโด่งดังของกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกครับเมื่อปีพุทธศักราช2477เหตุการณ์คืนมีดยาวคืนมืดยาวประเพณีเยอรมันออเดอร์ฮิตเลอร์สั่งกวาดล้างและรอบสังหารคู่แข่งและศัตรูทางการเมืองภายในพรรคนาซีเพื่อรวบอำนาจอย่างเบ็ดเสร็จครับเป็นคืนมีดยาวนะฮะเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่โลกจดจำเมื่อปีพุทธศักราช2503สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกประกาศเอกราชจากประเทศเบลเยียมเมื่อปีพุทธศักราช2514โศกนาฏกรรมทางอากาศนักบินอวกาศชาวรัสเซีย3คนบนยานโซยูสเสียชีวิตเนื่องจากระบบปรับอากาศขัดข้องและสูญเสียความดันขณะเดินทางกลับสู่โลกครับเมื่อปีพุทธศักราช2515มีการเพิ่มอธิกวินาทีหรือการบวกเวลาเพิ่ม1วินาทีเข้ามาในมาตราเวลาสากลเชิงพิกัดเป็นครั้งแรกครับเพื่อปรับเวลาของนาฬิกาอะตอมให้สอดคล้องกับความเร็วในการหมุนรอบโลกของโลกที่ช้าลงนั่นเองครับโอ้หมดหรือยังถ้าเป็นเหตุการณ์ด้านกีฬาครับเมื่อปี2549พงศักดิ์เล็กสิทธิ์ขนองศักดิ์ทำลายสถิติโลกการป้องกันแชมป์โลกรุ่น private ลงได้สำเร็จครับโดยการป้องกันแชมป์ครั้งที่15ชนะน็อกนักมวยชาวเม็กซิกันในยกที่4ทำลายสถิติเดิมที่มิเคิลคันโตเคยทำไว้เมื่อ14ครั้งนะอ้าวนี่คือเหตุการณ์สำคัญ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับพิญโญรุ่งสมัยแม่ทัพภาคที่4สั่งการให้ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านปลอดภัยเป็นกลไกหลักในการบูรณาการความปลอดภัยระดับสูงสุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะแผนหายไปแล
6: ้
5: ว
6: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: แม่ทัพภาคที่4สั่งการให้ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านปลอดภัยเป็นกลไกหลักในการบูรณาการความปลอดภัยระดับสูงสุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
8: พลโทนรทิพย์ปุยนอกแม่ทัพภาคที่4เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับนายอำเภอปลัดอำเภอและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้เพื่อติดตามสถานการณ์และกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยหลังเกิดสถานการณ์ความรุนแรงในระยะนี้โดยได้สั่งการให้ยกระดับมาตรการความปลอดภัยสูงสุดโดยขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านปลอดภัยเป็นกลไกหลักในการดูแลความมั่นคงระดับพื้นที่บูรณาการการทำงานของฝ่ายปกครองทหารตำรวจและภาคประชาชนเพิ่มความเข้มข้นในการตั้งจุดตรวจลาดตระเวนและใช้เทคโนโลยีเช่นโดรนตรวจการควบคู่กับการส่งเสริมให้ผู้นำชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.และประชาชนร่วมเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสสิ่งผิดปกติทั้งนี้กองโดยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันยกระดับรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายประพิชานันทิพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กระทรวงการคลังจะเสนอมาตรการเพิ่มความโปร่งใสในการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในการประชุมวันนี้
9: ได้พิพากษาเศรษฐกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเตรียมประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่อาคารรัฐสภาแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีเกียรติยศที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสได้มีวาระเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงการคลังเสนอมาตรการเพิ่มความโปร่งใสในการใช้ประโยชน์และจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของรัฐคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐรายงานผลการประชุมการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ในปี2569ขณะที่สำนักงบประมาณเตรียมสรุปผลการปฏิบัติการและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2569ณไตรมาสที่2เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานต่างๆเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจตามเป้าหมายสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติขอขยายระยะเวลาดำเนินการตามหลักเกณฑ์เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลออกไปอีก1ปีจนถึงวันที่30มิถุนายน2570เพื่อสะสางงานที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งตรวจสอบกระบวนการบริหารจัดการนมหมดอายุค้างสต็อกขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยกว่า94ล้านกล่องเพื่อแก้ปัญหาขาดทุนสะสม
10: นายธีรชัยแสนแก้วที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการลงพื้นที่สำนักงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.จังหวัดปทุมธานีเพื่อตรวจสอบการแก้ปัญหานมหมดอายุค้างสต็อกกว่า 2,400,000 หีบหรือกว่า94ล้านกล่องของอสค.ว่าขณะนี้ได้เตรียมเปิดประมูลในราคาที่ต่ำกว่าทุนเริ่มต้นที่5ล้านบาทเพื่อระบายสินค้าค้างสต็อกและบรรเทาปัญหาขาดสภาพคล่องการขาดทุนสะสมโดยคณะทำงานในการตรวจสอบได้เรียกเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลถึงกระบวนการดำเนินงานของอสค.ว่าเป็นไปอย่างโปร่งใสหรือไม่เนื่องจากการดำเนินการในครั้งนี้ยังมีข้อสงสัยในรายละเอียดเพราะไม่เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจรวมถึงยังได้เรียกตรวจสอบเอกสารโครงการต่างๆที่อสค.ดำเนินการอยู่ทั้งรายรับรายจ่ายงบประมาณที่รับการจัดสรรเพื่อจัดทำแผนในระยะยาวในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของอสค.ที่ปัจจุบันยังขาดทุนสะสมมากกว่า 3,000 ล้านบาทชาวนันมาลีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพินโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
7: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
11: คุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบดวงฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปก
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์รับฟังวิทยุออนไลน์ที่ edu.khonkan.phd.go.th โทรศัพท์โทรสาร043-306-268
13: เจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุทั้งท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มคว่ำเสียหายต่อโตรถคว่ำหับผิดสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคว่ำคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือมัดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอบพ่อคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้าสำนักงานคอปพมีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เฮียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคอปพ1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคอปพจังหวัดทั่วประเทศคอปพคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการเรื่องของข่าวชาว AM ค่ะในเช้าวันนี้นะคะก็ยังอยู่กับดิฉันกาญจนาประเสริฐรับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยค่ะควบคุมการผลิตรายการอำนวยการผลิตรายการโดยท่านผอ. อชิรยามังธานีผอ. สวท.ขอนแก่นค่ะควบคุมเสียงช่างเทคนิค Facebook Live ทุกอย่างนะคะโดยน้องๆนักศึกษาฝึกประสบการณ์จากทางอาชีวะขอนแก่นและพี่ในช่างคนเก่งของเรานายธเนศสุริกันค่ะทุกท่านนะคะก็สามารถรับฟังพวกเรานะคะผ่านทางหน้าปัดวิทยุในระบบ AM 621กิโลเฮิรตซ์ค่ะคลื่นนี้นะคะครอบคลุมทั่วภาคอีสานทั้ง20จังหวัดเลยนะคะไม่ว่าท่านจะอยู่ในจังหวัดไหนในภาคอีสานนะคะชัยภูมิอุดรขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอุบลราชธานีพื้นที่ไหนใน20จังหวัดของภาคอีสานจะได้รับคลื่นนี้อย่างชัดเจนแน่นอนค่ะหรือหากท่านเปิดคลื่นนี้แล้ว AM 621กิโลเฮิรตซ์แล้วมันไม่ชัดต้องทำอย่างไรคลิกมาที่ช่องทางออนไลน์นะคะนอกจากออนแอร์แล้วออนไซต์ออนไลน์เราก็มีนะคะนั่นก็คือหน้าเพจ Facebook บ้านสีฟ้าค่ะหน้าเพจ Facebook ช่องที่ชื่อว่าสวท.ขอนแก่นเตือนภัย AM 621นะคะอีกหนึ่งช่องค่ะ AM 621KK และอีกหนึ่งช่องนะคะช่องที่ชื่อว่ากาญจนาประเสริฐก็คือชื่อของ DJ เองค่ะท่านนะคะก็สามารถเข้ามาคลิกแล้วคอมเมนต์ในช่องคอมเมนต์หน้าเพจ Facebook ทุกช่องทางได้เลยอ้าวแล้วถ้าไม่ค่อยได้เล่น Facebook ทำอย่างไรอีกหนึ่งช่องทางนะคะนั่นก็คือช่องทาง YouTube Official ค่ะชื่อช่องว่าสวท. เตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะนี่ก็เป็นบ้านแดงนะคะท่านสามารถเข้ามาคอมเมนต์ได้ในทุกๆคอนเทนต์ของทางสถานีของเรานะคะน้องอ้อมตอนนี้อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ไม่ได้ยินคลื่นของ AM 621เลยปรับจูนขึ้นให้หน่อยแล้วพี่ในช่างของเรานะคะก็จะทำการปรับจูนให้ท่านให้ได้รับสัญญาณกันอย่างชัดเจนนั่นเองค่ะนอกจากบ้านฟ้าหน้าเพจ Facebook บ้านสีแดงหน้าช่อง YouTube Official เรายังมีบ้านสีดำนะคะหน้าช่อง TikTok ที่ชื่อว่าสวส.ขอนแก่นแม่นอีหลีค่ะและอีกหนึ่งช่องนะคะที่กำลังไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะภาษาอ้อมป้อมนั่นเองค่ะทุกท่านก็ใครรับชมรับฟังทางไหนก็รับชมรับฟังทางนั้นได้เลยนะคะเอาละค่ะในช่วงแรกในวันนี้นะคะของทางภาคอีสานในช่วงของข่าวสารทั่วทิศก็ติดเรื่องภัยค่ะจะพาทุกท่านนะคะไปรับทราบข้อมูลข่าวสารในพื้นที่พื้นถิ่นของทางภาคอีสานนะคะโดยเฉพาะทางจังหวัดขอนแก่นค่ะคุณผู้ฟังค่ะทางขอนแก่นนะคะก็มีการผนึกกำลังภาคีเครือข่ายเปิดแคมเปญงดเหล้าเข้าพรรษาค่ะเก็บแต้มสุขภาพดี90วันสิ่งดีๆเกิดขึ้นแน่นอนค่ะบรรยากาศนี้นะคะอยู่ที่โรงแรมอำนวยสุขจังหวัดขอนแก่นสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่7และภาคีเครือข่ายสุขภาวะจัดแถลงความร่วมมือและเตรียมความพร้อมการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี69นะคะภายใต้แนวคิด90วันแห่งการเริ่มต้นสิ่งดีๆในชีวิตพร้อมกับเปิดแคมเปญเก็บแต้มสุขภาพดี90วันสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นค่ะเพื่อที่จะเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนละเลิกการดื่มแอลกอฮอล์และก็ร่วมทำกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพตลอดจนช่วงระยะเวลาในการเข้าพรรษาค่ะนายชัยนรงค์คำแดงรองผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าเข้าพรรษาบอกว่าเครือข่ายสุขภาวะทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศร่วมขับเคลื่อนแคมเปญรณรงค์เนื่องในวันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติโดยมุ่งสื่อสารเชิงบวกให้พี่น้องประชาชนได้เห็นว่าทุกวันนี้นะไม่มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็มีความสุขได้นะคะการสะสมแต้มบุญการสะสมแต้มสุขภาพนะคะก็คือการสะสมคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งเรื่องของการนอนหลับสุขภาพร่างกายอารมณ์และที่สำคัญประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยค่ะการมีเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้นด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญทีเดียวนะคะในช่วงของการที่เราได้งดเหล้าเข้าพรรษาทั้งช่วง90วันนี้ด้านดร.วรรธนากลางบุรัมย์รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7บอกว่าเขตสุขภาพที่7เนี่ยก็มีผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ร้อยละ 52.3 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศไทยอีกนะโดยที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยก็มีสัดส่วนผู้ดื่มอยู่สูงร้อยละ 64.1 รองลงมาคือสารคาม101และกาฬสินธุ์นั่นเองนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ต้องเร่งดำเนินการเรื่องงดเหล้าเนี่ยให้จริงๆจังๆกันเลยนะคะอยากจะเชิญชวนเชียร์ลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาพร้อมตั้งเป้าชวนประชาชนในเขตสุขภาพที่7ตามที่ท่านดร.บอกไปเมื่อกี้เขตสุขภาพที่7นี่ก็คือขอนแก่นสารคาม101และกาฬสินธุ์นะคะชื่อ100แก่นสารสินธุ์นั่นแหละเชิญชวนกันมาลดเหล้าเข้าพรรษาเราไม่ได้บอกว่าห้ามดื่มนะแต่เราอยากจะให้ลดลงเรื่อยๆนะคะเชื่อมโยงผู้ที่มีปัญหาการดื่มเข้าสู่ระบบบำบัดรักษาเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีลดผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวด้านนายสุภฤกษ์ต่อพันค่ะผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคีเครือข่ายของทางภาคอีสานนะคะบอกว่าการดำเนินงานในครั้งนี้นะคะครอบคลุม11จังหวัดที่มีชุมชนเข้าร่วมทั้งหมดกว่า222ชุมชนและแต่ละชุมชนก็ออกแบบกิจกรรมให้เหมาะกับบริบทของพื้นที่ทั้งเรื่องของการออกกำลังกายส่งเสริมอาหารพื้นถิ่นและก็สมุนไพรการสร้างพื้นที่ปลอดภัยปลอดบุหรี่ด้วยนะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้ทุกช่วงวัยมีส่วนร่วมพร้อมติดตามผลต่อเนื่อง3เดือนไปจนถึง3ปีค่ะเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะ ตัวดีเจเองนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านด้วยนะคะใกล้จะเข้าพรรษาแล้วเรามางดเหล้าเข้าพรรษากันเพื่อสังสมแต้มสุขภาพแต้มบุญด้วยนะคะเพราะว่าไม่สิทธิ์ผิดศีล5เนาะข้อสุดท้ายเลยสุราเมรยะนะคะคุณผู้ฟังคะเอาล่ะนอกจากทางจังหวัดขอนแก่นนะคะเราไปกันที่จังหวัดอำนาจเจริญกันบ้างค่ะอำนาจเจริญนะคะออกมาแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนและแจ้งถึงข้อสั่งการนะคะให้ทุกๆอำเภอได้ติดตามสถานการณ์ฝนตกถึงตกหนักในช่วงนี้ไปจนถึง3กรกฎาคมค่ะนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนะคะออกมาบอกว่าตามที่ประกาศของกรมอุตุนะคะแจ้งว่าตั้งแต่วันนี้นะไปจนถึง3กรกฎาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังดินโคลนถล่มในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำทางอำนาจเจริญเป็นพื้นที่ที่เฝ้าระวังด้วยก็อยากจะขอให้ทุกๆอำเภอนะคะทุกๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือติดตามสถานการณ์สภาพอากาศและสถานการณ์น้ำกันอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีจุดเสี่ยงเกิดน้ำท่วมเป็นประจำแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงผ่านทุกๆช่องทางเตรียมพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่กำลังเครื่องจักรกำลังยานพาหนะและอุปกรณ์ช่วยเหลือให้พร้อมตลอด24ชั่วโมงเพื่อที่จะสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุขึ้นค่ะเกษตรกรนะคะควรเตรียมป้องกันความเสียหายที่อาจจะส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรผลผลิตทางการเกษตรหากต้องการความช่วยเหลือก็สามารถติดต่อกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญสายด่วน1784นะคะสามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะตามที่ท่านผู้ว่านะคะได้บอกเอาไว้นะและในวันนี้นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกมาประกาศตามที่ท่านผู้ว่าว่าแหละบอกว่าตั้งแต่29มิถุนาไปจนถึง3กรกฎาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักมากในบางแห่งโดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะซึ่งประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยที่มีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวนะคะระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่อาจจะตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนน่ะกำลังค่อนข้างแรงอยู่ในช่วงนี้นะคะไปจนถึง3กรกฎาคมค่ะอยากจะให้ทุกท่านนะคะติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะหาได้ในทุกๆช่องทางหรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยที่เบอร์023994012-13ค่ะหรือโทรมาก็ได้นะที่เบอร์คอลเซ็นเตอร์ของกรมอุตุ1182ค่ะอันนี้ประกาศณวันนี้นะคะคุณผู้ฟังค่ะใครที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนะคะก็ระมัดระวังอันตรายแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือในทุกๆช่องทางนะคะจดเบอร์โทรเอาไว้ได้จะยิ่งดีมากเลยนะจำไว้ว่ากรมอุตุ1182ปภ.ค่ะ1174นั่นเองค่ะและข้อมูลสุดท้ายในวันนี้นะคะจะพาทุกท่านค่ะไปดูการลงพื้นที่ของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะที่ได้มีการลงพื้นที่มาที่จังหวัดชัยภูมิค่ะนะอาคารอเนกประสงค์โรงแรมเทพสถิตวิลค่ะอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมินายอนันต์นาคนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมินายสำริดแทนทรัพย์ประธานคณะกรรมการกรรมาธิการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกันให้การต้อนรับแล้วก็นำเสนอทิศทางการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในพื้นที่ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากโดยวิธีดิจิทัลนะคะโดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ทั้งหมด5ตำบลค่ะคุณผู้ฟังค่ะในอำเภอเทพสถิตและก็รวมๆทุกท่านแล้ว300คนนะคะในงานนี้นะคะท่านสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะก็มาเป็นประธานในการเปิดงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการตลาดออนไลน์เพื่อยกระดับสินค้าชุมชนธุรกิจและที่พักเพื่อการท่องเที่ยวค่ะซึ่งท่านนะคะก็บอกว่าจังหวัดชัยภูมิเนี่ยมีต้นทุนทางทรัพยากรที่โดดเด่นทั้งภาคการเกษตรภูมิปัญญาท้องถิ่นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีศักยภาพกว่า44พื้นที่44แห่งนะคะโดยเฉพาะทุ่งดอกกระเจียวที่เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ระดับประเทศการนำกลยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์มาปรับใช้ก็เป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยยกระดับสินค้าชุมชนแล้วก็ธุรกิจที่พักให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศสำหรับโครงการสัมมนาในวันนี้นะคะจัดโดยคณะกรรมาธิการพาณิชย์ และทรัพย์สินทางปัญญาสภาผู้แทนราษฎรเพื่อติดอาวุธทางความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการสินค้าชุมชนโอท็อปและผู้ประกอบการธุรกิจที่พักในจังหวัดชัยภูมิโดยเน้นใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทั้งFacebook, YouTube, TikTok, Instagram เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการนำเสนอสินค้าและบริการโดยตรงสู่ผู้บริโภคโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแล้วก็สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในยุคดิจิตอลค่ะเวทีสัมมนาในครั้งนี้นะคะจะเป็นการส่งเสริมการตลาดออนไลน์เพื่อยกระดับสินค้าชุมชนและก็ธุรกิจที่พักนะคะถือเป็นช่องทางสำคัญที่คณะกรรมาธิการจะได้รับฟังความคิดเห็นรับฟังข้อเสนอแนะรวมไปถึงปัญหาและอุปสรรคโดยตรงจากผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อนำไปกำหนดแนวทางการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาในระดับนโยบายและโครงการนี้นะคะจะมีการสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทางภาครัฐในการบูรณาการทำงานเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นให้ก้าวทันยุคสมัยในสมัยใหม่วันนี้นะคะซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกๆช่วงเวลาอยากจะให้การขายหน้าร้านนะคะไม่ว่าจะเป็นออนไซต์หรือออนไลน์ไปสู่ตลาดที่ไร้พรมแดนอย่างเป็นรูปธรรมค่ะซึ่งท่านรัฐมนตรีนะคะก็ออกมาให้ความรู้แล้วก็แนวนโยบายพร้อมทั้งรับฟังปัญหาในครั้งนี้ของทางชาวชัยภูมินะคะซึ่งก็เป็นข้อมูลสำคัญนะคะที่จะเอามาต่อยอดในการแข่งขันนะคะในอนาคตของทางจังหวัดชัยภูมิค่ะค่ะและนี่ก็เป็นทั้งหมดในข้อมูลนะคะของทางรายการของเรานะคะเรื่องของข่าวชาว AM ค่ะก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะตระหนักรู้ไปด้วยกันเนาะในการลงพื้นที่นะคะของทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะท่านสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะคะที่ได้มาให้ความรู้กับเรานะคะและก็ในเรื่องของการที่ทางภาคอีสานของเรานะคะที่จะได้รับผลกระทบในเรื่องของเอลนินโญเนาะก็จะมาถึงแล้วเนาะตามที่กรมอุตุได้บอกเอาไว้นะคะคุณผู้ฟังคะอย่านิ่งเฉยนะคะหากมีการแจ้งเตือนกันอะไรอย่างไรแล้วนะคะเก็บข้าวเก็บของเตรียมรับมือกันให้เรียบร้อยนะคะยังไม่ถึงยังไม่ใกล้หรอกไม่ได้เกิดหรอกอย่าเพิ่งคิดอย่างนั้นนะคะเตรียมรับมือเอาไว้ดีที่สุดนะคะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะอยากจะให้ทุกท่านนะคะร่วมมือร่วมใจกันนะคะร่วมกันกับสสสนี่แหละแล้วก็ร่วมกันกับทางศูนย์สุขภาพศูนย์กรมควบคุมโรคสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่7ของทางจังหวัดขอนแก่นนะคะที่ออกมาชูแคมเปญงดเหล้าเข้าพรรษาเซฟสุขภาพนะคะเก็บแต้มสุขภาพ90วันสิ่งดีๆเกิดขึ้นแน่นอนนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดในข้อมูลในช่วงแรกของรายการเรานะคะเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นึงค่ะแล้วกลับมาพบกับช่วงที่2ในรายการเรื่องของข่าวชาว AM ค่ะพักกันสักครู่ค่ะสถานการณ์อาชญากรรมออนไลน์ที่ทวีความรุนแรงได้กลายเป็นความท้าทายสำคัญของประเทศไทยในยุคปัจจุบันรัฐบาลจึงกำหนดทิศทางการแก้ไขปัญหาไว้อย่างชัดเจนผ่านการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาโดยยกระดับการจัดการปัญหาสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติให้เป็นวาระแห่งชาติภายใต้กรอบการเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเป็นระบบ
3: หลอกลวงออนไลน์หรือว่าการที่ทำให้เกิดผลกระทบด้านการสร้างความเรียกว่าผลกระทบด้านสังคมเนี่ยที่เช่นเราที่เห็นประชาชนหรือว่าเยาวชนติดเกมใช่ไหมหรือว่าใช้โซเชียลมีเดียตลอดเวลานะครับแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายและที่สำคัญก็คือเรื่องปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารซึ่งมันมีการบิดเบือนหรือว่าข่าวสารสร้างผลต่อสังคมเป็นอย่างมากอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันที่ปรากฏชัดมากเรื่องของผลจากเรื่องของสแกมเมอร์เนี่ยเราเห็นตัวอย่างชัดเจนในเรื่องนี้ว่ามันได้นำมาสู่ปัญหาด้านโทษต่อเรื่องของการหลอกลวงซึ่งประชาชนจำนวนมากเนี่ยสูญเสียเงินสูญเสียทรัพย์สินเนี่ยบางคนยังเหมือนเนื้อหมดตัว
2: ปัจจุบันประเทศไทยได้รับความเสียหายจากปัญหาสแกมเมอร์ในระดับรุนแรงและต่อเนื่องขณะเดียวกันมีคดีเกิดขึ้นเฉลี่ยวันละประมาณ700คดีแสดงให้เห็นว่าภัยคุกคามดังกล่าวได้แทรกซึมเข้าสู่ชีวิตประจำวันของประชาชนอย่างกว้างขวางปัญหานี้ส่งผลต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นจากนานาชาติภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นกลไกหลักของเศรษฐกิจ ได้รับผลกระทบจากความกังวลเรื่องความปลอดภัยและการค้ามนุษย์จำนวนนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มลดลงและรายได้ประเทศหดตัวตามไปด้วยขณะเดียวกันเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติยังใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านฐานปฏิบัติการและช่องทางฟอกเงินซึ่งส่งผลต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจโดยรวมแกนหลักของการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศสงครามกับสแกรมเมอร์และอาชญากรรมออนไลน์เป็นวาระแห่งชาติ
4: อยากให้พี่น้องประชาชนได้เกิดความมั่นใจว่าพวกเราจะทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่ทำทุกอย่างเพื่อให้เกิดความสงบสุขในบ้านเมืองแล้วก็มั่นใจได้ว่าไม่มีการเคลียร์ไม่มีการใช้อาวุธสินจ้างใดๆที่จะทำให้ทีมของผมในการปฏิบัติงานปราบปรามสิ่งเหล่านี้นะครับจะมีเกิดความค่อยเกรงครับเราอยู่ได้เราไม่จำเป็นต้องมีความร่ำรวยจากเงินเหล่านี้นะครับเราถือว่าหน้าที่ที่ทำให้กับพี่น้องประชาชนทำให้บ้านเมืองสงบมันมีเกียรติมากกว่ามีค่ามากกว่าอาวุธสินจ้างหรือเงินทรัพย์สินเงินทองใดๆที่เราจะได้จากมาจากเงินพวกนี
2: ้แนวทางดังกล่าวช่วยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนลดความเสียหายจากการหลอกลวงออนไลน์และยกระดับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติเป้าหมายการยึดทรัพย์จากเครือข่ายผิดกฎหมายในระยะสั้นเป็นสัญญาณของความมุ่งมั่นในการจัดระเบียบสังคมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศในระยะยาวนโยบายนี้ช่วยวางรากฐานสู่ระบบเศรษฐกิจที่โปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลพร้อมทั้งเสริมความเชื่อมั่นจากนานาชาติและเปิดโอกาสให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้อย่างมั่นคงการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวแสดงถึงทิศทางการบริหารประ

0: หนองกองแก้วกุดละวาและแก่งละวาเป็นหนองน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ในจังหวัดขอนแก่นในอดีตเคยทำหน้าที่เป็นแก้มลิงบริเวณลำน้ำชีรองรับน้ำหลากในฤดูฝนและสำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งแต่ปัจจุบันแหล่งน้ำดังกล่าวไม่สามารถทำหน้าที่ได้ส่งผลให้เกษตรกรโดยรอบต้องประสบปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งซ้ำซากจึงมีการดำเนินโครงการพื้นที่แก้มลิงหนองกองแก้วกุดละวาและแก่งละวาจังหวัดขอนแก่นเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาโครงข่ายลำน้ำสายย่อยเชื่อมโยงแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ตลอดลำน้ำชีให้เป็นแก้มลิงที่มีประสิทธิภาพชุมชนบ้านชีกกค้อตำบลเมืองเพียอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นเป็นหนึ่งในพื้นที่ของโครงการที่มีการขุดคลองชักน้ำจากแก่งละว้าเข้าพื้นที่ชุมชนพร้อมทั้งสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สร้างฝายกักเก็บน้ำเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับน้ำในช่วงน้ำท่วมและเก็บสำรองไว้ใช้ในฤดูแล้งเช่นเดียวกับบ้านละว้าที่ลำห้วยละว้าซึ่งเป็นแหล่งน้ำหลักของหมู่บ้านประสบปัญหาน้ำแล้งแม้ว่าชาวบ้านส่วนใหญ่จะมีอาชีพทอผ้าแต่ก็มีเกษตรกรจำนวนไม่น้อยที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการนี
1: ้บ้านหมู่บ้านละวาจะมีลำห้วยละวาเนื้อที่ประมาณ1,000 ไร่นะครับเป็นหมู่บ้านที่ทำประปามี2 แห่งเดี๋ยวนี้ก็จะเกิดปัญหาถ้าฝนไม่ตกอีกสัก2 เดือนจะไม่มีน้ำไม่ทำน้ำดิบทำประปานะครับก็จะพัฒนาแก่งละวาและกุดละวาและลำห้วยละวาตรงนี้นะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพราะว่าในจังหวัดขอนแก่นนะครับมีพื้นที่ที่แก่งละวาถือว่าเป็นพื้นที่ที่มากที่สุด17,000 กว่าไร่นะครับน่าจะพัฒนาเพราะว่ามีความหลากหลายทางชีวภาพไม่ว่าทางพืชน้ำหรือนกน้ำหรือสัตว์น้ำนะครับมีมากมาย
0: ส่วนที่บ้านหนองหวายตำบลศรีบุญเรืองอำเภอชนบทซึ่งมีอ่างเก็บน้ำหนองกองแก้วเป็นแหล่งน้ำหลักของชุมชนในช่วงฤดูฝนจะเกิดปัญหาน้ำท่วมทุกปีเมื่อน้ำลดก็แล้งเนื่องจากอ่างเก็บน้ำหนองกองแก้วไม่สามารถเก็บน้ำได้และยังไม่มีการบริหารจัดการน้ำอย่างจริงจัง
2: ตอนเกิดวิกฤตภาวะน้ำท่วมนะครับก็คือชุมชนได้เกิดผลกระทบเรื่องความเป็นอยู่นะครับเรื่องความเป็นอยู่แล้วก็เกิดเรื่องเดือดร้อนเรื่องน้ำท่วมบ้านนะครับเรื่องการทำการเกษตรเสียหายพื้นที่การเกษตรเสียหายแล้วก็เรื่องการคมนาคมไม่สะดวกแล้วก็มีปัญหาเรื่องการต้องขนย้ายพวกสัตว์นะครับหรือสิ่งของออกนอกพื้นที่เวลาน้ำหลากเวลาเจอภัยพิบัติที่น้ำรุนแรงนะครับอันนี้คือปัญหาหลักๆของเรานะครับ
0: มูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และหน่วยงานทหารจึงช่วยขุดลอกคลองระบายน้ำและจัดทำระบบการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์วางท่อส่งน้ำไปยังที่ดินของสมาชิกคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม2563นี้นอกจากนี้ยังส่งเสริมองค์ความรู้ในการบริหารจัดการน้ำและพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตแก้ปัญหาความยากจนจากน้ำท่วมน้ำแล้งซ้ำซากที่เคยเกิดขึ้นกับเกษตรกรได้

0: กรณีแอร์โฮสเตสไทยถูกจับกุมคดียาเสพติดที่ออสเตรเลียล่าสุดผลตรวจค้นห้องพักไม่พบสิ่งผิดกฎหมายพบเพียงกล้องวงจรปิดมีชายปริศนาส่งของให้ก่อนเดินทางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: คืน11มิถุนาฟ้ารำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะแขนหายไปแล้ว
5: โรงที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: กระทรวงยุติธรรมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานกรณีแอร์โฮสเตสไทยถูกจับกุมคดียาเสพติดที่ออสเตรเลียล่าสุดผลตรวจค้นห้องพักไม่พบสิ่งผิดกฎหมายพบเพียงกล้องวงจรปิดมีชายปริศนาส่งของให้ก่อนเดินทาง
7: พลตำรวจโทรุชพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิงชาวไทยถูกจับกุมที่ประเทศออสเตรเลียในข้อหาลักลอบขนเฮโรอีนเข้าประเทศล่าสุดสำนักงานปปส.ได้เข้าค้นห้องพักย่านบางนาแล้วโดยไม่พบสิ่งผิดกฎหมายเพิ่มเติมแต่จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าเมื่อคืนวันที่12มิถุนายนมีชายคนหนึ่งนำสิ่งของมาส่งให้ที่หน้าคอนโดมิเนียมขณะที่การตรวจสอบเส้นทางการเงินยังไม่พบความผิดปกติและพบว่าผู้ต้องหามากรับหิ้วของเป็นรายได้เสริมและได้รับค่าจ้างเมื่อสินค้าถึงปลายทางทั้งนี้ทางการออสเตรเลียระบุว่าตรวจพบสิ่งผิดปกติในกระเป๋าเดินทางเพียง2ใบจากทั้งหมด12ใบยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยเตรียมประสานบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT เพื่ออุดรอยรั่วและแก้ไขจุดอ่อนในการตรวจสอบสัมภาระอย่างเข้มงวดต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเร่งเยียวยาครูนิ่มหลังประกาศคะแนนสอบครูผู้ช่วยคลาดเคลื่อนย้ำเร่งแก้ไขก่อนกระบวนการบรรจุแต่งตั้ง
8: นายประเสริฐจันทราโรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีที่นางสาวชนัทดาวรสารหรือครูนิ่มยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยวิชาเอกฟิสิกส์ที่มีการประกาศคะแนนคลาดเคลื่อนโดยระบุว่ามหาวิทยาลัยสวนดุสิตซึ่งเป็นผู้ดำเนินการสอบได้ประกาศผลคะแนนใหม่แล้วส่งผลให้ผู้ที่เดิมอยู่ในลำดับที่2ขยับขึ้นเป็นลำดับที่1ขณะที่ผู้เคยอยู่ลำดับที่1เปลี่ยนเป็นลำดับที่2ตามที่ปรากฏเป็นข่าวพร้อมระบุว่าได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเร่งดำเนินการเยียวยาครูนิ่มซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือแนวทางโดยเน้นย้ำว่ามหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบและเร่งแก้ไขปัญหาเนื่องจากผลการตรวจข้อสอบที่คลาดเคลื่อนได้ส่งผลกระทบต่อผู้เข้าสอบพร้อมกำชับให้ทุกฝ่ายได้ดำเนินการโดยเร็วที่สุดเนื่องจากขณะนี้เริ่มเข้าสู่กระบวนการบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วยแล้วจึงจำเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องชาววิสาประทุมมารายงาน
0: รัฐบาลอินเดียประกาศนโยบายรถยนต์ไฟฟ้าฉบับใหม่เพื่อควบคุมมลพิษทางอากาศในประเทศสำนักข่าวซินหัวรายงานว่ารัฐบาลอินเดียประกาศนโยบายเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าฉบับใหม่เมื่อวานนี้โดยจะยกเว้นภาษีรถยนต์ประจำปีและค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนแบบร้อยละ100สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่มีราคาไม่เกิน3ล้านรูปีอินเดียหรือประมาณ1ล้านบาทซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปเพื่อทำให้กรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียให้เป็นเมืองปลอดมลพิษภายในเดือนมีนาคม2573นโยบายดังกล่าวยังกำหนดให้มีการลดจำนวนการใช้รถจักรยานยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินและก๊าซธรรมชาติอัด CNG ตั้งแต่วันที่1เมษายนปี2571เป็นต้นไปโดยจะอนุญาตให้จำหน่ายและจดทะเบียนเฉพาะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในกรุงนิวเดลีเท่านั้นนอกจากนี้รัฐบาลอินเดียยังจะลงทุนเป็นจำนวนเงิน 150,000 ล้านรูปีอินเดียในช่วง4ปีข้างหน้าเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้ยานพาหนะไฟฟ้าปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
11: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีอำเภอปากชมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยอำเภอวานอนนิวาสอำเภออากาศอำนวยอำเภอพังโคนอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครอำเภอนาทมอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงตัวนตัวนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะพิมพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอพนมอำเภอชัยบุรีอำเภอพระสางอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอปลายพระยาอำเภอคลองท่อมอำเภอเขาพนมอำเภออ่าวลึกอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอทุ่งสงอำเภอบางขันอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอปะเหลียนอำเภอนายงอำเภอหาดสำราญอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอทุ่งว่าอำเภอควนกาหลงอำเภอเมืองจังหวัดสตูลในทะเลอ่าวไทยและในทะเลอันดามันฝนกลุ่มนี้เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 31.6 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 63% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
12: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์รับฟังวิธีออนไลน์ที่ edu.khonkan.prd.go.th โทรศัพท์โทรสาร043-306-268
13: เทศกาลเดินทางสิไก่ฮื้อไก่ควมอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องล่องเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าเสียบ่ต้องคิดหลายย้อนมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ช่อที่แมนสำหรับเจ้าเช็คชัดชั่วเช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และค่าควบคุมครองชั่วได้เลยคันมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการสุขเสริม24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชั่วทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้าสร้างขันซีวิตของเจ้าคือหนังเรื่องหนึ่งคอปปพ่อเฮาคือซิเบอร์แมนผู้กำกับแต่เฮาคือผู้สนับสนุนที่เฮ็ดให้โตเอกตั้งเจ้าได้พอกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นทุกเหตุการณ์ประกันภัยสิทธิของเจ้าต้องได้รับความคุ้มครองถ้าเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยแล้วกับเพื่อความมั่นใจคอปปพ่อพร้อมให้คำปรึกษาเติมทุกกรณีให้ทุกสิทธิของเจ้าได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงเด้สายด่วนคอปปพ่อ1186 LINE Official @oicconnect คอปปพ่อคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
14: Megahertz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
15: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องรู้ประกันภัยพรบ.คุ้มครองการรักษา พยาบาลเบื้องต้นเครื่องคุ้มครับและกับผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุเพิ่งคล่องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันให้รถภาคสมัครใจขอบคุ้มคุ้มเสียหายต่อตัวรถคุ้มหับพิสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มคล่องที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือมัดอายุของประกันไพ่เด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอบพ่อคุ้มคล่องผู้เฮ็ดประกันไพ่ประกันไพ่คุ้มคล่องเจ้าย
16: ิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ฉันก็ได้ช่วยด้วย
17: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดล็อกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
18: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นค่ะขับขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจลดอุบัติเหตุในรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์11นาฬิกาจนถึง12นาฬิกาในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ข่าวสารสาระดีเพื่อนซี้ยามเดินทางสวัสดีทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุค่ะทางสทขอนแก่นภายใต้การอำนวยการผอ.สทขอนแก่นนะคะนางอัจฉริยามังคานีค่ะทักทายนะคะวันนี้เช่นเคยจิรพรมังคังก็ยังคงอยู่เป็นเพื่อนกันไปนะคะสดๆนะตรงนี้แหละนะวันนี้ไม่ได้บันทึกรายการแต่อย่างใดมีแซวเข้ามาบอกวันนี้เข้ารายการหรือเปล่าเนี่ยนะก็ยังคงอยู่ที่นี่นะคะอยู่ด้วยกัน1ชั่วโมงค่ะ11นาฬิกาจนถึง12นาฬิกาเนาะจันทร์ถึงศุกร์นะคะ FM 99.50 MHz ไหนใครฟังช่องทางนี้นะคะทักทายเข้ามาได้0432367 26นะคะหรือ AM 621 kHz นะคะรวมไปถึงเพจสทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ก็วันนี้ยังคงเตือนเรื่องราวค่ะการขับขี่ที่ไม่เร็วก็คือขับช้านะทุกวัยนะที่ใช้ยวดยานพาหนะนะคะทุกครั้งที่มีการขับขี่ทุกครั้งที่ออกจากบ้านใช้ยวดยานพาหนะนะคะทุกประเภทกันเลยทีเดียวเชียวเพราะความเร็วนี่แหละค่ะเป็นปัญหานะคะที่นำไปสู่เรื่องของความสูญเสียความหายนะต่างๆนะคะที่เราอาจจะแบบวันนี้ออกมานะคะออกจากบ้านมาแต่งตัวสวยหล่อเนาะไปส่งของส่งพัสดุหรือจะไปส่งบุตรหลานเรียนหนังสือแต่สิ่งที่เราต้องเจอนะคะจากการที่แบบโอ้ยใช้ยวดยานพาหนะจะไปโทษรถยนต์จะไปโทษรถจะไปโทษการจราจรที่แน่นขนาดไหนอย่างเงี้ยแต่เราก็ต้องดูย้อนกลับมาดูตนเองก่อนว่าพฤติกรรมเนาะกับการขับขี่กับรถของเราเนี่ยเร็วนะขับเร็วเกินไปหรือเปล่านะคะหรือแม้กระทั่งบอกโอ้ยนะก็บอกรีบเร่งนะคะรีบออกจากบ้านในด่วนอย่างเงี้ยจึงส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุนะคะจะเจอกับเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นได้นะคะเพราะว่าให้ทุกๆวันนะเป็นวันขับขี่ที่ปลอดภัยนะคะไม่ใช่แค่ว่าเราขับไปแล้วเราจะเจอแต่บอกนะถนนก็แคบรถก็เยอะแน่นอนอันนั้นคือเราควบคุมไม่ได้นะคะเราไม่สามารถจะไปกำหนดควบคุมจุดตรงนั้นได้ว่าเป็นเรื่องของที่เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังเกิดขึ้นนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าปลายเหตุแต่ต้นเหตุคือเรามากกว่านะคะที่เราจะต้องมาหยุดตนเองก่อนเริ่มต้นนะคะว่าตัวเรานะเซฟตนเองแค่ไหนในการเดินทางคือไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบนะคะก็ถ้าเกิดมีธุระด่วนจริงๆเราก็ต้องออกก่อนเวลานี่ เราจะได้แบบสบายใจไม่รีบเร่งนะคะเพราะว่าในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเองค่ะการจราจรแน่นอนแหละนะตั้งแต่เช้าตรู่ 7:00 นเป็นต้นไปนะรถก็จะเริ่มติดมากเลยแหละแต่ว่าถ้าเกิดบางท่านบอกจำเป็นต้องนะรีบไปส่งของแต่เราใช้ช่วงเวลาใกล้เคียงหรือช่วงเวลาเดียวกันกับคนที่ทำงานไปโรงเรียนด้วยเนาะมีเด็กนักเรียนนี่รถรับส่งนักเรียนรถโรงเรียนบางครั้งเราบอกนะทำไมรถเยอะจังเราก็ต้องรู้สึกว่าเฮ้ยตนเองก็ต้องแบบรีบละคราวนี้ส่งคนให้เกิดความหายนะได้นะคะหรือว่าเกิดอุบัติเหตุนี่แหละค่ะคือพฤติกรรมที่แบบเหมือนเส้นผมบางภูเขาจริงๆเลยนะคะที่เราคิดแต่ว่าเนาะรถเยอะจังเลยอะไรจังเลยแต่เราจะต้องมารับมืออย่างไรล่ะคะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเลือดตกยางออกต่างๆนานาเหล่านี้เอาละค่ะนี่ก็ฝากให้ทุกท่านนะคะได้เรียกว่ามีสตินะคะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเริ่มจากตัวเราค่ะเราจะไปกำหนดคนอื่นเขาไม่ได้หรอกว่าไม่ให้ขับเร็วอะไรคือทุกคนต้องกำหนดตนเองไม่ให้ขับเร็วนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องแบบเตือนตนเองแหละค่ะว่าในช่วงกี่โมงล่ะเราจะไปช่วงเวลาเนี้ยถ้าจำเป็นจะไปจริงๆในช่วงเวลาเร่งด่วนเราจะมีวิธีการรับมืออย่างไรอย่างเงี้ยนะคะจะได้รู้ว่าปลอดภัยไงกับการขับขี่ขับรถใช้ถนนนะคะชาร์จพลังกันสักนิดนึงเผื่อหลายท่านบอกอากาศบรรยากาศแบบนี้ง่วงนอนจังเลยนะหรือขับขี่ขับรถไปเรารู้สึกว่าแอบหลับในพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะเริ่มต้นด้วยงานเพลงเจ้าๆกันหน่อยสนุกสนานนะคะของคุณแมงปอชนทิชากันก่อนนะกับงานเพลงโอ้บางกอกนะคุณฟังสนุกสนานนะสำหรับในช่วงแรกนี้ก่อนค่ะ

คือเสน่ห์งานเพลงสไตล์แบบลูกทุ่งคุณผู้ฟังคะขอบคุณน้องโจน้องทีมมากๆเลยนะคะว่าที่หนุ่มๆวิศวะนะคะน้องๆฝึกประสบการณ์ค่ะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นนะคะภาพเสียงชัดเจนไลฟ์สดอีกครั้งเลยค่ะก็เรียกว่าอยู่เบื้องหลังนะคะฝึกประสบการณ์เป็นช่างเทคนิคนะของสทขอนแก่นนะคะที่ท่านผอ.สทขอนแก่นผอ.อัจฉริยะมังคานีค่ะเปิดโอกาสให้น้องๆได้ฝึกประสบการณ์กันนะคะกับทางสทขอนแก่นว่าจะเป็นช่างเทคนิคนะคะด้านการดูแลภาพเสียงเรื่องของไฟนี่แล้วก็ด้านงานข่าวหรือเปล่านะคะน้องๆก็อาจจะได้ฝึกบ้างได้ดูบ้างนะคะแต่ว่ารายการค่ะที่เป็นก็พาน้องๆออนแอร์กันแล้วนะคะบินออกอากาศไปแล้วนะคะชั่วโมงสัปดาห์ที่เรานี่เองค่ะแล้วก็ยังมีทางด้านของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะก็จะมีน้องประกาศน้องมาร์กอย่างเงี้ยนะคะที่ได้มาร่วมฝึกประสบการณ์กันนะคะเอาละค่ะนี่คือชั่วโมงรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุนะคะอยู่กับดิฉันจิราพรมั่งคั่งคุณผู้ชมฟังค่ะนี่มาแล้วนะไลฟ์สดนะคะเราสตรีม Facebook Live นะใครจะเจอทักทายเข้ามาได้เช่นเคยนะคะบางท่านบอกว่าฮิตติดตามในบอกวันนี้จัดสดนะคะเดี๋ยวคือจะมี FC บางท่านนะคะที่ชมทางช่องทางนี้นะคะเพจสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นะคะเราจัดให้แล้วนะนะคะก็ทักทายเข้ามาได้ค่ะวันนี้ดูสภาพอากาศกันสักนิดนึงนะคะสำหรับใครที่บอกกำลังขับขี่ขับรถไปอากาศมืดฟ้ามัวดินครึ้มฟ้าครึ้มฝนแบบนี้แหละค่ะก็เป็นสิ่งที่ดีนะไม่ร้อนนะคะอีสานตอนบนรวมถึงขอนแก่นฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่คุ้มจมฟังค่ะก็พึงระวังกับการเดินทางแล้วก็หลีกเลี่ยงนะในจุดที่เป็นจุดเสี่ยงจุดอันตรายขึ้นเขาลงห้วยอย่างที่ว่ากันไปเส้นทางยังอีกยาวไกลเป็นหลุมเป็นบ่อนะคะก็อย่างที่เราได้เตือนทุกท่านแล้วค่ะมาช่วยกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกับการที่ไม่ขับเร็วนะถ้าไม่ขับเร็วนี่คือสะดวกสบายแล้วก็เรารู้สึกว่าเฮ้ยประหยัดพลังงานนะคะถึงแม้จะรีบเร่งขนาดไหนถ้าเกิดเราเผื่อเวลาไปก่อนอย่างเงี้ยเราจะไม่ได้ต้องแบบรีบขับนะบางทีจะเลี้ยวก็ไม่เลี้ยวจะคือจำเส้นทางไม่ได้ก็มีนะกรณีนี้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะคะคือไม่คุ้นชินกับเส้นทางหรือนานๆขับออกมาแล้วคิดว่าเอ้ยเส้นทางนี้เขามีการปรับเปลี่ยนถนนนี่ปรับปรุงใหม่หรือตัดถนนใหม่นะคะไม่รู้จะซ้ายหรือขวาดีบางท่านเข้าใจคลาดเคลื่อนทรงผลิการขับขี่ดูเหมือนไม่มั่นใจนะคะอันนี้ก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นเดียวกันเพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้กับเราได้ทุกเมื่อได้ทุกขณะได้เสี้ยววินาทีทุกเสี้ยววินาทีเลยทุกครั้งที่ตั้งแต่เริ่มสตาร์ทเครื่องนั่นแหละค่ะเดินหน้าถอยหลังก็เช่นเดียวกันนะคะต้องระวังนะในเรื่องของการขับขี่ขับรถนะคะปลอดภัยไว้ก่อนนะเอาล่ะนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่มั่นใจจริงๆค่ะเราก็อย่าเพิ่งออกมาตามถนนหนทางที่เป็นทางสาธารณะใหญ่ๆในตัวเมืองนะคะขับให้ชินก่อนอาจจะมีการฝึกสนามใดสนามหนึ่งแล้วก็อย่าลืมเรื่องใบอนุญาตขับขี่ขับรถนะสอบใบขับขี่ขับรถนะคะเพื่อเราจะได้มั่นใจแล้วก็ถูกต้องเนาะในการใช้ยุทธยานพาหนะถนนหนทางกฎระเบียบนะคะที่จะต้องเคารพนะคะบางครั้งเรามีเป๊ะทุกอย่างมีทั้งเรียกว่าใบอนุญาตขับขี่ขับรถนะคะแต่ว่าเออนะเราขับไปอย่างเงี้ยเรามองไม่เห็นเป็นจุดอับสายตาเนี่ยเราไปชนเขาอย่างเงี้ยเราผิดเอาจนได้อย่างเงี้ยนะคะคือขับขี่ขับรถไม่ใช่ว่าอาศัยความสะดวกสบายมีรถหรูรถโก้มีเงินแล้วซื้อได้แล้วมาขับสบายเท่านั้นค่ะแต่เรื่องความปลอดภัยแล้วก็กฎหมายกฎระเบียบที่เราจะต้องเคารพและปฏิบัติตามนะคะอ่ะก็เป็นกำลังใจสำหรับทุกท่านนะคะในชั่วโมงนี้ใครที่ฟังอยู่หรือเตรียมข้าวปลาอาหารนะคะจะอิ่มมื้อเที่ยงเนาะก็ขอให้มีความสุขกันแล้วกันเนาะกับการที่แบบกำลังอริดอร่อยเลยเนาะจัดให้หน่อยแล้วกันสำหรับงานเพลงนี้มีทักทายเข้ามานะคะสนุกสนานกันต่อค่ะวันนี้นะคะเป็นวันพิเศษสำหรับใครก็ไม่รู้นะแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะถ้าเกิดว่าใครที่มีวันคล้ายวันเกิดนะคะทักทายเข้ามานะคะแถว
บอกว่าอยู่ในตัวเมืองนี่แหละเมืองขอนแก่นนี่แหละนะคะบอกฟังนะพี่กัดอยู่แถวโรงพยาบาลศรีนครินทร์นะคะก็บอกชัดเจนดี FM 99.50 MHz บล็อกให้จัดให้เลยค่ะ

0: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
1: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
2: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
3: ดื่มดับบดีคิดว่าดื่มแล้วครับจะมาเป็นหยังเพราะแอลกอฮอล์จะไปย่าเหือสมองจ้าให้หลับเป็นซึมเป็นเบลอย่าเหือควบคุมรสบ่ได้การตัดสินใจและการตอบสนองจ้าลงเสี่ยงเสียทรัพย์เสี่ยงดับชีวิตตึงตกเตาแล้วก็คนอื่นดื่มเท่ากับดับขับขี่ปลอดภัยใส่ใจคู่การเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
4: ดื่มดับยาสะคืดว่าดื่มหรอกครับสิบ่เป็นอีหยังเด้อย้อนไว้แอลกอฮอล์สิเฮ็ดให้สมองซ่าหิวนอนซึมเบ้อเห็นภาพซ้อนเฮ็ดให้เจ้าควบคุมรถบ่ได้การตัดสินใจแล้วก็การตอบสนองซ่าลงเสี่ยงเสียทรัพย์เสี่ยงตายดับแนวทั้งเจ้าของแล้วก็ผู้อื่นดื่มทอกับดับขับขี่ปลอดภัยใส่ใจสุขการเดินทางกรมการขนส่งทางบกแล้วก็กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
5: เอาละค่ะในช่วงเวลานี้ค่ะใครจะอยู่ที่ไหนอย่างไรนะคะหรือว่าขับขี่ขับรถไปส่งของส่งวัสดุฟังในรถก็ขอให้มีความสุขร่ำรวยกันทุกหน้ากันละกันเรายังคงนะคะสื่อสารกันหลังไมค์เนาะ0432367 26นะคะในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ให้กำลังใจทุกอาชีพทำนาใช่ไหมนะคะมีความสุขร่ำรวยนะคะร่ำรวยเรื่องของข้าวเนาะพืชผลทางการเกษตรนะคะหรือว่าส่งของส่งวัสดุร่ำรวยนะคะสินค้าร่ำรวยเงินทองค่ะอยู่ที่ไหนก็แฮปปี้แล้วกันมีความสุขหรือบางท่านนะคะบอกว่าเนี่ยกำลังขับรถไปนะคะขับขี่ขับรถเข้ามาในตัวเมืองช่วงนี้บรรยากาศก็เย็นสบายถนนโล่งนะคะเอาขอบคุณแถวบ้านไผ่กันด้วยนะบอกบ้านไผ่ก็คือคึกคักนะคะในเรื่องของการจราจรในช่วงเช้าเช่นเดียวกันกับที่จังหวัดขอนแก่นนะคุณจรพรนะคะอ๋อนี่ค่ะจะอยู่ที่ไหนค่ะในช่วงเช้าก็คือเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนต้องเร่งรีบนะคะทำงานหรือว่าส่งบุตรหลานเรียนหนังสือนะในหมู่บ้านในชุมชนก็พึงระวังเนาะกับการใช้ยานพาหนะกันละกันนะเราจะได้ปลอดภัยในการเดินทางนะคะขอบคุณน้องวัชรกรสอนเทพานะคะน้องทีมนี่เองอ๋อนะคะก็กดไลค์กดแชร์นะคะเอาเป็นว่าเราไปต่องานเพลงนะคะเราจะไม่หยุดนิ่งเนาะเอาจะเจ้าต่อเลยดีกว่าคุณแม่เอฟซีนะคะทักทายเข้ามาอดไม่ได้ที่จะไม่กริ้งกรางนะคะบอกว่าวันนี้จะไม่ให้หยุดไม่ให้หย่อนเลยสำหรับเรื่องงานเพลงนะคะไม่ซึ้งหรอกวันนี้ต้องเอาแบบโจ๊ะเลยนะคะโจ๊ะสมัยเก่าไม่เหมือนโจ๊ะสมัยนี้โจ๊ะสมัยนี้ไม่เหมือนโจ๊ะสมัยก่อน คืออะไรคุณแม่กำลังแซวว่าเรื่องของงานเพลงนะคะโจ๊ะสมัยก่อนมาลองดูซินะกับโจ๊ะสมัยนี้จะสนุกสนานไม่แพ้กันหรือเปล่านะคะงานเพลงนี้ค่ะคนดังลืมหลังควายนะคะของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์เอาแบบเวอร์ชันต้นตำรับออริจินอลเลยทีเดียวมอบให้เลยนะคะรวมไปถึงทุกท่านค่ะที่ติดตามช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยให้ระมัดระวังเรื่องของการขับขี่กับรถใช้ถนนค่ะ

ทุกท่านมีความสุขกันละกันนะคะยาดีคือความสุขนะคะยาดีคือพลังใจกำลังใจนะคะใครที่แบบรู้สึกว่าเศร้าเหงาหรืออยู่คนเดียวบางครั้งโอ้ยนะเซ็งกับชีวิตนะคะเป็นเหมือนกันไหมเป็นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปหมกมุ่นหรือมัวแต่ท้อแท้เนาะเราก็อาจจะทำให้ตนเองไม่มีความสุขนะคะเราลองมาฟังข่าวสารที่เกิดประโยชน์หรือว่ามีเพื่อนบนโลกโซเชียลแห่งนี้ทำให้เราแบบเจออะไรต่างๆนะคะที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมีสิ่งใหม่ๆนะรู้สึกว่าสดชื่นนะคะซึ่งเราก็มีทั้งเพื่อนมิตรภาพที่ดีบนโลกใบนี้แล้วก็บนสื่อโซเชียลของสทช.ขอนแก่นก็แล้วยังได้รับสาระนะคะดีๆจากการขับขี่ขับรถใช้ถนนหรือท่านก็ถือว่าขับขี่ขับรถบางครั้งอาจจะไม่มีผู้ที่แบบคอยเตือนท่านบางทีคือเราขับเร็วจนแบบชินนะคะจนชินไปแล้วนะแต่ลืมไปว่าความปลอดภัยอยู่ที่ไหนอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะสวัสดีนะคะคุณพี่อธิราชมายุรวาทนะคะดำนาปิดตะกร้าเพิ่งเสร็จครับฟังรายการไปพร้อมกันด้วยครับพิกัดอยู่ที่ไหนคะคุณพี่คะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงคุณพี่พิเศษมาทรงผมน่ารักนะคะมีไฮไลท์ด้วยนะนะมีนิดนึงเนาะขอบคุณนะคุณพี่วิบุรพานะคะก็อุตส่าห์เข้ามาติดตามกันนะคะรับชมรับฟังกันบางท่านก็กำลังทำงานไปด้วยนะคะแล้วก็ฟังรายการไปด้วยค่ะขับรถไปด้วยฟังไปด้วยก็ได้ไม่ผิดกฎหมายนี่ฟังรายการสัญจรปลอดภัยไม่ผิดกฎหมายหรอกนะแต่ว่าถ้าเกิดท่านฟังไปแล้วกดจิ้มๆมัวแต่เล่นโทรศัพท์นะไม่ได้ดูเส้นทางเนี่ยอันตรายนะคะเสียงมีความผิดด้วยนะขับขี่ประมาทเลินเล่อไม่ใส่ใจนะตามมาแน่นอนนะสวัสดีค่ะคุณวันสวรรค์บางแดดนะคะพูดเป็นรายการวันอังคารนะทักทายเข้ามานะบ้านแทนฝนตกแล้วดีใจด้วยค่ะวันนี้ขอเพลงไอ้หนุ่มรถไถนะของคุณสายันสัญญาเข้ากับบรรยากาศตอนนี้นะกำลังทำไร่ทำนาเนาะที่นั่นเช่นเดียวกันกับหลายพื้นที่นะภาคอีสานสันตอนบนสันล่างนี่ค่ะพายุหรือว่าฝนกำลังมาในช่วงนี้ก็คือเก็บน้ำไว้นะหรือว่าทำให้ต้นข้าวต้นกล้านี่ค่ะงอกงามขึ้นมานะคะนะคะฝนฟ้าอากาศก็อย่างที่ว่ากันไปเป็นสิ่งสำคัญนะคะกับการที่เราเดินทางนะคะไกลๆไม่สำคัญสำคัญกับชีวิตเรามากกว่าต้องปลอดภัยไว้ก่อนกันแล้วกันนะคะสำหรับในวันนี้ค่ะชัดเจนหรือไม่นะคะแถวบ้านต้นไหนบอกมาซินะวันนี้ทักทายงานเพลงเข้ามาด้วยนะคะมีฝนไหมครับข้าวขาดน้ำเหมือนพี่ขาดเธอที่สุดจริงๆคำคมมากเลยคุณพี่วิทย์คะที่สุดมากเลยนะคะข้าวไม่ขาดน้ำนะคะส่วนพี่จะขาดเธออีกเรื่องเลยมีฝนนะคะเพราะว่าเขามีฝนไงข้าวถึงไม่ขาดน้ำนะพี่จะขาดเธอแน่นอนเลยต้องรีบไปตามหาเธอแล้วพี่วิทย์ค่ะน่ารักมากเลยนะคะเป็นกำลังใจให้สำหรับทุกท่านในช่วงเวลานี้อย่าลืมนะคะลื่นล้อต่อภาษีกันแล้วหรือยังนะคะหรือว่าทะเบียนรถลายแปดงาเพราะใช้มานานนะคะอาจจะมีตัวเลขที่จะเจนไม่จะเจนท่านอย่าลืมนะคะติดต่อกับเรื่องของทะเบียนงานทะเบียนรถนะคะที่สำนักงานขนส่งในพื้นที่ที่ท่านอยู่ในพื้นที่นั้นในจังหวัดนั้นแหละในอำเภอนั้นๆ นะคะแล้วก็ใครที่แบบมีรถขับโดยเฉพาะวัยรุ่นยังไม่มีใบอนุญาตขับขี่ขับรถอย่าลืมไปโรงเรียนสอนขับรถก็ได้นะคะแล้วก็ที่เรียกว่าคอนเนคกันหรือว่าเชื่อมโยงกันอยู่ภายใต้ทิศทางกรมการขนส่งทางบกสำนักงานขนส่งในพื้นที่นั้นๆเนี่ยดูแลรับผิดชอบค่ะเพราะนั้นเรื่องนี้สำคัญนะไม่มีใบอนุญาตขับขี่ขับรถเด็กๆเปิดเทอมมาวัยรุ่นนะคะกำลังเข้ามหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยอุ๊ยตรวจจับปรากฏว่าเฮ้ยมีนะคะน้องๆค่ะมีมอเตอร์ไซค์ขับเยอะเลยแต่ว่าก็เยอะเช่นเดียวกันที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ขับรถอย่าให้พลาดนะคะตรงนี้ก็ถือว่าอันตรายอย่างมากนะคะเมื่อไรก็ตามค่ะถ้าท่านขับไปน้องๆขับไปลูกหลานขับไปแล้วพลาดท่าเสียทีหรือไปชนเขาเนี้ยเขาต้องถามอีกว่าเฮ้ยเขาต้องตรวจนะเจ้าหน้าที่ตรวจนะคะเจ้าหน้าที่ก็ต้องตรวจว่ามีใบอนุญาตขับขี่ขับรถไหมผิดหลายกระทงนะไม่เอาเนี่ยแบบนี้
ดังนั้นก็ฝากนะคะสถาบันครอบครัวคือด่านแรกที่เราจะต้องมาช่วยเติมเต็มเรื่องนี้นอกจากมีเรียกว่า

ซัพพอร์ตนะเรื่องรถให้กับบุตรหลานแล้วก็ต้องใบอนุญาตขับขี่ขับรถเป็นเรื่องสำคัญนะคะเอาละค่ะในช่วงนี้ฟังงานเพลงนี้กันต่อของคุณสาธิตทองจันทร์นะคะคิดถึงวันนั้นค่ะ

0: ับยาสะกิดบ่ดื่มหรอกครับสิบ่เป็นอีหยังเด้อย้อนไว้แอลกอฮอล์สิเฮ็ดให้สมองซ่าหิวนอนซึมเบ้อเห็นภาพซ้อนเฮ็ดให้เจ้าควบคุมรถบ่ได้การตัดสินใจแล้วก็การตอบสนองซ่าลงเสี่ยงเสียสับเสี่ยงตายดับแนวทั้งเจ้าของแล้วก็ผู้อื่นดื่มพอกับดับขับขี่ปลอดภัยใส่ใจสุขการเดินทางกรมการขนส่งทางบกแล้วก็กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: อากาศแบบนี้ทำให้บางท่านก็ไม่สบายนะคะก็พักผ่อนค่ะในช่วงที่ไม่สบายนะอย่าขับนะคะอย่าฝืนขับขี่ขับรถนะอันตรายมากเลยทีเดียวเชียวค่ะลดความเร็วนะคือพฤติกรรมที่เราจะต้องให้ความสำคัญกับชีวิตตนเองอันดับแรกเลยนะคะถ้าขับขี่ขับรถไปก็คือนั่นแหละนะคะคือไม่ขับเร็วเราก็จะปลอดภัยแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นอันดับแรกเลยตามมาด้วยดื่มไม่ขับนะคะอันนี้สำคัญมากนะนะคะถ้าเกิดดื่มแล้วนี่คือดื่มในที่นี้ดื่มพวกเหล้าพวกแอลกอฮอล์ต่างๆนะอย่าขับขี่ขับรถน้องฟังอันตรายมากเลยทีเดียวนะห่วงใยกันจริงนะคะถึงได้เตือนกันบอกกันนะเชื่อกันหน่อยเถอะเนาะงานเพลงนี้ค่ะไปต่อเลยกันนะคะไอ้หนุ่มรถไถเนาะเวอร์ชันของคุณสายันสัญญานะคะที่ทักทายเข้ามาเนาะสำหรับพิเศษเลยนะคะที่คุณพี่บนสวรรค์เนาะบนสวรรค์บางแดดใช่ไหมคะบอกว่าเข้ากับบรรยากาศเลยรับฟังอยู่นะคะแล้วก็มีหลายท่านด้วยนะคะฟังบอกไม่ได้กริ้งกร้างนะแต่บอกฟังนะคะฟังประจำอะไรค่ะเพลงเพราะแบบนี้บรรยากาศดีแบบนี้ขับรถดีๆกันแล้วกันมอบทุกเสียงทุกสายด้วยค่ะ

แป๊บเดียวจริงๆนะคะความสุขนะบนคลื่นนภัสสทขอนแก่นแห่งนี้กับช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุนะคะนะคะสำหรับงานเพลงไอ้หนุ่มรถไถนะใครที่ขับรถไถอยู่นะคะก็พึงระวังด้วยนะเดินหน้าถอยหลังนะคะหรือว่าบางจุดบางส่วนรถของท่านนะอาจจะไม่ทำงานเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างเงี้ยนะก็ต้องดูด้วยนะคะว่ารถของเรานี่คือเป็นอย่างไรสึกรถตรงไหนชำรุดตรงไหนไม่ได้เช็คสภาพนานเสมอเกินนะคะยังฝืนไถขับไปอย่างเงี้ยอันตรายทุกเสี้ยววินาทีนะต้องบอกก่อนเลยเตือนกันนะคะด้วยรักและห่วงใยนะคะกับช่วงของการขับขี่ในช่วงนี้ไม่ว่าจะช่วงเวลาใดนะคะตื่นขึ้นมาปุ๊บปั๊บนี่คือเริ่มสตาร์ทเครื่องออกบ้านนะแต่ลืมเช็คไปว่าเฮ้ยอะไรเกิดสึกหรอไหมรถของเรารถของท่านนะคะสวัสดีทักทายนะคุณนางฟ้าเพชรอีสานกันด้วยนะคะจากที่ไหนไม่รู้แหละนะแต่ท่านให้หัวใจมาค่ะก็เรียกว่าใจแลกใจกันไปเลยนะคะกดไลค์กดแชร์กันนะคะใครที่ติดตามกันอยู่ในช่วงเวลานี้ค่ะรายการดีๆมีภาพภายใต้การอำนวยการของผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นผอ.อธิรยามังธนีนะคะมีหลากหลายรายการเรื่องราวข่าวสารนะฝากติดตามค่ะบนเพจแห่งนี้สทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ค่ะหรือใครติดตาม FM 99.50 MHz หาฟังประจำบอกว่าคุณยายฟังประจำนะน้องเปิ้ลนะก็ขอบพระคุณด้วยนะคะจะอยู่ที่ไหนเนี่ยค่ะก็ขอใหเป็นแฟนคลับนะมิตรรักแฟนเพลงกันละกันเนาะแต่วันนี้ค่ะเวลาหมดแล้วนะเรื่องราวดีๆนะคะที่เน้นการประชาสัมพันธ์ให้ท่านขับขี่ขับรถที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็ใส่ใจชีวิตตนเองนะคะจะเส้นทางใกล้ๆหรือในหมู่บ้านในชุมชนไม่สำคัญค่ะก่อนจะเลี้ยวนะคะต้องใช้ไฟเลี้ยวเนาะก่อนจะเลี้ยวนะคะต้องใช้ไฟเลี้ยวหรือจะออกมาตามตรอกซอกซอยก็ต้องใช้ไฟเลี้ยวให้ถูกทิศทางให้ถูกต้องเพื่อที่จะให้สัญญาณคันอื่นที่ตามมาหรือจะอยู่ข้างหน้าหรือถ้าเกิดไม่มีใครจริงในช่วงเวลานั้นแต่เราก็คือกฎระเบียบในดวงใจนะคะฝึกให้เป็นนิสัยให้ปฏิบัติไปเลยใช้ไฟเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยให้ชัดเจนนะคะแล้วก็เช็คสภาพรถนะในช่วงนี้นะคะทุกส่วนเลยอย่างที่ว่าไปเมื่อวานนี้เราเตือนเน้นเลยนะเรื่องของระบบเบรกนะคะวันนี้ก็ระบบเบรกของท่านนะคะเป็นอย่างไรเช็คแล้วหรือยังทางที่ดีที่สุดนะคะนำรถตรวจสภาพรถนะคะตามที่นัดไว้นะคะนัดกิ๊กไว้นี่คือบอกว่าไม่เคยลืมเวลานะแต่นัดเรื่องเกี่ยวกับเนี่ยนะตรวจสภาพรถนี่นะลืมแล้วลืมอีกไม่ได้อันตรายนะคะขอทุกท่านมีความสุขนะคะในช่วงเวลานี้นะกับรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุนะคะเวลาหมดแล้ววันนี้เจรพรมั่งข้างค่ะขอบพระคุณทุกท่านเลยนะติดตามรับชมรับฟังนะคะเดี๋ยวเรานี่กำลังหาเพลงนะที่ท่านแบบทักทายเข้ามาเนี่ยค่ะแล้วก็กล่าวลากันด้วยนะในวันนี้นะแต่ท่านบอกอยากจะให้พ่อมีสักชั่วโมงดีไหมให้อยู่กับจิรพรอยู่นานๆไม่เอาเดี๋ยวเบื่อกันนะคะนี่วันละชั่วโมงก็พอแล้วนะใครที่ฟังกันอยู่ก็เรียกว่าให้สุขภาพแข็งแรงกันแล้วกันนะขอบคุณแถวประยืนด้วยนะคะขอบคุณแถวพระยืนด้วยแล้วก็จะมีแถวเนี่ยในตัวเมืองนะในตัวเมืองด้วยล่ะค่ะเอาล่ะนะเพลงที่ทักทายเข้ามาเนาะก็บางท่านก็บอกมาทักทายช่วงท้ายเวลาหมดแล้วนะทานข้าวเที่ยงให้เร็ดอร่อยแล้วกันนะคะขอบคุณทุกท่านเลยวันนี้หลับแล้วสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ต่อเป็นวันที่2โดยส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านอภิปรายเสนอความเห็นต่อการจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่องกระทรวงพาณิชย์เตรียมเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเป็นเจ้าของธุรกิจโดยรัฐบาลจะช่วยสนับสนุนเงินลงทุน
1: อิหร่านยืนยันจะยึดมั่นในบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางหากสหรัฐปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวด้วยเช่นกันมนัญชยาสว่างแก้วและลลนาธาราฤดีผ่านเข้ารอบ2การแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ต่อเป็นวันที่2โดยส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านอภิปรายเสนอความเห็นต่อการจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระแรกวันนี้ดำเนินการต่อเป็นวันที่2โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านสลับการอภิปรายอย่างต่อเนื่องเช่นนายภูมิศักดิ์จันจำปีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอภิปรายว่าการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลยังไม่สอดคล้องกับปัญหาของประเทศโดยเฉพาะการปรับลดงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อมทั้งที่ประเทศไทยกำลังเผชิญปัญหาภัยแล้งการขาดแคลนน้ำมลพิษในแม่น้ำกบและฝุ่นละออง PM2.5 พร้อมระบุว่ารัฐบาลยังไม่มีแผนแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน
3: ความมั่นคงทางด้านน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยแล้งนะครับซูเปอร์เอลนีโญกำลังจะมาปีหน้าซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงต่อพื้นที่ชุ่มน้ำและเรามีปัญหาภัยพิบัติข้ามพรมแดนเช่นโลหะหนักปนเปื้อนจากการทำเหมืองในต่างประเทศงบความมั่นคงทางน้ำไม่ใช่การสร้างอ่างเก็บน้ำลอกคลองหรือกำจัดผักตบชวานะครับแต่ต้องเป็นการลงทุนทำระบบกระจายน้ำที่มีประสิทธิภาพฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อทำให้เป็นฟองน้ำรับน้ำท่วมสร้างระบบบำบัดน้ำเสียฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองให้กลับมามีคุณภาพใหม่อีกครั้งหนึ่งนี่คือการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นการลดต้นทุนทั้งภาคเกษตรอุตสาหกรรมและสาธารณสุขในเวลาเดียวกัน
2: ด้านนายวรายุทธ์จงอักษรส.ส.ยโสธรพรรคภูมิใจไทยอภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณโดยเห็นว่างบประมาณปี2570ให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนการสร้างอาชีพและรายได้รวมถึงรองรับสังคมสูงวัยพร้อมเสนอให้รัฐบาลพิจารณาปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบชั่วหน้าและส่งเสริมการสร้างอาชีพให้ผู้สูงวัยและเชื่อมั่นงบประมาณฉบับนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและช่วยให้ประเทศก้าวผ่านความท้าทายต่างๆได้
4: งบประมาณปี2570หากมองในมิติช่วงอายุต่างๆผมมั่นใจครับว่าพรบงบประมาณฉบับนี้กำลังตอบโจทย์ใหญ่ของประเทศไทยคือเราจะสามารถสร้างโอกาสให้กับคนในทุกๆช่วงอายุเราจะสามารถสร้างคนไทยให้มีศักยภาพและเราจะสามารถสร้างสังคมที่มั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำหากผู้สูงอายุได้รับหลักประกันหลักสุขภาพที่มีเหตุผลผมเชื่อครับว่าประเทศไทยจะสามารถสร้างบุคลากรที่เข้มแข็งสังคมที่เป็นธรรมและการคลังที่ยั่งยืนและประเทศไทยจะสามารถผ่านพ้นวิกฤตที่เปราะบางในภาวะที่เราเผชิญวิกฤตหลายๆด้านในขณะนี้ครับ
2: สำหรับการอภิปรายในวันแรกฝ่ายรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีใช้เวลาไปแล้วกว่า12ชั่วโมงขณะที่ฝ่ายค้านใช้เวลาไปแล้วกว่า13ชั่วโมงจากกรอบเวลาที่ได้จัดสรรฝ่ายละ20ชั่วโมงก่อนนัดลงมติวาระแรกในวันพรุ่งนี้วาสนาจระเข้รายงาน
0: และในวันนี้ยังคงมีการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติแต่เปลี่ยนสถานที่ไปประชุมที่อาคารรัฐสภานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่อาคารรัฐสภาแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีเกียรติยศที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยมีวาระเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงการคลังเสนอมาตรการเพิ่มความโปร่งใสในการใช้ประโยชน์และจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของรัฐคณะกรรมการติดตามเรื่องรัฐการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐรายงานผลการประชุมการเร่งรัดการใช้งบประมาณในปี2569 ขณะที่สำนักงบประมาณเตรียมสรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2569ไตรมาสที่2เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานต่างๆเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจตามเป้าหมายสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติขอขยายระยะเวลาดำเนินการตามหลักเกณฑ์เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลออกไปอีก1ปีจนถึงวันที่30มิถุนายน2570เพื่อสะสางงานที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันไทยมีมาตรการรักษาความปลอดภัยการบินตามมาตรฐานสากลพร้อมสั่งยกระดับการตรวจค้นลูกเรือและบุคลากรทางการบินเข้มงวดเทียบเท่าผู้โดยสารป้องกันการลักลอบขนส่งสิ่งผิดกฎหมาย
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงกรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินไทยถูกควบคุมตัวที่ประเทศออสเตรเลียในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดโดยยืนยันว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยและท่าอากาศยานของประเทศไทยดำเนินการตามมาตรฐานสากลซึ่งเน้นการตรวจค้นวัตถุระเบิดและสิ่งที่เป็นอันตรายต่อการบินเป็นหลักปฏิเสธกระแสข่าวที่ว่าระบบตรวจค้นของไทยมีความหละหลวมพร้อมยอมรับว่าที่ผ่านมาการตรวจค้นบุคลากรทางการบินทั้งกัปตันและพนักงานต้อนรับอาจมีการให้เกียรติซึ่งกันและกันดังนั้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงได้สั่งการไปยังบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT รวมถึงกรมการบินพลเรือนให้ปรับปรุงมาตรการโดยเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นบุคลากรทางการบินทุกคนอย่างละเอียดเช่นเดียวกับผู้โดยสารทั่วไปโดยไม่มีข้อยกเว้น
6: และโดยเฉพาะน้องที่ถูกจับที่ออสเตรเลียนะครับตัวผมเองก็ไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบนะครับในเรื่องของความรับผิดชอบในส่วนนี้ก็คงจะต้องไปหามาตรการในการที่จะป้องกันต่อไปนะครับว่าเราจะมีมาตรการในการป้องกันอย่างไรนะครับแล้วโดยเฉพาะในประเทศอื่นๆเท่าที่มีการเดินทางไปต่างประเทศในลักษณะของขาออกจากประเทศต่างๆโดยส่วนใหญ่ก็ไม่มีการตรวจยาเสพติดเพราะฉะนั้นในส่วนนี้หลังจากนี้ประเทศไทยก็คงจะต้องมีความเข้มงวดนะครับแต่วันนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งนะครับที่พวกเราคงจะต้องกลับมามองในเรื่องของบุคลากรที่จะเหมือนเป็นประเภทนักบินนะครับจวดหรือแอร์โฮสเตสที่ในอดีตเราอาจจะให้เกียรติซึ่งกันและกันตอนนี้เราก็ต้องเข้มงวดเพิ่มขึ้นเหมือนกับผู้โดยสารทั่วๆไป
5: นอกจากนี้ยังได้กำชับให้ประสานงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ในการสืบค้นหาข่าวเชิงลึกและพิจารณานำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยสนับสนุนในการทำงานของสุนัขตำรวจในการตรวจจับสารเสพติดเพื่อป้องกันการซุกซ่อนในรูปแบบต่างๆทั้งนี้ยืนยันว่าทางการออสเตรเลียยังไม่มีการยกเลิกเที่ยวบินจากประเทศไทยและการสุ่มตรวจของประเทศปลายทางถือเป็นแนวปฏิบัติตามปกติที่ทุกสัญชาติไม่ได้มุ่งเป้าไปที่คนไทยเป็นพิเศษศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: ด้านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิออกหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงโดยย้ำว่าระบบเอ็กซเรย์กระเป๋าใต้ท้องเครื่องออกแบบมาเพื่อตรวจจับวัตถุระเบิดตามมาตรฐานความปลอดภัยการบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสัญชาติไทยถูกเจ้าหน้าที่ประเทศออสเตรเลียควบคุมตัวหลังตรวจพบยาเสพติดในสัมภาระโดยระบุว่าจากการตรวจสอบพบว่าสัมภาระของลูกเรือคนดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ในระบบสายพานลำเลียงสัมภาระขาออกเรียบร้อยแล้วโดยระบบแสดงผลไม่พบวัตถุระเบิดและสารระเบิดสัมภาระจึงถูกลำเลียงขึ้นเครื่องตามขั้นตอนทางนี้ระบบสายพานลำเลียงสัมภาระขาออกเป็นระบบเอ็กซเรย์ตรวจจับวัตถุระเบิดอัตโนมัติหรือ EDS ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการป้องกันภัยคุกคามและการก่อวินาศกรรมเพื่อความปลอดภัยของการบินพลเรือนไม่ใช่ระบบที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับสารเสพติดโดยเฉพาะหลังจากนี้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมรับข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามกระบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากลขณะที่ผลการตรวจค้นห้องพักพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิงชาวไทยที่ถูกจับกลุ่มที่ประเทศออสเตรเลียไม่พบสิ่งผิดกฎหมายพบเพียงกล้องวงจรปิดมีชายปริศนาส่งของให้ก่อนเดินทางพลตรวจโทรุจพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้า กรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิงชาวไทยถูกจับกุมที่ประเทศออสเตรเลียในข้อหาลักลอบขนเฮโรอีนว่าสำนักงานปปส.ได้เข้าตรวจค้นห้องพักย่านบางนาแล้วโดยไม่พบสิ่งผิดกฎหมายเพิ่มเติมแต่จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าในคืนวันที่22มิถุนายนมีชายคนหนึ่งนำสิ่งของมาส่งให้ที่หน้าคอนโดมิเนียมขณะที่การตรวจสอบเส้นทางการเงินยังไม่พบความผิดปกติและพบว่าผู้ต้องหามักจะรับยู่ของเป็นรายได้เสริมโดยจะได้รับค่าจ้างเมื่อสินค้าถึงปลายทางทางนี้ทางการออสเตรเลียระบุว่าตรวจพบสิ่งผิดปกติในกระเป๋าเดินทางเพียง2ใบจากทั้งหมด12ใบยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ปปส.ได้ลงพื้นที่จังหวัดพะเยาเพื่อสอบปากคำมารดาของผู้ต้องหาพร้อมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานในประเทศไทยทั้งหมดเพื่อประสานส่งข้อมูลให้ทางการออสเตรเลียใช้ประกอบการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประสานออสเตรเลียเร่งขยายผลคดีลูกเรือไทยถูกจับกุมคดียาเสพติดระหว่างปฏิบัติหน้าที่พร้อมเดินหน้าสืบหาเครือข่ายลำเลียงเฮโรอีนข้ามชาติน
2: างสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยว่าขณะนี้สำนักงานปปส.ได้ประสานแลกเปลี่ยนข้อมูลกับสำนักงานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงของคดีอย่างละเอียดหากได้รับข้อมูลที่ชัดเจนแล้วจะเร่งสืบสวนขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้บงการและขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดไปยังประเทศออสเตรเลียโดยในวันเดียวกันเจ้าหน้าที่สำนักงานปปส.ได้เข้าตรวจค้นห้องพักของหญิงสาวผู้ถูกกล่าวหาพร้อมสอบปากคำบุคคลใกล้ชิดทั้งนี้สำนักงานปปส.อยู่ระหว่างหารือร่วมกับบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT ในการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจคัดกรองบุคคลและสัมภาระเพื่อป้องกันการลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านท่าอากาศยานของประเทศดลภาสิทธรสมบัติรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เตรียมเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเป็นเจ้าของธุรกิจผ่านระบบแฟรนไชส์โดยรัฐบาลจะสนับสนุนเงินลงทุนร้อยละ50ของมูลค่าแพ็กเกจแฟรนไชส์สูงสุดรายละไม่เกิน 10,000 บาทนายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสเป็นการดำเนินงานภายใต้นโยบายไทยช่วยไทยของรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ที่จะช่วยสร้างธุรกิจและอนาคตให้กับผู้ว่างงานหรือที่กำลังมองหาธุรกิจลงทุนมองหารายได้เสริมและมองหาแฟรนไชส์ที่มีคุณภาพเพื่อการลงทุนโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจผ่านระบบแฟรนไชส์คุณภาพสามารถเลือกธุรกิจเล็กๆที่เริ่มต้นอาชีพได้จริงในระยะเวลาสั้นและมีโอกาสประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงเนื่องจากมีแฟรนไชส์เป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลตลอดระยะเวลาดำเนินธุรกิจโดยรัฐบาลจะร่วมอุดหนุนเงินทุนในการเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ให้กับประชาชนร้อยละ50ของมูลค่าแพ็กเกจสูงสุดรายละ 10,000 บาทสำหรับแพ็กเกจแฟรนไชส์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทนอกจากนี้ยังจะได้รับสิทธิประโยชน์จากหน่วยงานพันธมิตรอาทิสิทธิในการใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการฟรีเป็นระยะเวลา6เดือนในเครือโลตัสและแมคโครทั่วประเทศกว่า 2,000 สาขารวมทั้งการสมัครเข้าเป็นร้านค้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ซึ่งจะรับสมัครถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ซึ่งจะได้ลูกค้าเพิ่มมากขึ้นสำหรับผู้สนใจที่จะสมัครเข้ามาลงทุนสามารถเลือกซื้อแพ็กเกจแฟรนไชส์กับโครงการได้ผ่านทางเว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ .dbd.go.th โดยสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนายกสมาคมแฟรนไชส์และลายเส้นระบุโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสช่วยลดต้นทุนและส่งเสริมการสร้างอาชีพผ่านธุรกิจแฟรนไชส
7: ์นายสุทธิชัยพนิชนรากุลนายกสมาคมแฟรนไชส์และลายเส้นเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสเป็นมาตรการที่ช่วยสนับสนุนผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ที่ต้องการสร้างอาชีพเนื่องจากเงินสนับสนุนจากภาครัฐไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายช่วยลดภาระต้นทุนและทำให้ตัดสินใจลงทุนได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะแฟรนไชส์ขนาดเล็กที่ใช้เงินลงทุนประมาณ 30,000 ถึง 50,000 บาทขณะที่แฟรนไชส์ขนาดใหญ่ซึ่งใช้เงินลงทุนหลักแสนหลักล้านอาจได้รับแรงจูงใจจากมาตรการนี้น้อยกว่าทั้งนี้จากการสอบถามเบื้องต้นพบว่ามีผู้ประกอบการและผู้สนใจลงทุนแฟรนไชส์ให้ความสนใจและสอบถามรายละเอียดโครงการอย่างต่อเนื่อง ดยคาดว่าแฟรนไชส์กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มจะได้รับความสนใจมากที่สุดเนื่องจากใช้เงินลงทุนไม่สูงและสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายนอกจากนี้โครงการยังมีประโยชน์ต่อทั้งผู้ซื้อแฟรนไชส์ที่มีต้นทุนเริ่มต้นลดลงและเจ้าของแฟรนไชส์ที่มีโอกาสขยายฐานผู้ลงทุนเพิ่มขึ้นแม้โครงการจะมีข้อจำกัดด้านวงเงินสนับสนุนแต่ถือเป็นมาตรการที่ช่วยกระจายโอกาสให้ผู้มีเงินลงทุนจำกัดสามารถเข้าสู่ธุรกิจแฟรนไชส์และสร้างอาชีพได้มากขึ้น
8: จริงๆโครงการนี้มันใช้สำหรับแฟรนไชส์ขนาดเล็กที่ลงทุนหลักหมื่นนะครับสำหรับแฟรนไชส์ที่มีขนาดใหญ่หลักแสนหรือหลักล้านเนี่ยมันคงไม่ได้ช่วยอะไรมากนะครับเพราะว่างบประมาณที่ตั้งไว้เนี่ยก็คือช่วยให้รายละ 10,000 ไม่เกิน 10,000 บาทก็คงจะเป็นรายเล็กๆที่จะได้รับประโยชน์จริงๆแล้วธุรกิจขนาดเล็กๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นได้ง่ายก็เป็นอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยครับก็จะง่ายหน่อยเพราะว่ามันเงินลงทุนอาจจะประมาณสัก 30,000 50,000 อย่างเงี้ยถ้าภาครัฐมีโอกาสช่วยเข้ามา 10,000 ก็ทำให้เขาเบาแรงขึ้นโปรเจกต์นี้เนี่ยมันได้ประโยชน์ทั้งผู้ขายแฟรนไชส์และทั้งผู้ซื้อแฟรนไชส์ด้วยผู้ขายแฟรนไชส์ก็ขายแฟรนไชส์ได้ง่ายขึ้นผู้ซื้อแฟรนไชส์ก็สามารถซื้อแฟรนไชส์ในงบลงทุนที่ต่ำลงเพราะฉะนั้นมันได้ทั้ง2ฝั่งเลย
7: สำหรับโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสจะเปิดให้ผู้สนใจลงทะเบียนและเลือกซื้อแพ็คเกจแฟรนไชส์ผ่านเว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ dbd.go.th ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมพิจารณาปรับปรุงข้อตกลงการรับซื้อน้ำนมดิบแก้ปัญหาน้ำนมล้นสต็อกโดยจะไม่ให้กระทบกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
9: นายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงบันทึกข้อตกลงหรือ MOU การรับซื้อน้ำนมดิบเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณการใช้จริงและแก้ไขปัญหาน้ำนมล้นสต็อกขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.โดยได้มอบหมายให้ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งประชุมหารือแนวทางการดำเนินการพร้อมให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาความเหมาะสมของการปรับปรุง MOU โดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
10: เยอะพอสมควรดังนั้นเองเนี่ยตัวนมที่หมดอายุนะครับเราก็นำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นไปทำปุ๋ยให้กับกรมการข้าวให้การยางแห่งประเทศไทยไปทำปุ๋ยทำอะไรได้หลายอย่างแต่ทีนี้เองเนี่ยคือเนื่องจากอสค.ก็ได้รายงานผมว่าตัวนมที่หมดอายุเองเนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายในการกำจัดในการขนทิ้งดังนั้นเองเนี่ยเพื่อให้เป็นประโยชน์เนี่ยผมก็เลยคิดว่าผู้บริหารอสค.เนี่ยเขาก็คงต้องการที่จะเอานมเนี่ยที่หมดอายุออกมาเนี่ยนำมาใช้ประโยชน์มากกว่าคงไม่ใช่เป็นการขายเพื่อไปให้บริโภคนะครับ
9: ทางนี้ปัจจุบันอสค.รับซื้อน้ำนมดิบเฉลี่ยประมาณ400ตันต่อวันขณะที่ปริมาณการใช้จริงทั้งการจำหน่ายเชิงพาณิชย์และโครงการนมโรงเรียนอยู่ที่ประมาณกว่า300ตันต่อวันส่งผลให้มีน้ำนมส่วนเกินที่ต้องนำไปผลิตเป็นนม UST และเก็บรักษาในคลังจนเกิดปัญหาสินค้าคงคลังสะสมโดยให้บริหารจัดการสต็อกแบ่งเป็น3กลุ่มได้แก่นมที่ยังมีอายุเก็บรักษานมใกล้หมดอายุและนมหมดอายุเพื่อให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบในส่วนของนมที่หมดอายุอสค.จะนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นเช่นการผลิตปุ๋ยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการกำจัดและไม่ใช่การจำหน่ายเพื่อการนำไปบริโภคชวนันท์มาลีรายงาน
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชมีประกาศแจ้งว่าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกงดการเสด็จออกประทับรับถวายสักการะระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้เนื่องจากมีพระอาการปวดบริเวณพระปริศดางสมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการเลขานุการเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเปิดเผยว่าได้ออกประกาศสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเรื่องการปฏิบัติพระกรณียกิจเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม2569ตามที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกมีพระอาการปวดบริเวณพระปริศดางขณะทรงปฏิบัติพระกรณียกิจและคณะแพทย์ได้ถวายการอภิบาลจนพระอาการดีขึ้นและขอประทานพระกรุณางดพระกรณียกิจระยะหนึ่งนั้นเนื่องจากปัจจุบันทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษาคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาขอประทานพระกรุณาให้ทรงพักพระกรณียกิจ อีกเป็นเวลา2เดือนโดยงดการเสด็จออกประทับรับถวายสักการะยกเว้นพระกรณียกิจที่สำคัญในช่วงดังกล่าวคณะแพทย์จะประเมินเป็นรายกรณีทั้งนี้เพื่อฟื้นฟูพระอนามัยและหลีกเลี่ยงการประทับเป็นเวลานานจนกว่าพระอาการจะเป็นปกติอันหนึ่งได้นำความกราบทูลทราบฝ่าพระบาทแล้วสมเด็จพระสังฆราชทรงเห็นชอบและมีรับสั่งทรงอนุโมทนาในความห่วงใยที่สาธุชนมีต่อพระองค์และโปรดประทานพรสนองไมตรีจิตมาณโอกาสนี้กรมศิลปากรเตรียมความพร้อมรองรับการประกาศผลขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกเดือนกรกฎาคมนี้
12: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกณเมืองปูซานสาธารณรัฐเกาหลีระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ว่าประเทศไทยมีวาระสำคัญที่ต้องติดตามคือการพิจารณาขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ซึ่งจากการประเมินแนวโน้มในปัจจุบันเชื่อมั่นว่ามีโอกาสสูงที่จะได้รับการประกาศเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมลำดับที่6ของประเทศไทยเหตุผลสำคัญที่ทำให้วัดพระมหาธาตุมีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนมรดกโลกได้แก่เกณฑ์ข้อที่2สะท้อนการเป็นตัวแทนของการรับและการถ่ายทอดคุณค่าทางวัฒนธรรมขณะเดียวกันยังสอดคล้องกับเกณฑ์ข้อที่6มีการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อจากอดีตสู่ปัจจุบันอย่างต่อเนื่องทางนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรองรับภายหลังการประกาศผลเพื่อรักษาคุณค่าและความโดดเด่นของแหล่งมรดกโลกอย่างยั่งยืน
13: รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมเองท่านสวีดาเนี่ยท่านได้แสดงความเป็นห่วงแล้วก็ขอให้กรมมีมาตรการในเรื่องต่างๆที่ทางยูเนสโกได้แจ้งเอาไว้ทราบว่าท่านก็เตรียมที่จะลงพื้นที่ด้วยเพราะว่าพระธาตุนครศรีธรรมราชนั้นเป็นโบราณสถานสำคัญแล้วก็ถือเป็นปูชนียสถานด้วยมีความหลากหลายมิติเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นโบราณสถานแล้วก็จำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลอย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมรวมถึงเมื่อได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกแล้วแน่นอนว่านักท่องเที่ยวก็คงจะหลั่งไหลกันเข้ามาการควบคุมสิ่งก่อสร้างต่างๆการวางแผนจัดการเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้คงคุณค่าของความเป็นมรดกโลกอย่างยั่งยืนสืบไปรัฐมนตรีเองท่านได้ให้นโยบายที่จะทำให้พระธาตุนครศรีธรรมราชคงความโดดเด่นมีคุณค่าเป็นการสร้างเกียรติภูมิของไทยบนเวทีโลก
12: อธิบดีกรมศิลปากรยังกล่าวถึงการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองและพิธีทางศาสนาต่างๆเป็นความร่วมมือของจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่ขณะที่กรมศิลปากรรับผิดชอบด้านการอนุรักษ์บูรณะและการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมทางด้านสถาปัตยกรรมและโบราณคดีรวมถึงการวางระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยวร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชแม้จะต้องรอการประกาศอย่างเป็นทางการจากที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกในเดือนกรกฎาคมแต่สัญญาณที่ได้รับในขณะนี้สร้างความเชื่อมั่นว่าวัดพระมหาธาตุจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของไทยเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำชับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเร่งเยียวยาครูนิ่มหลังประกาศคะแนนสอบครูผู้ช่วยคลาดเคลื่อน
14: นายประเสริฐจันทราโรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีที่นางสาวชนัทดาวรสารหรือครูนิ่มยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผลการสอบแข่งขันด้วยบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยวิชาเอกฟิสิกส์ที่มีการประกาศคะแนนคลาดเคลื่อนโดยระบุว่ามหาวิทยาลัยสวนดุสิตซึ่งเป็นผู้ดำเนินการสอบได้ประกาศผลคะแนนใหม่แล้วส่งผลให้ผู้ที่เดิมอยู่ในลำดับที่2ขยับขึ้นเป็นลำดับที่1ขณะที่ผู้เคยอยู่ลำดับที่1เปลี่ยนเป็นลำดับที่2ตามที่ปรากฏเป็นข่าวพร้อมระบุว่าได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเร่งดำเนินการเยียวยาครูนิ่มซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือแนวทางโดยเน้นย้ำว่ามหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบและเร่งแก้ไขปัญหาเนื่องจากผลการตรวจข้อสอบที่คลาดเคลื่อนได้ส่งผลกระทบต่อผู้เข้าสอบพร้อมกำชับให้ทุกฝ่ายได้ดำเนินการโดยเร็วที่สุดเนื่องจากขณะนี้เริ่มเข้าสู่กระบวนการบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วยแล้วจึงจำเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องชวิสาปทุมมารายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรมกิจการชายแดนทหารจัดตั้งวอร์รูมหมอกควันไฟป่าแห่งใหม่บริเวณแขวงเวียงจันทน์สปป.ลาว พื่อยกระดับรับมือหมอกควันข้ามแดนและฝุ่น PM 2.5
15: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่า

แขวงบ่อแก้วแขวงไซยบุรีและแขวงหลวงน้ำทาภายใต้แผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฟ้าใสยกระดับการติดตามเฝ้าระวังและแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดนอย่างเป็นระบบทั้งนี้เสริมสร้างความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันและฝุ่น PM 2.5 ก่อนเข้าสู่ช่วงการเผาในปีหน้าวอรุมที่ตั้งขึ้นใหม่นี้จะเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจุดความร้อนจากดาวเทียมข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและแบบจำลองการเคลื่อนตัวของมวลอากาศเพื่อใช้คาดการณ์สถานการณ์แจ้งเตือนและสนับสนุนการตัดสินใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยให้ทั้งสองประเทศสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานการดำเนินงานได้อย่างใกล้ชิดซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากหมอกควันและฝุ่น PM 2.5

0: ในระดับภูมิภาคจะนำไปสู่การลดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศและสุขภาพของประชาชนอย่างยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสแจ้งเส้นทางเลี่ยงอำเภอตากใบจากเหตุคนร้ายก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่พร้อมคุมเข้มความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนพลตำรวจตรีประยงโคสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจากเหตุคนร้ายก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่อำเภอตากใบส่งผลให้ถนนบริเวณจุดเกิดเหตุได้รับความเสียหายอย่างหนักจำเป็นต้องปิดซ่อมแซมอย่างน้อย7วันจึงขอให้ประชาชนใช้เส้นทางเลี่ยงโดยผู้ที่เดินทางจากอำเภอสุไหงโกลกเมื่อถึงบ้านสาลาใหม่อำเภอตากใบให้เลี้ยวซ้ายผ่านตำบลทรายขาวไปออกตำบลกะลุวอและเชื่อมต่อถนนสายรอบเมืองเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข42ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสกล่าวประณามการก่อเหตุที่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนพร้อมยืนยันว่าตำรวจทหารและฝ่ายปกครองได้บูรณาการกำลังดูแลความปลอดภัยในทุกเส้นทางอย่างเข้มงวดขอให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นพร้อมกันนี้ขอความร่วมมือประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาหากพบสิ่งผิดปกติหรือบุคคลต้องสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีโดยความร่วมมือจากประชาชนที่ผ่านมามีส่วนสำคัญในการป้องกันและยับยั้งเหตุร้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับฝ่ายความมั่นคงยะลายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่เขตเมืองและเศรษฐกิจหลังเกิดเหตุลอบวางระเบิดสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่
2: ภายหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดยะลาเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาโดยคนร้ายได้ก่อเหตุวางระเบิดภายในสถานีบริการน้ำมันจนได้รับความเสียหายและล่าสุดพลตำรวจตรีกองอัดสุวรรณขำผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะในเขตพื้นที่เมืองและย่านเศรษฐกิจสำคัญเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำซ้อนและสร้างความอุ่นใจให้แก่พี่น้องประชาชนในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำด่านตรวจสเตงได้เพิ่มความถี่และความเข้มงวดในการตรวจคัดกรองรถยนต์รถจักรยานยนต์บุคคลต้องสงสัยรวมถึงการตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยอย่างละเอียดเพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำวัตถุระเบิดหรือยานพาหนะเป้าหมายเข้ามาในพื้นที่อย่างไรก็ตามจากรายงานทางด้านการข่าวยังคงพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบที่พยายามสร้างสถานการณ์เพื่อทำลายบรรยากาศทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในพื้นที่อย่างต่อเนื่องทางหน่วยงานความมั่นคงจึงได้กำชับให้กำลังพลทุกฝ่ายได้ปฏิบัติภารกิจด้วยความพร้อมขั้นสูงสุดมีความตื่นตัวไม่ประมาทและพร้อมตอบโต้กับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีอัมรันแมฮะสวทยะลารายงาน
1: กบข.เผยแพร่วิดีโอ GPF Outlook Investment บน YouTube กบข.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ได้เผยแพร่วิดีโอ GPF Outlook Investment เป็นประจำทุกเดือนเพื่ออัปเดตสถานการณ์การลงทุนและแนวโน้มเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศทิศทางและกลยุทธ์การลงทุนของกบข.ในช่วงเวลานั้นๆควบคู่กับมุมมองการลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญของกบข.เพื่อช่วยให้สมาชิกสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดและใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนการเงินและการลงทุนได้อย่างเหมาะสมโดยสมาชิกสามารถรับชมวิดีโอ GPF Outlook Investment ได้ทาง YouTube Channel กบข.ซึ่งยังมีวิดีโอที่น่าสนใจให้สมาชิกสามารถรับชมได้มากมายอาทิ GPF Talk สิทธิประโยชน์และบริการสมาชิกกบข.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะวัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
3: 12นาฬิกา31นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนแห่งอิหร่านเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ระบุว่าอิหร่านจะยึดมั่นในบันทึกความเข้าใจสันติภาพ14ข้อเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางหากสหรัฐปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีเปเซสเคียนให้คำมั่นว่าอิหร่านพร้อมตอบโต้ภัยคุกคามจากศัตรูทางการอิหร่านเน้นย้ำหลายครั้งว่าบันทึกความเข้าใจสันติภาพ ที่ลงนามโดยอิหร่านและสหรัฐเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาตั้งอยู่บนพื้นฐานของพันธกรณีร่วมกันพร้อมเตือนว่าหากสหรัฐไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินกระบวนการสันติภาพที่นำไปสู่การยุติความขัดแย้งระหว่างสองประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social ที่เรียกร้องให้ผู้ค้าปลีกเชื้อเพลิงในสหรัฐปรับลดราคาน้ำมันโดยทันทีเนื่องจากราคาน้ำมันในปัจจุบันสูงเกินไปเมื่อเทียบกับราคาน้ำมันดิบซึ่งอยู่ที่68ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลพร้อมกันนี้ยังเตือนว่าผู้ค้าปลีกเชื้อเพลิงรายใดก็ตามที่ไม่ยอมปรับลดราคาน้ำมันจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีการที่ราคาน้ำมันในสหรัฐพุ่งสูงขึ้นเป็นผลมาจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านที่ปะทุขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งความขัดแย้งดังกล่าวทำให้อิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกนายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลกอนูของฝรั่งเศสเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าเขาจะคงแผนรับมือภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในระดับสูงสุดต่อไปอีกหลายวันเนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดคลื่นความร้อนรุนแรงระลอกใหม่หลังสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติฝรั่งเศสรายงานว่าแม้สภาพอากาศร้อนสุดขั้วเริ่มลดลงในพื้นที่ส่วนใหญ่ของฝรั่งเศสแต่คาดว่าอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีกครั้งในช่วงปลายสัปดาห์นี้ทั้งนี้บรรดานักวิทยาศาสตร์ระบุว่าคลื่นความร้อนที่แผ่ปกคลุมทวีปยุโรปตั้งแต่วันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาถือเป็นคลื่นความร้อนที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ในยุโรปขณะที่หน่วยงานสาธารณสุขของฝรั่งเศสรายงานว่าฝรั่งเศสพบผู้เสียชีวิตมากกว่าปกติถึง 1,000 รายในช่วงที่คลื่นความร้อนรุนแรงแผ่ปกคลุมยุโรปโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุมากกว่า65ปีสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสถาบันวิจัยชีวการแพทย์แห่งชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกที่ระบุว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลารายหนึ่งเดินทางจากเมืองบุญญาเมืองเอกของจังหวัดอิตุริทางตะวันออกของดีอาร์คองโกซึ่งเป็นศูนย์กลางการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้เดินทางเข้าไปในจังหวัดเฮาฮูเอเลก่อนจะพบว่าเสียชีวิตแล้วในเวลาต่อมาอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กำลังพยายามติดตามห่วงโซ่การแพร่กระจายเชื้อและระบุตัวผู้สัมผัสใกล้ชิดความเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้ในเวลานี้พบการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกเพิ่มขึ้นเป็น4จังหวัดแล้วขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันอยู่ที่ 1,165 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต301รายอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าตัวเลขที่แท้จริงน่าจะสูงกว่านี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
4: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติบราซิลอดีตแชมป์โลก5สมัยพบกับทีมชาติญี่ปุ่นเกมนี้ทัพซามูไรบลูเล่นเกมรับได้เหนียวแน่นและอาศัยจังหวะสวนกลับจนมาได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่29จากไคซูซาโนะจนกระทั่งในครึ่งหลังบราซิลแก้เกมมาโดยเน้นลูกกลางอากาศมากขึ้นเดินหน้ากดดันญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งนาทีที่56คาซิมิโร่ม่งทำประตูตีเสมอให้ทัพแซมบ้าเป็น1ประตูต่อ1จากนั้นในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีสุดท้ายกาเบรียลมาร์ติเนลลี่มายิงประตูชัยให้บราซิลเอาชนะไปได้2ประตูต่อ1ทำให้ทัพแซมบ้าผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างไอวอรี่โคสต์หรือนอร์เวย์ต่อไปส่วนทัพซามูไรบลูหยุดเส้นทางไว้ที่รอบ32ทีมสุดท้ายด้านเยอรมันลงสนามพบกับปารากวัยเกมนี้ปารากวัยยิงขึ้นนำไปก่อนจากฮูลิโอเอ็นซีโซในนาทีที่42จากนั้นไคฮาเวดมายิงตีเสมอให้ทัพอินซิเล็กในนาทีที่54จากนั้นจบ90นาทีไม่มีประตูเพิ่มเติมต้องต่อเวลาพิเศษไปอีก30นาทีแต่ก็ยังไม่มีประตูเกิดขึ้นต้องดวลจุดโทษตัดสินและเป็นปารากวัยยิงแม่นกว่าเอาชนะเยอรมันไปได้4ประตูต่อ3ส่งอดีตแชมป์โลก4สมัยกลับบ้านโดยปารากวัยจะผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างฝรั่งเศสหรือสวีเดนการแข่งขันกีฬาฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569รุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกรายการกรมพละศึกษาเดลีนิวคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่4โรงเรียนปทุมคงคาเสมอโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี2ประตูต่อ2ส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันโรงเรียนมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานีเอาชนะ โรงเรียนโพลิมิตวิทยาคม2ประตูต่อ0สรุปอันดับตารางคะแนนในกลุ่ม A อันดับ1อัสสัมชัญธนบุรีอันดับ2มัธยมเทศบาล6นครอุดรธานีอันดับ3ปทุมคงคาและอันดับ4โพลิมิตวิทยาคมด้านกลุ่ม B นัดที่4โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยทีมจ่าฝูงแพ้โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรองจ่าฝูง1ประตูต่อ2ส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมเอาชนะสาระวิทยา3ประตูต่อ0สรุปอันดับตารางคะแนนในกลุ่ม B อันดับ1ยังคงเป็นราชสีมาวิทยาลัยอันดับ2สวนกุหลาบวิทยาลัยอันดับ3ท่าข้ามพิทยาคมและอันดับ4สาระวิทยาศึกเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ที่ประเทศอังกฤษหญิงเดี่ยวรอบแรกมนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ164ของโลกเอาชนะเซมายาชวาลินสกามือ21ของโลกจากโปแลนด์2-1เซต2-6 7-5และ6-2

0: นาทำให้ทั้งคู่กลายเป็นนักเทนนิสสาวไทยคนที่3และ4ที่ผ่านเข้ารอบ2รายการระดับเมเจอร์ต่อจากแทมมารีธนตุการและรัศิกาคำขำการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในประเภทชายเดี่ยวรอบแรกพัชรพลหลีกุลเอาชนะไทเลอร์ธานิจากญี่ปุ่น2-0เซต6-1และ6-2ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับซอจุนฮยอกมือวางอันดับ10ของรายการจักกวมขณะที่ประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกปันทินันเผือกคำเอาชนะอาลิเซียหลี่จากจีน6-2ทั้ง2เซตผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับคารินฮิรามัตสึมือวางอันดับ8จากออสเตรเลียแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชียจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2026ที่เมืองยัตสึชิโร่ประเทศญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศทีมนักแบดมินตันเยาวชนไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่แพ้ให้กับไต้หวัน1-2ทีมพลาดเข้าชิงชนะเลิศแต่คว้าเหรียญทองแดงมาครองขณะที่ไต้หวันเข้าไปชิงชนะเลิศกับทีมชาติจีนที่เอาชนะญี่ปุ่นมา2-1ทีมสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิปิติภิรมย์ภักดีจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครบรอบ12ปีมูลนิธิปิติภิรมย์ภักดีเพื่อระดมทุนในโครงสร้างด้านการศึกษาและสาธารณสุขโดยมีนักกอล์ฟสมัครเล่นเข้าร่วมอย่างคึกคักโดยในปีนี้มูลนิธิเตรียมมอบทุนและอุปกรณ์การศึกษาให้แก่6โรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชรนครพนมกระบี่จันทบุรีลพบุรีและแม่ฮ่องสอนพร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีเพื่อยกระดับโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยรวมถึงคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อเตรียมความพร้อมทัพนักกีฬาไทยจำนวน682คนจาก47สมาคมมาอย่างต่อเนื่องโดยหนุนหลังส่งเสริมมาตั้งแต่จบศึกซีเกมส์ครั้งที่33และเอเชียนบีทเกมส์ครั้งที่6จนถึงขณะนี้เป็นโค้งสุดท้ายก่อนถึงมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยยังคงเน้นย้ำเรื่องการเตรียมทีมนักกีฬาในทุกมิติเพื่อให้ผลงานออกมายอดเยี่ยมและดียิ่งกว่าเอเชียนเกมส์ครั้งก่อนที่เมืองหางโจซึ่งไทยทำได้12เหรียญทอง14เหรียญเงิน32เหรียญทองแดงนายพัฒนาบุญสวัสดิ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าได้ส่งนักกีฬาดาวรุ่ง3คนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวินเซิร์ฟ IQ Foil ยุวชนและเยาวชนชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศสเปนระหว่างวันที่3ถึง10กรกฎาคมได้แก่รุ่นอายุไม่เกิน19ปีชายวชิรวิทย์ทนอุบและวชิรวิทย์หมั่นบำรุงและรุ่นอายุไม่เกิน19ปีหญิงธนัดการเจริญสุขซึ่งรายการนี้เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนศึกเอเชียนเกมซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เก็บข้อมูลโดยมีเป้าหมายคือต้องติด1ใน3ของนักกีฬาเอเชียเพื่อสร้างความมั่นใจก่อนศึกเอเชียนเกมบุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
2: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าข้าตงข้าตงมาจากคำสองคำคือคำว่าข้ากับคำว่าตงข้าในที่นี้หมายถึงเงินที่เป็นราคาของการบริการส่วนคำว่าตงมาจากคำภาษาจีนแต้จิ๋วว่าตงจุ้ยแปลตามตัวว่าน้ำที่อยู่ตรงกลางหมายถึงเงินที่บ่อนพนันเรียกเก็บจากขาพนันหรือผู้พนันที่แทงถูกในการเล่นการพนันบางประเภทคำว่าข้าตงเป็นคำไม่เป็นทางการใช้หมายถึงค่าธรรมเนียมที่ผู้บริการเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการมักไม่มีเกณฑ์ชัดเจนว่าเรียกเก็บในอัตราเท่าใดและผู้ใช้บริการมักรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบเช่น ธนาคารเก็บค่าตงบัตร ATM จากชาวบ้านใบละ200บาทต่อปีบัตรรถไฟฟ้าใต้ดินไม่มีค่าตงซื้อใบละ500บาทก็มีเงินอยู่ในบัตร500บาท

0: คุณมีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:46 นาทีสูงกว่าระดับเรปานกลาง1เมตร14เซนติเมตรน้ำลงเวลา 14:31 นาทีต่ำกว่าระดับเรปานกลาง1เมตร4เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
0: ต่อไปรับฟังข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่ง น่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่02 263 9600ถึง99ต่อ1150สมาคมผู้สื่อข่าวไทยจีนขอเชิญชวนผู้ที่สนใจด้านเศรษฐกิจพลังงานสะอาดและเทรนด์สิ่งแวดล้อมแห่งอนาคตเข้าร่วมฟังวิสัยทัศน์เจาะลึกนโยบายและทิศทางพลังงานใหม่ที่จะเปลี่ยนโลกรับฟังการปาฐกถาพิเศษของนายจางเจียนเว่ยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยในหัวข้อแผนพัฒนาเศรษฐกิจของจีนกับความหวังพลังงานใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเสวนาหัวข้อวิกฤตพลังงานกับความยั่งยืนโดยรองประธานคณะกรรมการการพลังงานวุฒิสภาโฆษกคณะกรรมการการพลังงานสภาผู้แทนราษฎรรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยในวันศุกร์ที่10กรกฎาคม2569เวลา 13:30 น.ถึง 16:30 น.ณห้องบอลรูมชั้น3โรงแรมดีเอมารอนถนนรัชดาพิเศษกรุงเทพเข้าร่วมงานฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่เว็บไซต์สมาคมผู้สื่อข่าวไทยจีน www.tcga.or.th กรมประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราและนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานจำนวน10อัตราผู้สมัครต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของสำนักงานกพในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ prd.thaijobs.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่บัดนี้ถึง16กรกฎาคม2569กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการอัตราว่างครั้งแรกจำนวน1อัตรานักวิชาการเผยแพร่จำนวน1อัตราวิศวกรปฏิบัติการจำนวน2อัตราและนักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการจำนวน11อัตราผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าของสำนักงานกพรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dip.thaijobs.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง3กรกฎาคม2569มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพจำนวน5อัตราเพศชายวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์rmutsb.thaijobs.com หัวข้อรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิชาการตำแหน่งวิชาการครั้งที่5ทับ2569ระหว่างวันที่3ถึง9กรกฎาคมนี้องค์การสวนพืชศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักจัดการสวนพืชศาสตร์และผู้อำนวยการสำนักบริหารตำแหน่งละ1อัตรารับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง5กรกฎาคมนี้ผู้สนใจดูรายละเอียดการสมัครได้ทาง www.qsbg.org หรือสอบถามที่09-3130-0675สำนักงานปปช.รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทั่วไปของสำนักงานปปช.ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบประกาศและมติของคณะกรรมการปปช.รวมถึงการบริหารงานบุคคลและการวางระเบียบต่างๆของสำนักงานปปช.ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลอาคาร1ชั้น2สำนักงานปปช.ถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่บัดนี้ถึง21กรกฎาคมนี้ในวันและเวลาราชการดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานปปช.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานสรรหาสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานปปช.หมายเลขโทรศัพท์025284907หรือทางเว็บไซต์สำนักงานปปช. www.nacc.go.th ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องวัยทองก่อนวัยอันควร ท่านผู้ฟังคะวัยหมดประจำเดือนหรือวัยทองคือภาวะที่ฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายลดระดับลงเรื่อยๆจนไม่ผลิตออกมาอีกทำให้ไข่ไม่ตกและไม่มีประจำเดือนอีกต่อไปซึ่งโดยปกติแล้วอาการวัยทองจะเริ่มแสดงในเพศหญิงวัย 45-50 ปีทว่าวัยทองก่อนวัยอันควรก็อาจเกิดขึ้นได้ในผู้หญิงอายุต่ำกว่า40ปีเช่นกันซึ่งภาวะวัยทองก่อนวัยอันควรจะเหมือนอาการวัยทองทั่วไปทุกประการเพียงแต่เป็นอาการที่เกิดขึ้นก่อนเวลาอันสมควรเท่านั้นเองวัยทองก่อนวัยเกิดจากปัจจัยหลายประการด้วยกันที่ทำให้ผู้หญิงเกิดภาวะวัยทองก่อนวัยอันควรโดยสามารถจำแนกสาเหตุของวัยทองก่อนวัยได้ดังนี้กรรมพันธุ์มีคนในครอบครัวเป็นวัยทองก่อนวัยอันควรมาก่อนความผิดปกติในกระบวนการทำงานของต่อมไร้ท่อและฮอร์โมนส่งผลให้ระบบภายในแปรปรวนไปด้วยการพักผ่อนไม่เพียงพอซึ่งจะทำให้ระบบการทำงานของฮอร์โมนในร่างกายผิดปกติได้รวมถึงการขาดการออกกำลังกายส่งผลให้ต่อมไฮโปทาลามัสซึ่งเป็นตัวควบคุมการหลั่งฮอร์โมนทำงานผิดปกติไปสมองหลั่งฮอร์โมนลดน้อยลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดรังไข่ก็หยุดทำงานนอกจากนี้ยังมีสาเหตุปัจจัยความเสี่ยงจากโรคไทรอยโรค SLE โรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคภูมิแพ้เคยผ่าตัดมดลูกผ่าตัดรังไข่มาก่อนมีภาวะเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่โรคมะเร็งที่ต้องรักษาด้วยการฉายแสงทำเคมีบำบัดซึ่งจะทำให้รังไข่หยุดการทำงานก่อนเวลาอันควรได้ท่านผู้ฟังที่อายุ30ปีขึ้นไปที่เริ่มมีอาการดังต่อไปนี้แนะนำให้รีบไปพบสูตินารีแพทย์เพื่อเช็คสุขภาพมดลูกและการทำงานของรังไข่ 1. ประจำเดือนผิดปกติ 2. หงุดหงิดอารมณ์แปรปรวน 3. นอนไม่หลับร้อนวูบวาบ 4. อ่อนเพลียเหนื่อยง่าย5ช่องคลอดแห้งจากการขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนจะส่งผลให้ร่างกายผลิตน้ำหล่อลื่นน้อยลงบางคนจะมีอาการช่องคลอดแห้งและความต้องการทางเพศลดลงด้วย6ผิวพรรณเริ่มหย่อนยาน7หลงลืมลืม8กระดูกบางเนื่องจากการขาดฮอร์โมนเพศส่งผลต่อความหนาแน่นของมวลกระดูกผู้หญิงดังนั้นคนที่มีภาวะวัยทองจึงมีความเสี่ยงโรคกระดูกพรุนกระดูกบางเกิดภาวะแตกหักง่ายนอกจากนี้แล้วในบางคนอาจจะมีอาการวัยทองอื่นๆร่วมด้วยเช่นท้องอืดน้ำหนักเพิ่มขึ้นง่ายเหงื่อออกมากตอนกลางคืนใจสั่นหัวใจเต้นแรงซึ่งล้วนแต่เป็นอาการบ่งชี้ภาวะหมดประจำเดือนในสตรีทั้งสิ้นดังนั้นหากพบว่าตัวเองประจำเดือนมาไม่ปกติร่วมกับมีอาการข้างต้นควรรีบไปปรึกษาแพทย์เพื่อหาวิธีรับมืออาการวัยทองก่อนวัยอันควรท่านผู้ฟังคะอย่างไรก็ตามหากมีภาวะวัยทองก่อนวัยอันควรควรไปพบแพทย์เพื่อหาแนวทางดูแลตัวเองที่เหมาะสมเพราะร่างกายของแต่ละคนมีความแตกต่างกันไปดังนั้นเพื่อการดูแลตัวเองอย่างถูกต้องดังนั้นควรได้รับคำแนะนำจากสูตินารีแพทย์จะดีกว่าค่ะจบบทความประจำวันเรื่องวัยทองก่อนวัยอันควรเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
3: สินค้าไทยมีของดีแต่ถ้าอยากโตไกลต้องมีแบรนด์ที่จำได้และ IP ที่ปกป้องได้กรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์เปิดรับสมัคร SME ไทยเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME ไทยโดยทรัพย์สินทางปัญญารับสิทธิ์ออกแบบโลโก้ฟรีสนับสนุนค่าจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสูงสุด 3,000 บาทพร้อมคำปรึกษาแบรนด์และการตลาดจากผู้เชี่ยวชาญต่อยอดออกบูธและจับคู่โมเดิร์นเทรดชั้นนำพบกัน6จังหวัดทั่วไทยมิถุนายนถึงสิงหาคม2019สมัครฟรีด่วนรับจำนวนจำกัดเพียง300รายสนใจโทร02-547-4664จัดโดยกระทรวงพาณิชย์
0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางการปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใด ก็รู้มีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวซะก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวดฤณาถแข็งขันและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานค่ะ
4: เครือข่ายพัฒนารายการวิทยุท้องถิ่นสวท.ขอนแก่นขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของชุมชนในการร่วมกันนำเสนอข่าวสารสาระในท้องถิ่นกับรายการเสียงชุมชนคนอีสานช่วงแพทย์แผนไทยและเกษตรอาสา

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงชุมชนคนอีสานนะครับพบกับหมอสงวนนะครับเรื่องของการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านนะครับแล้วก็วิธีการดูแลสุขภาพนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกุมหวานกุมยานะครับแบบดูแลเบื้องต้นนะครับอยู่ในป่าในสวนในครัวเรือนนะครับก็ยังเอามาใส่ในการรักษานะครับแล้วก็เอามาดูแลสุขภาพนะครับในร่างกายนะครับของเฮาได้นะครับติดตามก็ได้ทุกวันนะครับ1บ่ายโมงนะบ่ายโมงถึงบ่าย บ่าย2นะครับกับหมอสงวนนะครับการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านนะครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกการติดตามนะครับท่านใดมีปัญหาเรื่องของสุขภาพกาจังคอยโทรมาปรึกษานะครับเบอร์หน้าไม่กับ043นะครับ236726นะครับ043 236726นะครับช่วงแรกนำสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับโดยเฉพาะผู้ที่ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงนะครับกลุ่มผู้สูงวัยนะครับและก็กลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงเรื่องของสุขภาพกลุ่มเบาหวานความดันไขมันนะครับสิ่งที่ควรตระหนักแล้วก็เอามาพิจารณาในช่วงแรกๆ ก็คือเรื่องของอาหารการอยู่การกินนะครับพยายามกินอาหารกลุ่มที่มันย่อยง่ายนะครับเป็นอย่างต้องกินอาหารเพื่อให้มันย่อยง่ายนะครับการกินอาหารให้ย่อยง่ายเนี่ยมันจะลดภาระนะครับเฮ็ดให้ระบบย่อยเฮา บ่ต้องทำงานนะและก็สิ่งที่มันเผาผลาญบ่ได้เมื่อเฮาย่อยบ่ได้สมบูรณ์หรือระบบตับนะครับระบบน้ำดีระบบของกระเพาะนะครับบ่สามารถที่จะย่อยได้มันก็เกิดกลายเป็นพิษพิษที่เกิดขึ้นก็เกิดอยู่ในร่างกายโดยเฉพาะเกิดล่มพิษนะครับท้องอืดท้องเงื้องท้องจุกท้องเสียดนะครับนำพาให้เกิดอันเกี่ยวกับเรื่องของเลือดล่มที่มันติดขัดนะครับภาวะเลือดเป็นกรดเลือดเป็นพิษปวดแข้งปวดขาปวดเอ็นปวดงอนต่อนะแล้วก็ท้องอืดท้องยึงสุดท้ายก็กลายเป็นโรคท้องผูกนะครับเมื่อโรคท้องผูกแล้วร่างกายก็จะเกิดของเสียที่สะสมในลำไส้ใหญ่ตอนต้นตอนกลางตอนปลายผู้ลังคนก็3มือขับถ่ายครั้งนึง4มือขับถ่ายครั้งนึงเราเฮาก็สิดูดซึมสารอาหารเข้าสู่ร่างกายนะครับโดยเฉพาะตรงเล็กต่ำตรงทวารหนักตรงปลายทวารหนักก็จะเกิดพละดึกนะครับก็ให้เกิดอาการปวดแข้งปวดขาหงุดหงิดนอนบ่หลับล้วนแล้วมาจากเรื่องของระบบขับถ่ายระบบย่อยบ่ค่อยจะสมบูรณ์ฉะนั้นแล้วเฮาต้องการร่างกายที่แข็งแรงกับพยายามกินอาหารที่มันย่อยง่ายนะครับนี่ได้แน่กับโดยเฉพาะอาหารที่มันบ่ต้องย่อยยากเลยนะครับนั่นก็คือพวกข้าวเจ้าข้าวต้มข้าวหุงข้าวสวยเฮานี่แหละนะส่วนข้าวเหนียวก็จะกินหลายนะครับเอาพอดีพองามในวัยที่เฮาช่วงขาลงสำหรับผู้ที่มีโรคไข้ไข้เจ็บส่วนคนที่แข็งแรงก็กินได้ตามสภาพตามร่างกายเฮาปรารถนานะครับเพื่อหยังครับเพื่อที่เฮาจะได้สุขภาพดีนะครับบ่เจ็บบ่ไข้บ่ป่วยนะครับก่อนเข้ารายการนี่ก็มีคำถามหลายคำถามนะครับเช่นกลุ่มที่ไอ้ฉันเป็นโรคไตค่ะเกิดจากเบาหวานเกิดจากความดันเกิดจากไขมันร่างกายค่อนข้างที่จะเมื่อยจะล้าอ่อนแรงนะครับถามไปถามมากก็สัมพันธ์กับเรื่องของอาหารการกินกินพิษโดยเฉพาะช่วงนี้ผลไม้กำลังออกหลายนะครับกลุ่มผลไม้ที่เกิดเฮ็ดให้เกิดพลังงานกลุ่มที่มันหวานๆเช่นบักทุเรียนบักมี่นี่คือขนุนนะครับแล้วก็ผลไม้รสปันหวานอย่างอื่นหลายอย่างหลายแนวนะครับแม้แต่อะโวคาโดนะอันนี้ก็เป็นกลุ่ม สมุนไพรที่เอามากินแล้วก็เกิดพลังงานแต่ว่าพลังคนก็อืดนะครับเป็นแล้วเขาก็กินตามสภาพร่างกายขันอยากดูรายละเอียดก็ต้องคอยโทรมาปรึกษานะครับช่วงแรกก็ให้ความรู้เรื่องของอาหารการกินนะครับต่อมาก็จะให้นะครับกลุ่มสมุนไพรนะครับช่วยย่อยนะครับซอยย่อยเพื่อเฮ็ดให้ระบบย่อยทำงานดีขึ้นนะครับกินแล้วอืดกินแล้วจุกกินแล้วเสียดกินแล้วแน่นบ่ว่าจะเป็นกรดไหลย้อนบ่ว่าจะเป็นกระเพาะนะครับสมุนไพรที่ จะแนะนำเฮ็ดให้ระบบย่อยมันทำงานดีขึ้นนะครับจะมีอยู่บ่กี่ตัวเอามาต้มนะครับการต้มนี่จะสะอาดปลอดภัยนะครับแล้วก็สกัดยาแบบง่ายๆนะต้มสมุนไพรตัวที่หนึ่งขาดไปได้ก็คือผักอีเลิศหรือใบชะพลูนะครับใบชะพลูนี่อยู่ในกลุ่มยาเบญจกูลนะครับกลุ่มยาดีนะครับซึ่งเป็นกลุ่มสมุนไพรที่ลดร้อนลิดร้อนนะครับใส่ส่วนใบจัก5ใบถึง8ใบนะคันใบน้อยๆกับ8ใบคันใบใหญ่ๆก็5ใบตัวนี้เฮ็ดให้เสมหะงวดเฮ็ดให้ระบบย่อยทำงานดีขึ้นนะครับเป็นกลุ่มสมุนไพรแก้กินพิษไม่ว่าจะแกง น้องอมน้องงัวอมหอยอมป่าอมทุกอย่างเนี่ยต้องมีผักอีเลิศเพื่อเฮ็ดให้มันย่อยง่ายแล้วก็มันแซ่บนะผักอีเลิศเป็นกลุ่มที่มีสรรพคุณในทางด้านยาดีในการช่วยย่อยนะครับเฮาเอามา5ใบนะครับส่วนใบน้อยก็จัก8ใบนะครับผักอีเลิศมันนี้มีใบรุ่นใบใหญ่ตัวแม่ตัวผู้ใบน้อยนะครับผักอีเลิศนี่ยังเอามาใส่กับกลุ่มอาการปวดแขวเก็บแขวนะได้นะครับการวิธีการใส่เฮาจะใส่ส่วนรากของผักอีเลิศหรือรากชะพลูเอามาล้างแล้วก็ตําผสมกับเกลือนะครับหรือผสมกับน้ำส้มสายชู หรือผสมกับเหล้าขาวนะถ้าจุดที่มันมีอาการลำมานาดปวดฟันปวดเหงือกนะครับหากผักอีเลิศนะแก้อาการปวดแขวได้ดีนะครับเอากลับมาเกี่ยวกับระบบย่อยนะครับผักอีเลิศหรือใบจะพู5ใบนะครับตัวต่อมาใส่ใบบักนาวครับใบบักนาวนี่แก้ไข้เพ้อคั่งนะครับมีอาการวิ่นเวียนโค้งเข้งนะครับหายใจบ่ลงใบมะนาวนี่ก็5ใบนะครับตัวต่อมาครับซอยเรื่องของบำรุงธาตุครับปัสสาวะน้ำนะครับตะไคร่นะตะไคร่หรือหัวกิ่งไคร่พวกนี้แหละ2ต้นนะครับต้มร่วมกันนะครับกินนะครับหลังอาหารเช้าหลังอาหารเที่ยงหลังอาหารแล้งต้มไม่ไหม้คณะกินกับอุ่นๆนะครับอย่าห่อนหลายห่อนพอดีพองามช่วยย่อยนะครับมีปัญหาสุขภาพนะครับทักทายแล้วก็สอบถามกันได้ครับเบอร์หน้าไม้กับเบอร์เก้านะ043-236-726ทักทายพี่น้องทั้งโลกโซเชียลนะครับติดตามก็ได้ตลอดนะครับมีปัญหาสุขภาพกับสอบถามนะครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับสนใจเรื่องของสุขภาพกับสอบถามได้นะครับกลุ่มแก้กินพิษนะครับโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาเรื่องเลือดหนืดเลือดข้นนะครับอาการคลิ้งห้อน ตัวห้อนนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่มีปัญหาภาวะเบาหวานภาวะความดันนะครับภาวะไขมันนะกินกบกินเขียดกินแม่งนะครับกินบักไฟกินแล้วมีอาการปวดแข้งปวดขานะครับมีอาการเป็นไข่ออกห้อนนะครับหรือห้อนในนะครับกลุ่มสมุนไพรที่ซอยแก้กินพิษแล้วก็แก้อาการร้อนในง่ายที่สุดนั่นก็คือยาเขียวใหญ่นะครับยาเขียวใหญ่ไปหาอยู่ไสละละยาเขียวใหญ่นะครับร้านขายยาทั่วไปมีครับซองหนึ่งกับว่าจักบาทนะครับแก้อาการห้อนในครับเมื่อเขามีอาการห้อนในเขาก็ใส่ยาเขียวใหญ่ตาใบพ่อตาใบได้ก็ได้ครับขอให้เป็นยาเขียวใหญ่เป็นกลุ่มยาสามัญประจำบ้านนะครับวิธีการใส่นะครับแก้กินพิษหรือแก้อาการห้อนในนะครับแก้ไข้พร้อมนะเฮาก็เอาน้ำเช้าเข่าจักประมาณครึ่งแก้วนะครับเอามาเป็นน้ำกระสายยาแล้วก็เอายาเขียวใหญ่จัก3เม็ด นะครับผสมกับน้ำเส้าเข่ากินดับพิษฮ้อนนะครับโดยเฉพาะคนที่มีอาการฮ้อนในเฮาก็อมสักพักนึงแล้วก็กินเข้าไปนะครับทุก4ชั่วโมงกันมันบ่มีอาการเป็นหลายถ้ามีอาการเป็นหลายออกฮ้อนตัวฮ้อนคิ้งฮ้อนกะทุก3ชั่วโมงเช้าเที่ยงเย็นก่อนนอนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับ043 236 726นะครับเบอร์เก้าเบอร์เดิมนะครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็พี่น้องทั้งโคราชนะครับโคราชนี่ก็มีหลายผู้หลายคนนะครับโทรมาถามเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มยาฝนนะครับยาฝนแก้กินพิษก็มีอยู่หลายตัวด้วยกันนะครับโดยเฉพาะยานั่งแดงนะครับยานั่งแดงนี่เขาตำรับยาได้หลายตำรับยานะครับโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องของน้ำตาลในเลือดนะครับมีอาการไข้นะครับมีอาการชิงห้อนนะครับเข้าติดไส้ยานั่งแดงนะครับเป็นตัวรักในการฝนยานะการฝนยาเขาก็ใส่หินฝนมีดนะครับหินฝนมีดกับอันที่ดีก็ต้องใส่เป็นหินภูเขานะจะปลอดภัยนะครับเอามาฝนนะครับใส่ต่อน้ำน้ำกินเฮานี่ล่ะหรือน้ำอุ่นก็ได้นะจัก1ลิตรนะครับฝนให้เต็มนาหินนะครับเอาใส่ส่วนหากจะแห้งตัวนี้แก้กินพิษถอนพิษนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่กินเห็ดเบื่อนะครับเห็ดพิษเฮาใส่สามารถใส่สูตรนี้ได้ในการถอนพิษนะครับหากยานั่งแดงฝนกินแท่น้ำนะครับดับพิษไข่แก้ไข่แก้อาการห่อนในนะครับแก้กินพิษนะครับรากยะนางแดงเป็นสมุนไพรที่ใส่ได้ดีแล้วก็ใส่กันมาหลายช่วงอยู่คนนะครับขออนุญาตเปิดสายหน้าไม้นะครับ043นะ236 726นะครับขอบคุณสำหรับพี่น้องทั้งอำเภอกระนวลนะครับอันนี้ก็มาปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกทับเส้นนะครับปวดแข้งปวดขายกของนักครับขออนุญาตรับสายครับเมื่อสายเข้ามาแล้วก็ยิงเข้ามาเลยนะครับ
1: ฮัลโหล
0: สวัสดีครับ
1: ปวดตะไคร่หอมนี่มันเป็นยาไหมค
0: ุ
1: ณหมอ
0: ตะไคร่หอม
1: จ
0: ้
1: า
0: ตะไคร่หอมส่วนมากจะใส่ภายนอกครับบ่แนะนำใส่ภายในเพราะว่ามันหอนเป็นยาอยู่ครับส่วนมากเขาจะมีเฮ็ดยากันยุ่ง
1: ก
0: ินบ่ได้ครับมันห้อนครับมันห้อนใส่ตะไคร่บ้านเฮากินดีกว่าครับ
1: ขอบคุณหลาย
0: ครับตะไคร่หอมนี่ส่วนมากจะต้องมันเป็นยาบ่เป็นแต่แนะนำให้ใส่ไพ่นอกครับเพราะมันมีภาวะลดหรือลิดห้อนแห้งนะครับเฉพาะตะไคร่แกงตะไคร่ต้มย่ำทำแกงนี่ก็พอแล้วนะครับส่วนตะไคร่หอมเนี่ยใส่ภายนอกครับเอามาสกัดนะด้วยการกั้นเอามาท่ากันยุ่งคุณละคนท่าหลายเป็นพื้นเนี่ยครับพอมันห่อนนะตะไคร่หอมนะครับโดยเฉพาะง้อควายเฮานี่นะครับเฮาก็เอามาจูดนะจูดหรือผสมกับทูบนะครับไล่ยุ่งได้ดีนะครับส่วนพี่น้องเกษตรกรที่มักจูดมักสุมนะกุมไรแม่งไรยุ่งไรหินกระมัดระวังนะครับในการใส่ฟืนใส่ไฟนะครับต้องเบิ่งพื้นที่น้ำนะครับมันเป็นพื้นที่ที่ติดบ่อนะครับร่มควันมันสุมจับกับเจ้าของบ่อมีเคสหนึ่งมักจุดขออนุญาตรับสายครับมักจุดมักไรยุ่งไรหินนะครับดมไปดมมา5ปี10ปีเจ้าของเป็นโรคมะเร็งปอด
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: คุณหมอว
0: ่
1: ายานอน
0: บ่
1: หล
0: ับ
1: ม
0: ัน
1: ม
0: ี
1: อย่าง
0: แน่บ่มื้อคุณยานอนบ่หลับอาการไม่เป็นแบบใดคุณย่าอยู่สักปีแล้ว
1: 72ค่ะ
0: โทษจากไส
1: จากโคสุมค
0: ่
1: ะ
0: โคสุม
1: ค่ะ
0: มีโรคประจำตัวบ่ครับ
1: มีความดันค่ะ
0: ความดันเนาะความดันสูงไปไหนครับร้อยเท่าไหร่
1: ร้อย70กว่าพละค่ะ175 77พละ
0: ป่าโทษบ่ค่อยควบคุมอาหารดิความเข้มกินประแดกซุมือบ่
1: บัวครับบัวบ่ค่อยมักของเข้ม
0: พอมักของเข้มก็ขึ้นสูงจะทําอ้วนหรือจอย
1: จอยค่ะ
0: จอยท้องผูกบ่ครับ
1: จ้าท้องผูก
0: ท้องผูกบ่ค่อยทายต้องแก้ปัญหาเรื่องการขับทายก่อนเนาะ
1: จ้า
0: ค่ะเบื้องต้นนี่ห่อเอาบักขามเปียกแก้ปัญหาเรื่องตัวนี้ซะก่อนการขับทายคันขับท้ายดียังค่อยไปคันที่สองอังคารหน้ายังค่อยโทรมาใหม่เบื้องต้นเนี่ยเอาฟักคู่จักหนึ่งฟักหมากคู่เท่าเนี่ยครับหมากดำๆเนี่ยเอามาทุบอาจจะเคืองฟักพ่อหมากคู่จักเคืองฟักหรือจักคืบสองคืบเท่านี่แหละตัวต่อมาบักขามเปียกจักสองขอนิ้วหัวแม่มือตัวที่สามตะไคร้จักสองต้นตัวที่สามตัวที่สี่กระช่ายจักสองหางครับแล้วก็ใบเน่าจักหาใบต้มกินหลังอาหารเช้าหลังอาหารแรงครั้งละครึ่งแก้วกาแฟ
1: แ
0: ค
1: ่ปั้นเกี่ยวบอลร้านตำเชี่ยวข้องกับบะแกงกับแกงหมู
0: ครับครับบะขามเปียกครับบะแข้ง
1: คร
0: ับ
1: เขียวพ่วง
0: ครับ
1: แล้วตำแล้วเก็บไว้เราซื้อไว้มันแข็ง
0: ใช่ไหม
1: คุณป้า
0: ค่ะตากแข็งไว้อันนั้นสูตรอันนึงเฉพาะคนที่เป็นร่างกายปกติแต่ครับของคุณย่ามันทายเบาออกต้องแก้อันนี้ซะก่อน
1: จะ
0: ไปกินคือเขาครับเพื่อนยังแข็งแรงเฮ้ามีโรคประจำตัวอยู่ทายเบาออกต้องแก้อันนี้ก่อนฟังตามหมอบอกนี่จะไปลื่นจะไปเคล็ดนอกเหนือจากนี้ต้องแก้ปัญหาการขับทายก่อนกันไปกินแล้วนะมันติดเป็นแนวใหม
1: ่ว่าเส้นรายงานจะมาหลับในแถวคุณหมอในพวกคุณสามหมอนี่แหละค่ะ
0: ก็แก้ปัญหาตรงนี้ก่อนครับแล้วก็ควบคุมอาหารแสลงอย่ากินของพิษครับ
1: แล้วคุณหมอเลยค่ะ
0: 087
1: เด
0: ี๋
1: ยว087
0: 944
1: 944
0: 16
1: 16
0: 11
1: คร
0: ับควบคุมอาหารแล้วก็พยายามวัดความดันบ่อยๆอย่าให้มันเกิดนะครับมันเส้นเลือดสมองมันถี่แตกเด้
1: จ้า
0: ครับขอบคุณครับ
1: ครับ
0: ครับประมาณระวังนะครับเรื่องของอาหารการกินนะครับยังเคดีนะครับอยากจะนอนหลับจะจะไปกินกุ้มยาที่มันเฮ็ดให้ดับความห่อนลงโดยเฉพาะความดันมัน170นี่บ่ได้เด้มันจะไปคนละยางกันนะสูตรที่ใส่บักขามเปียกใส่เครือกอฮ้อใส่บักแข้งใส่หัวหญ้าเหี่ยวหมูตำผสมกันละเอียดผสมน้ำผึ้งกินก่อนนอนนั่นคือกลุ่มที่บ่มีภาวะโรคแทรกซ้อนบ่มีความดันสูงบ่มีการขับถ่ายยากนะต้องแยกให้ออกนะครับตัวนั้นมันจะดับความห่อนของเลือดนะแต่ในกรณีที่มีความดันสูง160 170สมุนไพรคุมรสขมมันจะกดนะครับหรือมันจะหลอกนะครับร่างกายเฮ็ดให้เกิดภาวะอาการร่างกายที่มันจะเป็นแนวใหม่มันบ่ถูกกะโหลกต้องแก้ปัญหาด้วยการขับถ่ายให้มันเป็นปกติซะก่อนอันนี้ก็ฝากไว้สำหรับผู้ลงคนบ่เข้าใจวิธีเรื่องของสุขภาพกินยาให้มันถูกกับโรคนะครับรักษาอาการให้มันถูกกับธาตุสภาพร่างกายของคนเฮามันบ่คือกันนะครับโดยเฉพาะคนที่นอนบ่หลับนี่เคสบางเคสก็ใส่สมุนไพรสูตรที่1เคสบางเคสใส่สมุนไพรสูตรที่2เคสบางเคสใส่สมุนไพรสูตรที่3แล้วแต่อายุนะครับแล้วแต่อาการโรคนะอันนี้ต้องพิจารณาควรปรึกษาแพทย์ก่อนใส่สมุนไพรอย่างที่สนทนากันนะครับแล้วก็สอบถามกันมาหลายนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่มีภาวะเรื่องของต้มลูกหมากนะไปกินสมุนไพรต้มลูกหมากกลุ่มลดยาลดห้อนกินแล้วเกิดความดันเพิ่มขึ้นสูงอันนี้ควรหยุดยาทันทีเพราะว่าท่านรักษาวัตถุกะโหลกนะครับฝืนกินไปหรือกินดันกินไปหรือบ่เข้าใจนี่อาจจะเฮ็ดให้ภาวะเส้นเลือดสมองนี่แตกตีบตันได้นะครับโดยเฉพาะกลุ่มสมุนไพรกลุ่มลดห่อนลิดห่อนเช่นกระว่านการผู้อบเชยนะกำลังวัวเถลิงพวกกลุ่มยาบำรุงกำลังเนี่ยพวกเราควรกินเข้าไปเพื่อเฮ็ดให้ต้มลูกหมากมันทำงานได้ดีขึ้นแต่ว่ามันผิดกะโหลกเรื่องของความดันอันนี้มันจะกินยาไม่ถูกกะโหลก เกิดผลข้างเคียงนะครับจะฝากไว้นะครับสำคัญถ้าไม่เข้าใจนะครับควรปรึกษาแพทย์นะรายการนี้ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่จะเพิ่มความรู้ให้ครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเรื่องปัญหาสุขภาพนะครับแบบง่ายๆนะครับติดตามก็ได้ทุกวันอังคารนะครับโดยเฉพาะเรื่องของปัญหาสุขภาพการใช้สมุนไพรครับแพทย์แผนไทยนะครับด้านเวชกรรมไทยนะด้านเภสัชกรรมไทยนะครับหรือกลุ่มยาพื้นเมืองนะครับโดยเฉพาะกลุ่มยาฝนผู้ละคนก็สนใจนะครับอยากได้วิธีการก็โทรมาปรึกษาได้นะครับ043-236-726คำมีโรคประจำตัวแล้วนอนว่าหลับนะครับอันนี้คือว่าอาการโรคมันเริ่มที่จะรุนแรงขึ้นนะครับบางคนนี่บ่นอนต่อเนื่องนะครับมีหลายเคสนะครับมาปรึกษาบ่นอน1เดือน2เดือน3เดือนนะกินยาแล้วก็ดีขึ้นแต่ว่าห่างการรักษาแล้วก็ห่างจากหมอไปนะครับแล้วก็จักประมาณ3เดือน4เดือนกลับขึ้นมากก็ได้นี้ได้ยินแต่ข่าวนะครับการนอนบ่หลับต่อเนื่องนี่เป็นจุดสัญญาณเตือนว่าร่างกายเกิดปัญหาที่ผิดปกตินะครับควรต้องให้นอนหลับเป็นปกติทุกมื้อนะครับหมอเองก็เจอคนไข้นะครับหลายคนนะบางคนรักษาพอถึงกำลังโรคก็ไปด้วยไว้อันควรนะครับเนื่องจากนอนบ่หลับบ่แม่นว่านอนบ่หลับมื้อ2มื้อเด้อครับเป็นเดือน2เดือน3เดือนนะอันนี้ต้องใส่คุ้มยาชนิดพิเศษนะครับแล้วก็ต้องปรึกษาแล้วก็ต้องตรวจวินิจฉัยนะสำคัญผู้ใดท้องผูกนะครับท่ายากนะ2มือข้าง3มือข้างท้องอืดท้องยืงท้องจุกท้องเสียดพยายามไปตรวจสุขภาพนะครับใส่บัตรประจำตัวประชาชนนะครับเข้าสู่ขบวนการตรวจนะสถานพยาบาลใกล้บ้านหลายแห่งนะครับเข้ากับเข้าไปเลยผู้เราก็มีอาการปวดท้องแน่นท้องนะครับจุกท้องนะเนื่องจากระบบร่างกายบ่ค่อยจะแข็งแรงโดยเฉพาะกลุ่มที่มักกินอาหารแสลง043-236-726นะครับกลุ่มภาวะไตเสื่อมไตวายนี่ก็หลายเคสนะครับก็ปรึกษามานะครับกลุ่มโรคไตนะครับส่วนมากจะใส่กลุ่มยาซอยขับปัสสาวะนะครับแล้วก็บำรุงไตนะโดยเฉพาะกลุ่มที่มีโรคประจำตัวนะครับโรคเบาหวานโรคความดันโรคไขมันนะครับการที่จะรักษาหรือฟื้นฟูกลุ่มโรคไตได้เฮาก็ต้องแก้ปัญหาที่โรคประจำตัวซะก่อนนะครับแก้ที่เบาหวานแก้ที่ความดันนะครับแก้ที่กลุ่มที่เฮาต้องกินยาต่อเนื่องกินแต่ละครั้งกินเป็นหอบนะครับกินต่อเนื่องนะครับก็เฮ็ดให้ภาวะไตมันทํางานหนักนะครับกลุ่มนี้นะครับต้องควบคุมเรื่องอาหารนํานะครับอาหารที่ดีต่อสุขภาพคือ1บ่เค็ม2บ่มักดองนะครับโดยเฉพาะกลุ่มมักดองนี่เป็นกลุ่มที่กระตุ้นเฮ็ดให้เซลล์เฮ็ดให้ร่างกายเฮาเกิดการอักเสบนะครับเริ่มตั้งแต่พิละส้มไข่ปลาส้มหมูส้มงัวนะนอไม่สมนะส้มนี่พิษโรคนะครับสำหรับคนที่ป่วยส่วนคนที่บ่ป่วยแข็งแรงก็กินได้ตามสะดวกนะครับขออนุญาตเปิดสายหน้าไม้043-236-726นะครับลักษณะอาการโรคไตที่มันเสื่อมนะครับมักพบเคสก็คือ1มีอาการเมื่อยนะครับเมื่อยช่วงต่อย่ำแมลงหรือยางไก่ในเมื่อยอ่อนแห้งแล้วก็มีภาวะบวมนะบวมตามหน้าแข้งบวมตามหลังเท้าเอามือกดเอานิ้วกดนี่จะบุ๋มนะครับแล้วก็ปัสสาวะมักจะติดขัดนะครับแล้วก็โดยเฉพาะขออนุญาตรับสายครับ043-236-726ผู้ที่กินยาประจำนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผม
1: มาจากบ้านฟางนะคะอาจจะถามว่าอันนู้สวัสดิ์เนี่ยมันเจ้าเหรอสวัสดิ์มันออกห่อนแต่กับนี่สมุนไพรอันตัวใดเนี่ยคะ
0: สมุนไพรออกฮ้อนที่มันเศร้าแล้ว
2: ค่ะ
0: เป็นมะโดนไปครับเป็นเองหรือว่าผู้ได้เป็นครับ
2: เป็นเองค่ะเป็นเรียนค
0: ่
2: ะ
0: อายุเท่าไหร่ครับ
2: อายุ69ค
0: ่
2: ะ
0: โอ้69ปีท่ายากบ
2: ่บ่ค่ะ
0: มันเกิดจากภาวะเสื่อมมันหลบในนะครับ
2: ค
0: ุมนี่ต้องใส่คุมวิธีการกระทุ้งพิษออกครับใส่คุมยาหารากครับแล้วก็ต้องใส่คุมยาท่าเบื้องต้นก็ใส่เสลดพังพอนครับเสลดพังพอนหรือพญายอท่าแล้วก็ใส่คุมยากินเป็นคุมยาหารากนะครับแล้วก็คุมยาแปรไข่ต้อง
2: แต่นี่หลักอย่างน
0: ี้
2: คะ
0: เจ๊เอาไปให้กินเองบ่ครับ
2: ถ้าอยากถามเบิ้งค่ะ
0: ก็จะมีรากเนี่ยนางรากคนทารากขิ้งชีรากข้าวเจ๊ม่อมรากมะเดื่อชุมพรครับ
2: แล้วว่าคำถามยากพูดถามท่านผู้หัวละ
0: ครับครับก็เป็นมันจะเป็นกลุ่มยาที่ใช้ในการกระทุ้งพิษแล้วก็ยาครอบไข่มันจะเป็นวิธีการอยู่ประมาณ 3-4 ขั้นตอนครับแล้วก็เฮาต้องใช้ยาท่าจนกว่าไอ้หัวที่มันเป็นแผลมันจะเป็นจุดๆดอกดึงออกมามันจะเป็นเหมือนสิวเสียนอ่ะถ้ามันลดออกมาแล้วก็ตัวนั้นมันก็จะหายเลยครับแล้วเฮาก็ควบคุมเรื่องของอาหารที่มันแพ้เช่นที่ห้องปวดปวดเนี่ยห้องกินอย่างเมื่อก่อน20,000-30,000จำได้ป่ะกินปลาหนังกินปลาคอปลาบูปลาโดกินเนื้องัวเพราะมีข้อมูลป่ะครับ
2: ค่ะทำรอบว่าผมรับควรช่วยทางคุณหมอเหรอคะ
0: โอเคครับผมขอบคุณครับ
2: คร
0: ับ ครับขออนุญาตตั้งสายนะครับกลุ่มงูสวัสดที่มันลบในคำว่าลบในคือแผลมันแห้งแล้วยังง่ายหนึ่งเราแผลแห้งแล้วเราไปใส่กลุ่มยาเคมีแบบรุนแรงเนาะนะครับไปท่าแล้วก็กินพร้อมเด้มันก็แห้งแต่ว่ามันเสื้อมันบ่ออกนะครับกลุ่มงูสวัสดนี่เป็นเชื้อชนิดเดียวกันกับอีซุกอีไสอีซุกอีไสนี่เป็นครั้งเดียวเท่านั้นมันก็ได้เป็นกับเป็นแค่ช่วงตอนน้อยๆมันหายแล้วมันก็จะลบในมันก็จะถามือฝังอยู่ในปมประสาทนั่นแหละอายุ50-60เมื่อร่างกายอ่อนแอคิดแนวนั้นคิดแนวนี้คิดน้ำพยาธรรมคิดเรื่องน้ำมันคิดเรื่องนั่นเรื่องนี้ร่างกายเสื่อมหรือร่างกายมีความวิตกกังวลเฮ็ดให้ภูมิต้านทานมันอ่อนแอมันก็จะพุทธขึ้นมากเป็นงูสวัสดนะหรือเป็นไฟล่ามทุ่งเป็นขยุ่มตินหมาเป็นตุ้มๆเป็นพองๆแล้วแต่อาการเนี่ยเป็นน้ำช่วงสวงเป็นช่วงเอวเป็นช่วงมือเป็นช่วงหน้านะการเข้าตานี่การรักษาบริการตาบอดนะใครพอได้ใส่คุมยาที่มันแห้งก็มันก็จะลบมันก็จะแห้งแล้วมันก็จะพุทธขึ้นมาเมื่อเฮากินของแสลงเช่นกินปลาหนังเอามันเกี่ยวกันอยู่บอกก่อนร่องบางกินเป็นยังครับนะกินปลาไหลปลาดุกปลากดก็จะปวดเลยนะครับปวดจุดที่มันเป็นแผลล่ะมองเอิ้นบ่ปวดคันเป็นยุมองซวงมองเอวกับปวดยุมองหันหลับนะครับปวดตลอดนะปวดจนไม่ได้นอนนะครับพอผิดมันยังอยู่ก็ต้องใส่คุมยาดับความห่อนใส่รากนะครับยานั่งรากชิงชีรากค้นท่ารากเท้าแย่มอมรากมะเดื่อชุมพรกลุ่มยาเบญจโลกวิเชียนกลุ่มยากระทุ้งพิษไข่นะครับแล้วก็ใส่ยาครอบไข่ยาแปรไข่แล้วก็ใส่ยาท่ากับท่าแล้วมันจะเย็นวาฝากนะโดยเฉพาะพญายอหรือเสด็จพังพรนะวิธีการใส่เขาก็จะหุงเป็นยาหรือเป็นครีมหรือเอาเสด็จพังพรมาปั่นใส่ผักตำนิ่นปั่นใส่ผักหนอกเนี่ยพอมันจะเย็นวาฝากขึ้นอันนี้มันจะดีกว่ากุมยาอย่างอื่นนะครับหรือบางคนก็ใส่ข้ามหมากนะท่านะครับอันนี้ก็แล้วแต่สูตรได้หมดพอให้มันสวงมันเศร้าสำคัญคืออย่าฟ้าไปกินอาหารแสลงถ้ามันหายมันกระทุ้งพิษเสื่อมันลดแล้วอยากกินยังก็จะค่อยกินมันยังค่อยบ่ปวดนะครับกลุ่มไข้พิษไข้การนะครับอยู่ในคัมภีร์ปักกศิลานะโดยเฉพาะกลุ่มงูสวัสดเป็นโรคที่สลับซับซ้อนนะมักจะเกิดขึ้นกับคนที่ภูมิต้านทานอ่อนแอนะครับอายุ50-60-70ซึ่งเดี๋ยวนี้มีเคสค่อนข้างที่จะหลากหลายหลังจากช่วงโควิดมาเฮาเกิดยังขึ้นกับบ่ฮู้นะครับมันเห็นในภูมิเฮาเปลี่ยนไป นะฉะนั้นแล้วเรามาระวังเรื่องสุขภาพนะครับคันเป็นไม่ไม้คันงูงูสวัสดมันขึ้นไม่ไม้เนี่ยเฝ้าไส้เสลดพังพ่อนหรือพญายอนะอาจจะมาปั้นแล้วก็กองเอาน้ำเอามาผสมกับดินสอพองนะดินสอพองคันมันแรงที่มันเข้าสื่อมากภาษาแล้วก็เอาไปขั่วก่อนนะครับขาดคือโรคแล้วก็มาผสมกับเสลดพังพ่อนที่เป็นน้ำแล้วผสมกันเคี้ยวๆขาวๆท่าจุดที่เป็นมันก็จะคอยดูดพิษออกอันนี้แบบง่ายๆนะครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจ043-236-726นะครับอาหารก็ยังต้องระมัดระวังนะครับมันเกี่ยวกันอยู่บอกนะครับเรื่องอาหารเกี่ยวจะครับนะอาหารที่เราแพ้นะครับเป็นยังอาหารมันคือแพ้กับคนทางเอเชียโดยเฉพาะทางโซนอีสานนะครับโซนอีสานเฮานี่เป็นกลุ่มประเทศที่กวดหินดินทรายสาครน้อยนะครับเป็นมูลเหตุการเกิดโรคเป็นสมมติฐานของโรคนะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่ฮอนนะครับพยานรับสายครับจะบ่คือกลุ่มประเทศยูยิวนะประเทศยิวประเทศแขกกลุ่มนั้นเพิ่นจะแข็งแรงสวัสดีครับครับเชิญครับ
3: ไอ้ผมก็ถามแล้วไอ้ใบเตยเนี่ยเขาเอามาต้มกินแค่น้ำด้วยนี่มันติดอันตรายบ่ครับ
0: กินเพื่อหยังครับ
3: ก็อยากกินมันเขาว่ามันเป็นยาบำรุงหัวใจไปซั่น
0: โอ้คันจะบำรุงหัวใจก็ต้องใส่อย่างอื่นเติมน้ำคันกินเดียวๆมันเย็นโพด
3: โอ้คันกินเดียวๆบ่ดีบ่ครับ
0: บ่ดีครับย่ำตำบักฮุ่งเขาก็บ่กินแต่บักฮุ่งอย่างเดียวคัน
3: โอ
0: ้ตำบักฮุ่งเนี่ยพอตำใส่อย่างเนี้ยเอา
3: ก็ครับบันนี้ผสมไม่ยังนะครับใบเตยใส่อะไรนะครับ
0: ผมถามมาตำบักฮุ่งนี่ย่ำเขาตำเนี่ยมันจะมีบักฮุ่งมันบ่บักฮุ่ง
3: เน
0: ี่
3: ยเข้าใจยุ่งนี่เข้าใจยุ่
0: งกันนั่นละกำลังเชื่อมย่องเนี่ยตำบักฮุ่งมันจะมีบักพริกบักพริกนี่มีเผ็ดบักหน้ามันมีสมปลาแดกมันเข้มน้ำปลาเข้มนี่น้ำตาลก็ใส่เห็นบ่นี่คือการปรุงคือการกันเฮากันเฮาจะบำรุงหัวใจเนี่ยเฮาใส่พวกความหอมน้ำนะครับใบเตยใบบักนาวตะไคร้จังสิกระช่ายจังสินะครับใส่อย่างนึงอย่างน้อยๆต้มกินแล้วมันจะสุขุมแบบฮ้อนมันจะดีกว่าถ้ากินแต่ใบเตยมันจะเย็นมันจะกินไปแล้วมันจะเฮ็ดให้เลือดลมเฮามันหนืด
3: ครับ
0: ต้มใช้สัก3อย่าง4อย่างอย่างละนิดอย่างละน้อยใบบักนาวใบบักกู
3: ใบครับใบบักนาวจ
0: ัก
3: ใบ
0: สัก5ใบ
3: ใบแล้วก็นี่ตะไคร้จักห
0: ั
3: ว
0: ตะไคร้สัก2หัวจะใส่หลายคือบักพริกเนี่ยมันเป็นดิบเผ็ด
3: ครับตะไคร้2หัวใบบักนาว5ใบเนาะ
0: ครับแล้วก็
3: อันใดอีกคร
0: ับ ใบเตยก็5ใบ
3: ใบเตย5ใบแล้วก็ไอ้เรื่องโกอีกอันนึง
0: กระช่ายจัก2หักกระช่ายนี่
3: บ่เอาหักมันเอาหักมันบ่ครับเอาหัวมัน
0: เอาคันหัวจักหัวนึงหักจักหักนึงจะใส่หลายมันเผ็ด
3: ครับ
0: อันนี้กินสัก3เทื่อ4เทื่อจะไปกินแท้น้ำเด้
3: บ่ครับผมก็กินแท้น้ำได้นะ
0: บ่ได้กินสัก3เทื่อจะไปกินหลายหากินเนื้ออื่นนี่จะไปกินหั่นบัดมือบ่แม่นบ่ได้กินหยังเด้ครับ
3: โอ้
0: กินพอดีพองามแหม
3: ก็ผมบ่ฮู้นะผมจะโทรมาถาม
0: มื้อนี้ล่ะสิฮู้ครับก็เตะฟุตบอลแล้วบ่แม่นเตะบัดมือก็เมื่อยตะเนาะเขาก็เตะแค่45นาทีแต่เขาก็พักนั่งเศร้ามีแห้งว่าเตะไม่จริงนะครับมันไม่มีความจำเป็นต้องมากินให้มันหายวันนี
3: ้
0: กว่าเขาจะป่วยมาได้ตอนนี้อายุสักปีแล้วครับ
3: 78ป
0: ีกว่าจะป่วยมา78ปีแล้วมันจะมาเศร้าหามือ6มือ7มือจังไหนค่อยๆกินขอบคุณครับ
3: ผมว่าผมเข้าใจว่ากินให้เป็นยาผมเรื่องหัวใจนะ
0: กินได้อยู่แต่ว่ากินพอดีพองาม
3: ครับ
0: มันกินหลายพวดกินมักย่องมันสิเป็นแนวไหม
3: ครับ
0: ขอบคุณครับ
3: คร
0: ับ ครับวิธีการกินสมุนไพรก็ต้องกินเนี่ยมันถูกเวลาเวลานะครับเช้าเที่ยงเย็นนึกเสียกินตามการก็คือเวลาช่วงของเสมหะช่วงเช้า 6:00 น.ฮอด 10:00 น.ช่วงปิตะนี่ก็ช่วง 10:00 น.ฮอดบ่าย 2:00 น.ช่วงวาตะช่วงล่มก็ช่วงบ่าย 2:00 น.ฮอด 6:00 น.แลงตามเวลาทุก4ชั่วโมงทั้งว่ากินเทื่อนึงว่าแมนว่าอยากเศร้าหลายกินหลายบ่แมนเด้คันแบบนั้น หมอตกงานโรงพยาบาลกระบอมีต้มกินเบิดมือเบิดเว้นบ่ได้นะครับหลายคนเข้าใจผิดมาทำความเข้าใจใหม่นะครับกินสมุนไพรกับขึ้นอยู่กับเขตของสมุนไพรนั่นเองครับบ่แม่นว่าสมุนไพรอย่างเดียวรักษาขอบจักรวาลอันนี้เขาเรียกว่าผิดแล้วนะขออย่ารับสายครับกินให้มันถูกกับโลกกินให้มันถูกกับธาตุให้มีความรู้นะครับให้มีสติให้มีปัญญาอันนี้สำคัญอย่าหลงนะครับอย่าหลงทางสวัสดีครับครับเชิญครับผมจากไส
4: ปวดซีทั้งหัวเงินเด้อท่านเด
0: ้อหัวเงิน
4: เออปวดซีนอนหน้าทั้งหัวเงินดีแหละแทบจะจำไม่ได้ได้โทษ
0: ปา
4: ตอนนี้ผมมีอาการของผมเดี๋ยวนี
0: ้ครับ
4: เดี๋ยวนี้ได้ใส่ไม้สองไม้เป็นซีขาเป็นยางออกให้ออกหน้า
0: ครับปีแล้ว
4: ผมก็75ปีนี่แล้ว
0: ตอนเป็นบ้าไม่ได้ใส่เนาะ
4: ครับไม่ได้ใส
0: ่ครับถามว่า
4: อยู่วัง2-3เดือนนี่แล้ว
0: ครับ
4: ผมว่าที่เฮ็ดบันคบเพื่อไปผมก็เคยไปให้หมอบ้านเขาบีบเพื่อนวดอยู่ซุ้มนึงว่าจะไปบีบหลายเด้อมันบ่แม่นแนวเด้อ
0: ครับน้ำหนักจักโล่สูงเท่าใด
4: ผมก็สูง61นี่แหละ
0: 161
4: ครับ
0: น้ำหนัก
4: บ่น้ำหนักแต่60กว่า
0: เท่าไหร่69
4: พอ63 64นี่แหละ
0: อืมพอดีบ่วันครับ
4: ครับ
0: ถามมา
4: ผมอยากว่าเอาเฮาเปิดย้ายกับทั้งคุณหมอบ่ไปจําแล้วผมเลยว่าเราเลยสิคนบ้านคนหยังอยู่ทั้งในบ้านใบหยังสิมาเฮ็ดประคบให้ผมได้เอาหยังแน่นเด
0: ้ประคบส่วนไหนเหตุที่ประคบเพื่อหยังมันเจ็บมันปวด
4: ส่วนลำแข้งลำขานี่แหละเพราะว่าเฮาลูกขึ้นย่างไปนี่มีแช่งมันจะปั่นเด้อกับท่านมันจะปั่นลง
0: ท่ายยากป่ะครับ
4: ก็ท่ายปกติอยู
0: ่มีโรคประจำตัวป่ะโรคหิตจาง
4: คือโรคของผมได้ที่ก็เป็นพวกโรคไขมันในเส้นเลือดแต่ว่ามันลดลงแล้วก็มีพวกความดันนี่แหละ
0: อ๋อกินยาประจำ
4: กินประจำผมกินยาประจำ
0: กันกินยาประจำผิวหนังบอบบางป่ะ
4: ป่ะก็ปกติอยู
0: ่ย่างไปน้ำปลาน้ำยังบ่มีเลือดออกตามแขนตามขา
4: บ่มีออกมีหยัง
0: อืมครับเกิดเดือนไหนเกิดเดือนไหน
4: ผม
0: ครับ
4: ผมเกิดเดือนกุมภา
0: ธาตุไฟสีห้อนคันที่ใส่ลูกประคบต้องระวังอย่าให้มันพองนะครับใส่ใบนาดใบเป้านะครับใบสมป้อยใบบะขามหาได้ก็เอามานั่นล่ะนะครับใบต้นข้อแล่นใบต้นแดงนะครับแล้วก็
4: ใบบักแดงเขากินมากิน
0: แ
4: ม่นบ
0: ่แมนๆครับอาศัยส่วนใบครับแล้วก็ใบนาดไปเป้า นะครับแล้วก็ส้มหวานกับส้มไพร่หวานไฟเนี่ย
4: ผมปลูกกันหวานอันหมดลูกเข้าไว้ย่ายแล้วว่าได้ยินเพิ่นยายหมอบอกว่าเอายาอย่างเล่าเลยกดออกมาน้ําที่ผมปลูกไว้ออก
0: ได้ครับแต่ว่ายายาใส่หลายมันฮ้อนครับใส่ได้เบิดส้มหวานหวานไฟหวานชักมดลูกหวานมหาเมฆขมิ้นชั่นขมิ้นอ้อยมื้อนี่ได้หมดเอามายางละนิดยางน้อยเยอะมากเป็นทีละกระมังเด้ซับๆๆๆแล้วเฮาก็เอาเกลือใส่จังน้อยแล้วก็เอาไปห่อผ่านแล้วก็ไปนึ่งวันนี้ย่ํา
4: หมูน้ําลําขาเฮามันบ
0: ่ย่ําเฮาสิหมูเฮาก็ทาน้ํามันก่อนน้ํามันบักข้าว

0: ันไปรบทหารเขาก็บอกผู้เฒ่าไปคัน60เขาไปนั่ง
1: เขาก็บอกยุ่งซุ่มเขาทำงานเจ้าก็จะหาเงินเจ้าใส่ตัวส่งไปใส่เจ้าเศร้าว่าก็บอกว่า
0: เอาโอเคเนาะขอบคุณครับ
1: เอาฟังอยู่ประจำเด้อครับท่านเด้อ
0: ขอบคุณครับขอบคุณอยู่ดีมีแห้งครับครับอยู่ดีมีแห้งฮักแห้งกันไว้นะไปพ่นกินเข่ามากพี่กินป่าอย่าลืมนะครับสังขารมันมาเที่ยงดิหลวงพ่อมาแต่ผู้หนองสองห้องนะครับอาตมากับบวชมันจะเป็นเน่นแหละเป็นเน่นนี่ก็เป็นแล้วเป็นหลวงพี่นี่ก็เป็นแล้วเป็นหลวงพ่อก็เป็นแล้วเป็นหลวงปู่ก็เป็นแล้วต่อไปนี่จักสิได้เป็นหยังอันนี้หลวงพ่อพ่อคุณนะครับวัดหนองแวงครับขออนุญาตรับสายเสร็จแล้วก็เลยถวายความรู้ให้กับหลวงปู่นั่งเทศหลายจนหลังคดหลังโกงสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณหมอถามไอ้คุณหมอรู้จักผักขี้นาคบ่ฮะ
0: ผักขี้นาคครับถามว่าก
2: ินถ้าเฮากินต้นเนื่องไปเรื่อยๆเรื่อยเมื่อถ้ายอด2ยอดไปกินแบบไอ้กับข้าวอย่างเงี้ยมันจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพครับ
0: บ่ได้ครับส่วนมากผักของกินเฮามันปลอดภัยหมดนะครับ
2: โอ้ครับ
0: ยกเว้นว่าเฮาไปกินอันไอ้ของที่มันบ่เคยกินเช่นดองดึงจังซี่อันนี้กินละซักง่ายๆๆๆๆกรดนะ
2: เอออ
0: ัน
2: น
0: ี้
2: ก็ถือว่ากินประจำเพราะว่าอยู่บ้านนี้ต้นเนาะ
0: เออกินในเบิร์ดครับพักพื้นเมืองเขากินในเบิร์ดครับ
2: โอ้ยครับอ้าวขอบคุณอะไรคร
0: ับครับขอบคุณครับขันซุ่มพักซุ่มหญ้าซุ่มพืชพักในท้องถิ่นเฮาปูหญ้าตาง่ายผ้ากินกินในเบิร์ดครับบ่มีดอกผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงวัยนี่จะเอาแนวบ่ดีป้อนใส่ปากเล็กน้อยนะตะกี้แต่ก่อนนี่อีลาบักลามันจะไปกินเด้อตับไก่ขืนไก่มันน่ะจะไปกินมันจะเป็นสร้างแม่นคมเพิ่นเด้นี่แต่จะว่าจะของผู้เฒ่าตัวเฮามันบ่แม่นเพราะระบบย่อยของเด็กมันไม่เหมือนกับระบบย่อยของผู้ใหญ่นะกลุ่มนี้มันผิดโลกตับไก่ขืนไก่ตับเป็ดนี่โดยเฉพาะตับเป็ดตับเป็ดนี่มันเป็นอย่างคือผิดโลกผู้เฒ่าว่าดำตับเป็ดอีลาเจ้าคือดำตับเป็ดแท้ตับเป็ดมันดำเพราะมันห่อนคันว่าเข้าใจคำว่าตับห่อนเนี่ยเป็นซื้อตับไก่ตับหมูมาตากแดดเด้อตาก1แดด2แดดมันจะดำแหล่เข่าแหล่เข่าดำตับเป็ดเครื่องเป็ดเนี่ยมันจะห่อนก็เครื่องไก่เด้เอ้ามันเป็นอย่างก็เป็นดังสั่นเป็ดมันเลยมักเล่นน้ํามาดับความห่อนนะครับเป็ดนี่สามารถย่อยบักหอยย่อยเปลือกหอยนี่เอามาเป็นอาหารได้เปลือกไข่เป็ดเนี่ยมันก็เลยแข็งกว่าเปลือกไข่ไก่เป็ดเลยเป็นกลุ่มสัตว์ที่เกิดความห่อนเกิดพลังงานสุรพลสมบัติเจริญเนี่ยหนาวจะตายอยู่แล้วจะมีท่อนหนึ่งว่ากินเป็ดย่างไฟแดงคนจีนเลยมากินเป็ดย่างพอคนจีนนี่มีหิมะมันหนาวฉะนั้นแล้วกินเป็ดนี่ต้องจะกินย่ำหนาหนาวถ้ากินหนาห่อนมันสิห่อนเชื่อมโยงมาคนไข่นี่มันมีอุณหภูมิความห่อนในร่างกายโรคเบาหวานโรคไตโรคตับโรคปอดโรคมะเร่งหรือโรคต่างๆนี่มีเกิดความห่อนอยู่แล้วเขาเรียกว่าคนไข้ความห่อนในร่างกายมันเพิ่มขึ้นอยู่แล้วเป็นปกติห่อนก็คนปกติคันไปกินเป็ดมันก็จะห่อนขึ้นไฟธาตุก็สิแตกเนี่ยนอกเลยนะครับ1เป็ด2อึ่ง3ปลาไหล4หนองงั่วนี่อย่าไปแตะต้องนะคันอยากกินก็คือยอมรับสภาพว่ามันสิเป็นแนวใหม่นะครับมันคล่ำอะไรคือคลามมันแพ้นะครับอย่าไปล่องนะครับสำหรับคนอยากจะว่าเข้าใจอยากล่องกับอันนี้ก็สุดทางที่จะแนะนำ0432367226เป็นโรคฤทธิ์ดวงทวารไปกินมันก็แตกเลยยังแตกทวารมันแตกน้ำแดงๆก็ไหลออกมานะย่ำห้องเข่าห้องน้ำนะผู้ละคนก็ปวดไข้ขึ้นตรงทวารผู้ละคนก็ออกเลือดกำเดาออกทวารจมูกออกเนี่ยเกิดจากการกินของผิดเด็กน้อยไปยังคือเลือดกำเดาออกเพราะว่าความห่อนของร่างกายเด็กน้อยมันหลายเพราะว่าหัวใจของเด็กน้อยมันเต้นเร็วนะครับ100ครั้งต่อนาทีไปตากแดดเนี่ยเพราะว่าเส้นเลือดฝอยในโพรงจมูกเด็กน้อยมันจะเปราะบางมันก็เลยเลือดกำเดาออกฉะนั้นแล้วผู้ใดมีภาวะเลือดกำเดาออกบ่อยๆนี่ก็เกิดจากความห่อนข้างในควรคล่ำเด็กน้อยก็ต้องคล่ำน้ำแล้วแต่วัยนะครับแต่คันแนวเฮาหรือกรรมพันธุ์เฮาแข็งแรงเฮาจะกินอันใดที่มันถูกอกถูกใจกับตามสภาพนะเรื่องอาหารการกินนี่สำคัญกินยาดีก็เหมือนกันนะครับการใช้ยาต้องเข้าใจ

0: ต้องทำความเข้าใจก่อนว่ายาที่เรากินมันคือกลุ่มยาอะไรรักษาหยังเช่นกุมยาเย็นเช่นกุมยาเขียวไงสินะครับแต่สมัยเด็กหน่อยเขาที่เห็นเขาผู้เฒ่านะหรือพ่อแม่เนี่ยผ้าเอามาใส่เด็กแก้ไขอีสุกอีใสอามาถินน้ำท่าน้ำยาเขียวไงเป็นยาดับพิษหอนใส่ดีๆคันบดีมาอยู่คงกับพันเพราะเขาคือยากลุ่มยาสามัญประจำบ้านนะครับเป็นยาสมุนไพรยาสามัญประจำบ้านมีว่างขายตามร้านขายยาทั่วไปคันบดีมาอยู่มหอดสมุนีปีนี้ปี2569ครับยังมียาเขียวไงอยู่ถือว่าเป็นยาที่ดีมากๆควรหามาไว้ติดไว้ในครัวเฮือนกินมักมี่ห่อนในกินมักทุเรียนห่อนในก็กินยาเขียวไงรับไปนะครับอันนี้เทคนิคง่ายๆนะครับยาเขียวใหญ่จะตาใบโพตายังในบดนะครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกการติดตามนะครับกับรายการเสียงชุมชนคนอีสานสังขารนี่สำคัญนะครับพ่อแม่พี่น้องเกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วดับไปนะรักษาไว้นะครับเบิ่งแง่งแล้วก็สนใจสุขภาพนะครับอย่าไปสนใจแนวอื่นหลายนะครับย่ามันเจ็บไข้ได้ป่วยมากนี่บ่มีผู้ใดเด้นอกจากครอบครัวเจ้าของนะครับหมอก็ซอยได้เต็มที่สุดความสมัครของหมอนะครับส่วนเฮาก็ต้องดูแลนะครับระมัดระวังเรื่องของปัญหาหลอดเลือดสมองนะครับกลุ่มที่ทายยากกลุ่มที่มีความดันสูงนะครับกลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุนะควรพิจารณาเรื่องของอาหารการกินพิจารณาเรื่องของการดูแลสุขภาพการพักผ่อนนะครับอย่านอนดึกนะครับการนอนดึกจะเพิ่มความห่อนให้ร่างกายในหลักการของการแพทย์แผนไทยช่วงปิตะช่วง4ทุ่มถึงตี2เนี่ยเป็นช่วงแห่งความห่อนที่เกิดกำเริบขึ้นต้องนอนให้ได้ชิ่งนอนให้ได้ก่อน4ทุ่มสิตื่นตี3ตี4ตี5แล้วแต่สะดวกนะคันบ่นอนช่วงนี้ร่างกายจะเกิดความผิดปกตินะครับเกิดเป็นโรคนั่นโรคนี้นะช่วงนี้เป็นช่วงซ่อมร่างกายเสริมร่างกายนะครับสร้างสิ่งที่ดีให้กับร่างกายหลายงานวิจัยมาค้นพบนะครับแต่ว่าหลักการแพทย์เป็นไทนี่ใส่กันมาหลายช่วงอยู่คนใช้ดีๆกินน้ำให้ได้สัดส่วนที่พ่อเหมาะนะครับต่อวันผู้หญิงนี่2ลิตรนะครับต่อวันผู้ชายนี่3ลิตรต่อวันน้ำจะช่วยทำให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นโดยเฉพาะคนมากินน้ำเลือดจะห้อนเลือดจะเหนืดเลือดจะข้นยังมีเวลาอีกสัก10ผ่านนาที043-236-726ดวงตานี่ก็สำคัญนะครับตาเฮานี่นะครับเบิ่งในกระจกพิจารณาเบิ่งนะครับโดยเฉพาะคนร่างกายแข็งแรงเนี่ยแววตานี่ตาขาวนี่จะใสงามเหมือนตาปลาที่มันสดใสแต่ว่าผู้บางคนนี่ตาคุณๆ คือตาปลาตาย2มือ3มือนะนี่พิจารณาเลยครับว่าร่างกายเริ่มมีปัญหานะตาขาวดินะครับ นั่งงามจักรวาลดาราที่รอนะตาแววตาเนี่ยเขาจะสดจะใสแววตาจะมีน้ำมีนวลสดใสนะครับแต่ว่าคนไข้กลุ่มโรคตับนี่ตาเริ่มขุ่นตาเริ่มเหลืองตาเริ่มมองนะครับผู้บางคนทองม่านผู้บางคนตัวเหลืองตาเหลืองอันนี้เกิดจากภาวะตับพิการนะครับสืบประวัตินะหามูลเหตุการณ์เกิดโรคแต่สมัยเป็นนุ่มมักกินเหล้ามักกินของดิบอันนี้ก็มูลเหตุการณ์เกิดโรคตับชนิดนึงนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเหล่านะเหล่าป้าเหล่าขาวนี่ก็สีแห้งดีกรีก็จะสูงเหล่าแดงก็อีกแบบนึงนะครับเบียร์ก็อีกแบบนึงนะครับกินน้อยๆแต่จะกินเกินกำลังนะครับเบิ่งตาเดี๋ยวของน้ำนะครับคันตาเริ่มเหลืองตาเริ่มมีปัญหาเนี่ยนะครับลิ่นแดงๆตัวเหลืองตาเหลืองข้วนไปตรวจสุขภาพนะครับอันนี้คือสาเหตุส่วนมากที่พบเคสคนไทยเกี่ยวกับปัญหาโรคตับนะครับ043-236-726ฟังกันได้ทุกวันอังคารนะครับขอบคุณไปยังชมรมเสียงชุมชนคนอีสานนะครับแล้วก็ขอบคุณไปยังเจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกฝ่ายนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นคลื่นวิทยุ FM 99.50 MHz AM 621 KHz นะครับฟังในไกลไปได้ทุกทั่วทิศอันนี้วิทยุท่านี้มีวิทยุท่านซิสเตอร์ติดตามรับฟังกันได้ทุกวันอังคารหลายคนก็เป็น FC ที่ติดตามรายการตลอดการคันสนใจอยากปรึกษากับเตรียมประกาชดนะครับสามารถสอบถามได้นะครับหรือมาศึกษาเบิ้งนะครับสมุนไพรยูคลินิกนะครับหรืออยากจะมาตรวจสุขภาพตรวจให้ฟรีนะครับปวดแข้งปวดขานะครับจังหลงพอมาแต่หนองสองห้องนี่ก็นั่งเทศแต่เป็นเน่นนั่งไปนั่งมากกับหลังโกงเข่าโกงเข่ากระดูกสันหลังผิดรูปนะครับกระดูกเคลื่อนมีภาวะกระดูกผุน้ำการกระดูกผุนี่นวดว่าได้เลยครับนะท่ายาได้นะประคบห่อนอาจจะได้นิดๆเพราะว่าอายุหลายนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของกระดูกสันหลังนะครับกระดูกสันหลังนี่เป็นจุดที่สำคัญยามเคที่มักบิดข้อมักดึงข้อเนี่ยอายุเพียงแค่35ปีนะอันนี้พี่น้องทั้งพม่านะครับโทรมาปรึกษาถามมาทุกอย่างนะครับซักประวัติเนี่ยมีโรคประจำตัวบ่มีแข็งแรงนะครับเป็นคนงานสวนนะครับทายดีเลือดล่มดีบ่มีโรคประจำตัวยังจังอย่างแต่ว่ามีอาการชามือชาแขนแล้วก็มีอาการออกห้อนบริเวณช่วงอกออกห้อนบริเวณหลังถามจนเบิดมองถามเป็นชั่วโมงก็เลยจุดสุดท้ายคือคุณชอบบิดคอดัดคอไหมชอบมากครับเดี๋ยวก็ดัดข้อเดี๋ยวก็ก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเดี๋ยวก็ไปดึงข้อเนี่ยอย่าไปหาเหตุเดี๋ยวครับอย่าไปหาถ้ำนะครับมองข้อห้อเนี่ยมองก้านข้อเนี่ยครับกระดูกซี่หนึ่งถึงซี่เจ็ดเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังที่สำคัญมองข้อเตะก้านข้อกันล้มกันย้อนนี่แหละนะกระดูกสันหลังยกออกมองช่วงข้อนี่ห้ามไปบิดห้ามไปดัดห้ามไปดึงห้ามไปหักนั่นหักนี่ห้ามเฮ็ดเด็ดขาดที่เป็นข้าวผัวปวดข้อปวดต้นข้อนี่เนี่ยไปดูนวดนะไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เกิดนอนติดเตียงเลยสำคัญนะครับกระดูกช่วงข้อนี่ห้ามไปดึงไปดัดนะเกิดอันตรายนะชาแขนมึนแขนนะครับออกห้อนแขนนะครับปลายประสาทอักเสบมาจากกระดูกช่วงข้อนี่ครับโดยเฉพาะกลุ่มที่นั่งทำงานกลุ่มออฟฟิศซินโดรมนะอันนี้การเกิดจากเลือดล้มติดขัดวิธีการดูแลเบื้องต้นกับกายบริหารนะครับหมุนข้อซ่าๆนะครับตามเข็มนาฬิกาสัก3รอบ5รอบเฮ็ดค่อยๆเด้อแล้วก็ท้วนเข็มนาฬิกาก็ยังเฮาออกกําลังกายนี่แหละนะครับวอร์มออกกําลังกายแบบซ่าๆเฮ็ดคือยังไทเคกเนี่ยเฮ็ดแบบสโลโมชั่นนะบ่แม่นหมุนกรวยกวยขวงนะแล้วก็หมุนหัวไหล่นะครับแล้วก็เปิดสะบักหลังนะครับแล้วก็หมุนแขนไปด้านหน้านะ3ครั้งหมุนไปด้านหลัง5ครั้งนะครับยืดเอวยืดขาเฮ็ดซ่าๆเฮ็ดค่อยๆสําหรับผู้สูงวัยก็เข้าค่อยๆเคลื่อนนะครับหมุนข้อบริหารง่ายๆนะครับดึงแขนดึงขายืดเส้นยืดเอ็นนะครับโดยเฉพาะคนที่ไม่ค่อยเปลี่ยนอิริยาบถนั่งจักตอกนั่งตำหูกนั่งบดมือบดเว้นบ่ค่อยเคลื่อนบ่ค่อยเคลื่อนทีบ่ค่อยเปลี่ยนอิริยาบถนะครับล้มในน้ำใสก็จะบ่เคลื่อนเกิดเป็นการท้องผูกนะครับเอาฝ่ามือกดบริเวณหน้าพี่หรือมองสะดือมันก็เสียทานมือตึ๊บตึ๊บตึ๊บเนี่ยผู้เฒ่าบ่ค่อยมักติงคิงนะครับนั่งเฮ็ดงานเบิดมือเบิดเว้นนะครับลุกงานเขาเรียกเปลี่ยนอิริยาบถเพื่อสุขภาพที่ดี043-236-726นำสาระเรื่องของกลุ่มสมุนไพรบำรุงเส้นบำรุงเอ็นมาฝากช่วงตอนท้ายรายการนะครับสูตรแรกนะครับเป็นกลุ่มสมุนไพรบำรุงเส้นบำรุงเอ็นนะตัวลักๆเข้ามาต้มกินเป็นน้ำชานะครับนั่นก็คือเถาวัลย์เปียงนะครับเถาวัลย์เปียงเอาจักชิ้น2ชิ้นนะครับเถาวัลย์เปียงนี่เฮาเอามาซับๆตากแห้งก่อนแล้วก็เอาไปย่างไฟให้มันเหลืองๆนะครับคือยังเฮากี้เขากี้นี่ล่ะเนี่ยเอามาต้มนะครับใส่กับฝางฝางนี่เอาหญ้าประมาณจัก5เส้นหรือ10เส้นความหนาประมาณเท่านิ้วก้อยนะครับ ตัวเต้าม่าใบบักหน้าหาใบใบบักหน้านี่กระจายเลือดล่มนะครับแก้วิ่นแก้เวียนแก้อาการโค้งเข้งนะครับตัวที่4ไส้ตะไคร้หรือหัวเชียงไคร้สัก2ต้นนะครับตัวที่หาใบเตยหาใบต้มกินเป็นน้ำชาครั้งละครึ่งแก้วถึง1แก้วแก้เซนแก้เอ็นบำรุงโลหิตขออนุญาตรับสายครับ2เวลา3เวลาต่อวันสวัสดีครับ
1: โอ้สวัสดีค่ะคุณหมอคะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: บัดนี้สูตรที่ว่ากินเชื่อกับห้องมาดีเถอะค่ะแต่ว่าจะกินประจำได้บ่คะ
0: ดีจังไหนบอกให้ฟังแน
1: ่กันตำเสื้อบักขามเปียกเสื้อบักแข้งนี่แม่เพื่อฟังรายการม
0: ันได้ยังอีก
1: ได้ยังเห็ดกินจ้าดีค
0: ่
1: ะ
0: ใส่ยังอีก3อย่างบอก
1: บ่ใส่น้ำผึ้งใส่อันบักขามเปียกแล้วใส่บักแข้งเส้นเนี่ยให้หมูค่ะคุณหมอค่ะ
0: น้ำผึ้งหรือว่าน้ำผึ้ง
1: ตำผึ้งค่ะ
0: โอ้
1: ตำเพื่อกันละเฮ็ดกินคือคุณหมอว่าในวิทยุนี่แหละค่ะบัดนี้ย่าและเฮ็ดกินมันกินข้าวแซ่บน้องรับไหมคะคุณหมอคะ
0: กินข้าวแซ่บพร้อม
1: แซ่บ
0: กินมื้อนึงจักเสือเข่า
1: ฮะ
0: กินมื้อนึงจักเสือเข่าก
1: ินมื้อละ3เที่ย4เที่ยอยู่แล้วล่ะคุณหมอค่ะ
0: โถน้ำดีมันตรงตัวนั้น
1: ฮะ
0: น้ำดีมันตรง
1: ดีว่าคะนี
0: ่เอาดีซะเนาะบ่ดีบ่ได้กินข้าวแซ่บจังไหนคนป่วยอยู่ใส่ไปกินข้าวแซ่บมีแต่เบื่อกับเผากับน้ำตัว
1: คุณหมอเป็นเทวดาเด้อคุณหมอเอ้ยค่ะคุณหมอ
0: นอนได้บ่นอนนอนหลับจังได๋บ่นอนหลับ
1: บัดนี้นอนหลับค่ะนอนตั้งแต่ 2:00 นไป 4:00 นประมาณเที่ยงอัน 6:00 นนี่สิมาปิดแอร์แล้วก็นอนต่อค่ะคุณหม
0: อนอนโกนบ
1: ่บ่โกนค่ะคุณหมอค่ะ
0: ป้าโทษดีแล้ว
1: ดีเท่คุณหมอเป็นเทวดาเด้อคุณหมอ
0: กินสักเทื่อมื้อนึง
1: กินที่คุณหมอว่ากินเที่ยงแล้วก็กินก่อนนอนค่ะคุณหมอค่ะ
0: กินซ้ำไหน
1: กินทอดปลาที่ก้อยนี่แหละค่ะคุณหมอ
0: โอ้นั่นล่ะซ้ำนั่นพอแล้วอย่าไปกินหลายอย่าไปกินมังย่องเนอ
1: ค่ะค่ะค่ะ
0: กินไปเรื่อยๆเป็นกุ้งยาอยู่วัฒนะ
1: ค่ะค่ะคุณหมอค่ะสิไปหาคุณหมออยู่ที่นี่อยู่ค่ะสิไปอยู่ค่ะ
0: ขอบคุณหลายๆอยู่ดีมีแห้ง
1: ค่ะโอ้ยดีหลายค่ะคุณหมอโอ้ก็ได้บุญหลายๆเด้อคุณหมอเด้อ
0: ถูกโทษจากใสนี่โทษจากใส
1: อยู่บ้านสะอาดค่ะขอนแก่นค่ะ
0: โอ้คุณแม่ยังนี
1: ่คุณแม่ต้องใสค่ะ
0: เจ้าคือปองเนาะว่าปั๊บเข้าใจง่ายโลด
1: ค่ะ
0: คุณละคนว่าเข้าใจยากยากว่า5ปี10ปีก็บ่เข้าใจเจ้าจะเป็นปองเนาะเอาๆอยู่ดีมีแห้ง
1: ค่ะค่ะค่ะคุณหมอค่ะ
0: ครับขอบคุณเลยล่ะ
1: ค่ะคุณหมอค่ะ
0: นั่นคนเฮานี่กินข้าวแซ่บกินได้ดีนอนหลับดีอารมณ์ดีเด้มันสร้างเป็นนะครับนะฉะนั้นแล้วกลุ่มยานี้เขาเรียกว่ายาอายุวัฒนะเดี๋ยวจะมาถามสื่อเด้อเนี่ยมันเฮ็ดง่ายๆเนี่ยอันที่ถามสื่อหรือถามเฮ็ดเนี่ยมันยากๆอันนี้มันสลับซับซ้อนภาษาเครียกก็ห้อบักแข้งบักขามเปียกหัวหยาเหี่ยวหมูเนี่ย4อย่างล้างให้สะอาดเฮ็ดให้มันถูกต้องตามหลักอนามัยนะล้างให้มันสะอาดแล้วก็ซับๆๆแล้วก็ตําย่ําตํากระเบื้องมันจะฟ่องใส่ตาเจ้าของเนี่ยก่อนอื่นน่ะตําหัวหยาเหี่ยวหมูมันละเอียดก่อนตําให้มันละเอียดก็ใส่นั่นใส่นี่ลงไปตําละเอียดก็ใส่บักขามเปียกน้ําเพิงน้ําเพิงนี่มันสุดยอดเด้คันเป็นน้ําผึ้งไม่ได้เด้มันต้องเป็นน้ําเพิงเลยว่าน้ำผึ้งเดินหาบำรุงหัวใจเห็นบอกกินแล้วนอนหลับเป็นยายุวัฒนะกินได้ต่อเนื่องว่ามีผลข้างเคียงครับว่ามีความจำเป็นอย่างที่จะมองเอาแน่พอดีมาบอกให้ฟังนี่คือคนที่เขาฟังได้สับจับได้ความฟังนิดฟังหน่อยเกิดปัญญาเกิดสตินะครับเนี่ยมีสมาธิในการเหตุอยู่กับธรรมชาติปลอดภัยขออนุญาตรับสายครับสวัสดีครับ
2: อันเท้าวันเพียงอันมันบ้านเฮาเขาอุ่นยายบ่ฮู้
0: เสื้อตาปลา
2: โอ้เสื้อตาปลา
0: ใส่พอดีพองาม2ชิ้นจะไปใส่เท่ากิโลเด้อ
2: ขอบคุณหลายๆเด้อ
0: ครับครับนะครับเจริญสุขสวัสดีขอให้มีความสุขอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีหี้หักกันไว้ดีกว่าสร้างกันเรียนรู้ไปทีละนิดทีละนิดนะครับเอาสาระเอาความหู้มีมองเดียวครับ FM 99.50 MHz AM 621 KHz ทุกสิ่งทุกอย่างต้องขอบคุณไปยังที่สปท.จังหวัดขอนแก่นเจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกฝ่ายนะครับเป็นพี่เลี้ยงนะเป็นสื่อกลางที่ มอบความสุขให้กับพ่อแม่พี่น้องนะผู้ขาดโอกาสสิ่งสำคัญเฮาเอาความรู้ไปประดับนะเอาไปใช้เพื่อหยังเพื่อสังขารเฮาจะได้อยู่เงี้ยวๆนะบ่เจ็บบ่ไข้บ่ป่วยกินข้าวแซ่บนอนหลับบ่โกนกระซังนะโกนกระซังนะครับแล้วก็อารมณ์ก็ดีอารมณ์ดีเรานี่สุขภาพเฮาก็ดีครับพบกันใหม่ทุกวันอังคารรับหมอสงวนการแพทย์แผนไทยด้านเวชกรรมไทยด้านเภสัชกรรมไทยทุกวันอังคารมื้อนี้ต้องกราบลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ
3: นะคะมติคณะรัฐมนตรีวันนี้มีหลายเรื่องด้วยกันค่ะจะขอเรียนให้ทราบว่าเมื่อเช้านี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ใช้สถานที่ที่อาคารรัฐสภาเนื่องด้วยช่วงเวลานี้ตั้งแต่วันจันทร์วันอังคารและวันพุธจะเป็นช่วงของการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณแผ่นดินประจำปี2570นะคะท่านนายกได้กำชับให้คณะรัฐมนตรีทุกท่านอยู่ที่สภาเพื่อที่จะรับฟังเสียง ความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจะให้คณะรัฐมนตรีได้ทำการชี้แจงทุกประเด็นให้เกิดความกระจ่างและได้ใช้โอกาสนี้ในการทำความเข้าใจกับประชาชนด้วยดังนั้นคณะรัฐมนตรีจึงได้จัดการประชุมที่อาคารรัฐสภาค่ะมติครม.วันนี้ก็มีหลายเรื่องด้วยกันค่ะในส่วนของดิฉันก็จะมี2ประเด็นค่ะเรื่องแรกนะคะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยประจำปี2569ซึ่งจะเป็นการลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์นะคะเหลือร้อยละ 0.01 ค่ะการลดค่าธรรมเนียมและจดทะเบียนและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยในครั้งนี้เนี่ยนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการซื้ออสังหาริมทรัพย์มือ1และมือ2บรรเทาภาระประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองซึ่งเป็นไปตามมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยที่เคยดำเนินการมาแล้วของปี2568ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนนี้นะคะก็จะขยายเวลาออกไปถึงปีหน้านะคะทั้งนี้กระทรวงการคลังคาดว่ามาตรการนี้จะมีส่วนช่วยให้เกิดการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มูลค่าราว 5.4 แสนล้านบาทต่อปีเพื่อเป็นการนำไปสู่การเพิ่มการลงทุนได้อีกประมาณ 3 แสนล้านบาทและจะส่งผลให้เป็นการคาดการณ์จากกระทรวงการคลังนะคะจะส่งผลให้ GDP เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 1.06 ต่อปีเมื่อเทียบกับกรณีที่ไม่มีมาตรการลดค่าธรรมเนียมนี้ออกมาค่ะและสิ่งที่สำคัญก็คือมาตรการนี้จะช่วยประคับประคองความเชื่อมั่นและการสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ชะลอตัวจากภาวะเศรษฐกิจและผลกระทบจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางนะคะมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569นี้นะคะคือในรายละเอียดนะคะจะลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ2และในส่วนของค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ1สำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ค่ะอสังหาริมทรัพย์ที่จะได้รับประโยชน์จากมาตรการได้แก่นะคะ1อาคารที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวบ้านแฝดและบ้านแถวหรืออาคารพาณิชย์รวมไปถึงที่ดินพร้อมอาคารดังกล่าวด้วยนะคะประเภทที่2ค่ะคือห้องชุดที่จดทะเบียนอาคารชุดที่มีราคาซื้อขายและราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน7ล้านบาทและวงเงินจำนองไม่เกิน7ล้านบาทต่อสัญญาไม่รวมถึงกรณีการขายเฉพาะส่วนนะคะในเรื่องที่2ค่ะวันนี้ คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในเรื่องของการขยายระยะเวลาการดำเนินการตามหลักเกณฑ์เพื่อเร่งรัดการแก้ปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลแก่บุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานานและกลุ่มบุตรที่เกิดในราชอาณาจักรออกไปอีก1ปีนะคะแล้วก็จะขยายเป็นเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นถึงวันที่30มิถุนายน2570จากเดิมเนี่ยที่ให้มีการดำเนินการได้ถึงวันที่30มิถุนายนนี้เท่านั้นเพราะว่ามติครม.เดิมเนี่ย29ตุลาคมปี2567ได้ให้ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาสัญชาติสิ้นสุด30มิถุนายนนะคะเรื่องนี้เป็นการเสนอมาจากสภาสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติค่ะเหตุผลที่ต้องขยายเวลาในการดำเนินการแก้ไขปัญหาสัญชาติเนี่ยเป็นเพราะว่าที่ผ่านมานั้นมีความคืบหน้าในเรื่องการให้สัญชาติน้อยมากนะคะสาเหตุก็เป็นเพราะกลุ่มเป้าหมายยังไม่ได้มารายงานตัวเพื่อยื่นคำขอในการให้ได้สถานะค่ะสำหรับหลักเกณฑ์ต้องขอเน้นย้ำนะคะว่าเป็นหลักเกณฑ์เดิมตามที่คณะรัฐมนตรีเมื่อปี2567ได้เห็นชอบไปนะคะอาทิค่ะ1กรณีกลุ่มบุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานานนะคะก็จะพิจารณาให้หนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรคุณสมบัติทั่วไปขอผู้ยื่นคำขอเช่นไม่สามารถกลับประเทศต้นทางไม่พบหลักฐานการมีและการใช้สัญชาติอื่นเกณฑ์ที่2คืออันนี้เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ทั้งหมดนะคะกรณีบุตรของชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่เกิดในประเทศไทยนะคะโดยต้องเป็นบุตรของบุคคลที่ได้รับการสำรวจจัดทำทะเบียนประวัติไว้ในอดีตจนถึงปี2542และที่สำรวจเพิ่มเติมปี2548ถึง2554ค่ะทั้งนี้นะคะคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กรมการปกครองดำเนินการกำหนดแนวทางคัดกรองและบริหารจัดการกลุ่มที่ยังไม่สามารถเข้ามาทำเรื่องขอสัญชาตินะคะทุกอย่างต้องเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบันรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อลดผลกระทบด้านความมั่นคงป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากผู้ไม่หวังดีและเครือข่ายอาชญากรรมค่ะเชิญรองลลิดาค่ะ
4: ค่ะวันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีมีมติสำคัญนะคะด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะทั้งการยกระดับความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมในเวทีภูมิภาคค่ะและการวางผังเมืองเพื่อรองรับการเติบโตของพื้นที่ EEC ขออนุญาตสรุปรายละเอียดทั้ง2เรื่องดังนี้นะคะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการต่อร่างปฏิญญารัฐมนตรีด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาปี2026ค่ะและร่างแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคปี2026ถึง2030ภายใต้กรอบ SCAP หรือ UN SCAP นะคะเอกสารนี้จะใช้รับรองในการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสมัยที่9ระหว่างวันที่1ถึง3กรกฎาคม2569ที่กรุงเทพค่ะเพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมของประเทศในเอเชียและแปซิฟิกในการรับมือปัญหาสิ่งแวดล้อมและเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพมลพิษเมืองยั่งยืนและเศรษฐกิจหมุนเวียนค่ะทั้งนี้การรับรองเอกสารดังกล่าวไม่มีผลผูกพันทางด้านกฎหมายนะคะแต่จะช่วยให้ไทยมีบทบาทในเวทีภูมิภาคแลกเปลี่ยนประสบการณ์และขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกับนานาประเทศค่ะข่าวต่อไปนะคะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนวังจันทร์จังหวัดระยองค่ะครอบคลุมพื้นที่4ตำบลค่ะในอำเภอวังจันทร์คือวังจันทร์ชุมแสงป่ายุบในและพงตาเอี่ยมรวมประมาณ394ตารางกิโลเมตรค่ะผังเมืองฉบับนี้จะเป็นกรอบในการใช้ประโยชน์ที่ดินการคมนาคมสาธารณูปโภคพื้นที่สีเขียวแหล่งน้ำและการป้องกันน้ำท่วมเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนให้เป็นระบบสอดคล้องกับการพัฒนาจังหวัดระยองและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ค่ะทั้งนี้ครม.มอบให้กระทรวงมหาดไทยรับข้อสังเกตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการนะคะโดยเฉพาะการดูแลทรัพยากรทางธรรมชาติค่ะพื้นที่เกษตรกรรมแหล่งน้ำและการบังคับใช้ผังเมืองเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงค่ะ
5: FM 99.50 MHz วทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
6: สวัสดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยจะเศร้าแท้สิไปใส่นอ
7: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอาการสิจามยุตตลอดเวลานี่ล่ะมื้อนี้อากาศก็บ่หนาวเด้ล่ะคือจังมีหมอกลงหนาใช่คะพ่อผู้ใหญ
6: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นแล้วก็ควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด
7: ้ PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะคะพ่อผู้ใหญ
6: ่ PM 2.5คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือมีขนาดประมาณ1/25ของเส้นผมประมาณนั้นล่ะ
7: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังได๋แน่ล่ะคะพ่อผู้ใหญ
6: ่ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าอกใจสั้นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมื้อนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอปแอร์โฟไทย
7: เอาล่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี
6: ่เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้เช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนําเด้อออย่าลืมล่ะชิดเฮือนให้มิดชิดนําเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในครอบครัวของเฮานําเด้ออย่าลืมล่ะ
7: อุ๊ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อผู้ใหญ
6: ่ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
8: คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
7: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคพิเศษจังหวัดขอนแก่น
9: พี่แมนยืมมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของหน่อยสิพี
10: ่ได้สิเอานี่กุญแจ
9: รถมีประกันหรือเปล่าพี
10: ่เฮ้ยไม่เป็นไรหรอกรถเก่าไม่ต้องทำ
9: ไม่ได้นะพี่จะรถเก่ารถใหม่ก็ต้องทำถ้าขี่ไปแล้วเกิดอุบัติเหตุรถไม่มีพรบคนเจ็บคนตายจะไม่ได้รับความคุ้มครองนะพี่ไปชนใครเข้าน่ะถามเลยจะมีเงินจ่ายเขาไหมล่ะไปทำก่อนเถอะพี่ฉันไม่ยืมรถพี่แล้วล่ะผิดกฎหมาย
10: ฮะมีประโยชน์ขนาดนี้เลยเหรองั้นพี่ไปต่อพรบก่อนดีกว่า
11: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

กรรมพืชสวนโลกปี2569เขาจัดแสดงพืชพันธุ์หลากหลายมากกว่า2ล้านต้นเพราะฉะนั้นการดูแลบำรุงรักษาจึงเป็นเรื่องสำคัญมากต้องบ่ให้ส่งผลกระทบกับพื้นที่ส่วนพืชพันธุ์ที่นำมาจัดแสดงก็ต้องดูแลอย่างต่อเนื่องขอระยะเวลาในการจัดงานยาวฮอด134มื้อเลยเด้องานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ

0: อยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นส่งกระจายเสียงในระบบ FM 99.50 MHz และ AM 621 KHz ต่อไปเสนอรายการฟังสบายบ่าย2โมงถึงเวลา14นาฬิกาผ่อนคลายไปกับเสียงเพลงและข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆมากมายถึงเวลาเติมความสุขง่ายๆไปกับเราในรายการฟังสบายบ่าย2โมง

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการฟังสบายบ่าย2โมงนะคะกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทางคลื่น FM 99.50 MHz ค่ะแล้วก็รับชมทางออนไลน์ได้ด้วยนะคะถ่ายทอดสดค่ะคุณผู้ฟังทางเพจ Facebook สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ค่ะหรือว่าสามารถโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันได้นะในช่วงพลักเบรกนะคุณผู้ฟังก็ขอเพลงได้ด้วยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์0432367 26ค่ะพบกันวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังวันอังคารที่30มิถุนายน2569นะคะในช่วงเวลาดีๆเวลาเดิมของเรานะคะ14นาฬิกาถึง15นาฬิกาโดยประมาณค่ะเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะมีดิฉันจันจิรางามนุรักษ์นะคะหรือว่าดีเจอาร์นะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะรายการนี้ค่ะคุณผู้ฟังอำนวยการผลิตนะคะโดยผอ. อชิระยามังคณีผอ. สวท.ขอนแก่นค่ะทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะวันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนแล้วนะหมดไปไวมากๆเหมือนกันนะคุณผู้ฟังมิถุนายนของเรานะคะหมดไปแล้วเตรียมที่จะเข้าเดือนกรกฎาคมแล้วนะคะทักทายกับทุกท่านเลยนะคะวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างอากาศแต่ละที่เป็นอย่างไรกันบ้างคะตอนนี้เนาะช่วงเวลานี้อาจจะหลายๆคนอาจจะกำลังง่วงเนาะรับประทานอาหารในช่วงกลางวันเนี่ยมาแล้วเนาะเวลาบ่ายสองเนี่ยกำลังใกล้ง่วงเลยเปิดมาฟังรายการอายค่ะเปิดมาฟังสบายบ่ายสองโมงนะคะมาติดตามข่าวสารนะแล้วก็มาฟังเพลงเพราะๆขอบเพลงได้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังทักทายทางออนไลน์ดีกว่านะคะเห็นแล้วหนึ่งคนนะคะกับน้องอาร์มอมรเทพนะคะสวัสดีครับพี่อายและทีมงานสวทขอนแก่นนะคะขอได้แต่เพลงสตริงหรือเปล่าคะใช่ช่วงนี้ของยายขอเป็นเพลงสตริงก่อนนะน้องอาร์มขอเข้ามาได้เลยนะคะทักทายน้องอาร์มด้วยนะสบายดีนะคะสบายดีหรือเปล่าเอ่ยช่วงแรกคุณผู้ฟังมาดูเรื่องของพยากรณ์อากาศกันเนาะในช่วงแรกของเรานะคะช่วงนี้อากาศยังอึมครึมเนาะคุณผู้ฟังยังเสี่ยงฝนยังเสี่ยงพายุกันอยู่นะคะในช่วงนี้มาดูพยากรณ์อากาศประจำวันของเรากันดีกว่านะคะลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาค่ะคุณผู้ฟังวันนี้นะคะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะมีฝนฟ้าคะนองนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะคะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็ที่อ่าวไทยนะคะมีกำลังที่แรงขึ้นประกอบกับช่วงนี้นะคะมีร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือแล้วก็ที่ประเทศลาวตอนบนด้วยนะคะแล้วก็เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนด้วยช่วงนี้นะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะก็ขอให้ทุกท่านนะคะเฝ้าระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมถึงฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมด้วยนะคะก็บางทีมันอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังนะน้ำท่วมฉับพลันได้ด้วยน้ำป่าไหลหลากได้ด้วยนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะคะก็เฝ้าระวังกันไว้ในช่วงนี้ด้วยนะคะบางทีฝนฟ้ามาไม่แน่ไม่นอนนะคุณผู้ฟังก็เฝ้าระวังกันไว้ด้วยนะคะสำหรับพยากรณ์อากาศประจำจังหวัดขอนแก่นของเรานะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่เลยค่ะเตรียมตัวนะวันนี้ร้อยละ60ของพื้นที่เลยนะคะของจังหวัดขอนแก่นนะคะแล้วก็มีลมผิวพื้นค่ะคุณผู้ฟังเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะก็คาดหมายอุณหภูมิสูงสุดวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่ที่34องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็ต่ำสุดเนี่ยจะอยู่ที่24องศาเซลเซียสนั่นเองค่ะทักทายน้องอามน้องอามบอกว่าสบายดีสบายดีใช่ไหมช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยน้องอามต้องรักษาสุขภาพกันด้วยนะคนใกล้ตัวของพี่ไอ้ก็พากันป่วยแล้วเหมือนกันนะป่วยหลายคนแล้วด้วยรวมถึงพี่ไอ้ด้วยเหมือนจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่วันนี้ต้องกินยาแล้วแหละอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเหลือเกินนะคะงั้นวันนี้ขอเพลงชอบไปหมดของพิกซี่ได้เลยค่ะเราติดตามฟังนะน้องอามเดี๋ยวพี่เปิดให้เลยนะคะในช่วงเบรกแรกเนี่ยแหละรอติดตามฟังกันนะเอามาดูนอกจากนั้นคุณผู้ฟังคะยังมีประกาศเนาะจากของกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะคะเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยแล้วก็ประกอบกับมีคลื่นลมแรงนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนอีกด้วยค่ะในช่วงวันที่30มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม69ประเทศไทยของเรานะคะจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเลยค่ะบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ ฝั่งตะวันตกนะคะเนื่องจากจะมีร่องมรสุมนะคะพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมีมรสุมนะคะจากตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็ที่อ่าวไทยเนี่ยมีกำลังแรงขึ้นด้วยนะคะสำหรับคลื่นลมคุณผู้ฟังบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่30มิถุนายนจนถึง3กรกฎาคม69นี้นะคะโดยจะมีคลื่นสูงนะคะ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากถึง3เมตรเลยคุณผู้ฟังเขาบอกว่ามากกว่า3เมตรด้วยนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างค่ะแล้วก็ที่อ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงนะคะประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะก็ช่วงนี้นะใครที่เป็นชาวเรือนะคะหรือว่ามีญาติพี่น้องนะที่เป็นชาวเรือนะคะอยู่ที่แถวบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็แถวที่แถวอ่าวไทยเนาะก็ให้เดินเรือนะคะด้วยความระมัดระวังนะหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะต้องเฝ้าระวังเลยนะคุณผู้ฟังช่วงนี้นะคะแน่นอนว่าสำหรับเรือเล็กนะคะควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้ด้วยนะคะแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของทุกท่านเลยนะคะจะได้ลดผลกระทบเนาะที่อาจจะเกิดขึ้นนะจากพวกลมพายุฝนฟ้าคะนองต่างๆนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะวางแผนในการใช้ชีวิตให้ดีรวมถึงเรื่องของการเดินทางด้วยในช่วงนี้นะคะฝนฟ้าคะนองช่วงนี้เอาแน่เอานอนไม่ได้นะคุณผู้ฟังวางแผนในการใช้ชีวิตในการเดินทางไปทำงานหรือการเดินทางไปธุระต่างๆเนี่ยอย่างดีเลยนะให้ระมัดระวังกันด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็สามารถติดตามข้อมูลได้ด้วยนะคะที่ทางเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะที่ www นะคะ tmd.go.th นั่นเองนะคะหรือโทรศัพท์เข้าไปก็ได้คุณผู้ฟังอาจจดเบอร์นะ023994012ถึง13ค่ะหรือว่าจะโทรสายด่วนจำง่ายๆก็1182นะคะก็โทรสอบถามได้เลยนะคะตลอด24ชั่วโมงด้วยค่ะอาทักทายน้องดาวเสาร์นะคะวันนี้น้องดาวเสาร์มาแล้วนะคะน้องดาวเสาร์ขอเพลงอยากฟังเพลงแฟนใหม่หน้าคุ้นครับได้เลยช่วงนี้น้องดาวเสาร์ขอเพลงแปลกๆนะกำลังเป็นยังไงอกหักเหรอจ๊ะหรือว่ายังไงช่วงนี้น้องดาวเสาร์ขอเพลงตั้งแต่อะไรนะไก่ตาฟางแล้วนะแต่ว่าเปิดให้ค่ะเปิดให้ทุกคนเลยนะคะต้องรอสักหน่อยนะช่วงนี้ติดตามข่าวสารกับพี่ใหญ่กันก่อนนะคะมาดูอีกข่าวนึงคุณผู้ฟังคะทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นนะคะได้เชิญชวนนะคะเกษตรกรทุกท่านเลยนะคะมาซื้อปุ๋ยลดราคานะคะในงานธงเขียวราคาประหยัดพลัสค่ะชื่องานมันเป็นยังไงใช่ไหมคะทางกรมการค้าภายในนะคะคุณผู้ฟังของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยมีการเดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรไทยนะคะในการลดต้นทุนการผลิตจัดงานธงเขียวราคาประหยัดพลัสนะคะมีการขนทับปุ๋ยคุณภาพดีราคาประหยัดมาให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยชาวจังหวัดขอนแก่นแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะคะได้เลือกซื้อเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มโอกาสในการสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพด้วยนะคะโดยงานนี้คุณฟังจะเริ่มจำหน่ายนะคะในวันที่7ถึง8กรกฎาคม2569นะคะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาไปจนถึง16นาฬิกาเลยค่ะพบกันได้คุณผู้ฟังที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.ขอนแก่นจำกัดนะคะที่ตำบลบ้านทุ่มอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นของเรานี่เองนะคะภายในงานคุณผู้ฟังค่ะก็จะมีปุ๋ยราคาพิเศษนะคะ10สูตรยอดนิยมเลยพร้อมส่วนลดนะคะสูงสุดถึง300บาทต่อกระสอบค่ะแล้วก็จะมีการแจกคูปองส่วนลดพิเศษใช้เป็นส่วนลดนะคะสำหรับซื้อเคมีเกษตรอุปกรณ์การเกษตรแล้วก็มีสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆภายในงานด้วยนะซึ่งจะลดสูงสุดเลยเนี่ยถึง 50% เลยค่ะแต่ก็จะต้องมีสิ่งที่ทางเกษตรกรนะคะหรือว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องเตรียมมานะคะเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับสิทธิ์ซื้อสินค้านะคะแน่นอนค่ะอันดับแรกก็คือจะต้องเตรียมทะเบียนเกษตรกรนะคะหรือว่าสมุดเล่มเขียวค่ะท่านไหนที่มีนะคะก็เตรียมพกไว้เลยนะคะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเท่าทันป้องกันภัยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย4ภูมิภาคค่ะภาคเหนือ AM 549กิโลเฮิรตซ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ AM 521กิโลเฮิรตซ์ภาคกลาง AM 1467กิโลเฮิรตซ์และภาคใต้ AM 1242กิโลเฮิรตซ์ค่ะและทาง Facebook Live ของ4สถานีนะคะวันนี้ดิฉันกรกนกยิปภิกุลรับหน้าที่ดำเนินรายการ สวทภาคกลางนะคะเชื่อมโยงรายการทั้ง4ภูมิภาคค่ะโดยมีคุณอาทิตย์ทาแก้วควบคุมเสียงและ Facebook Live พร้อมกับทีมช่างเทคนิคทั้ง4สถานีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เรารับฟังการถ่ายทอดเสียงของการประชุมครม.ไปเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาเริ่มรายการของเท่าทันป้องกันภัยค่ะก่อนที่จะไปในรายการข่าวสารทั่วทิศก็ติดเรื่องไปเรื่องภัยนะคะทักทายคุณไอรดากันสักนิดนึงสวัสดีค่ะคุณไอรดาทางภาคเหนือค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังจากทั้ง4ภูมิภาคกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะในพื้นที่ของภาคเหนือค่ะเรื่องอุณหภูมิกันก่อนเลยค่ะอุณหภูมิสูงสุดวันนี้อยู่ที่29องศาและต่ำสุดอยู่ที่25องศาค่ะโอกาสเกิดฝนตกประมาณ 90% เลยค่ะสำหรับในช่วงของข่าวสารทั่วที่ก่อติดเรื่องภัยในวันนี้ค่ะภาคเหนือก็มีเรื่องของมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะมีการจัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่1ถึง3พื้นที่ชุมชนหนองเล็งซ้ายค่ะอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาค่ะและต่อด้วยจังหวัดน่านกันบ้างค่ะนายกเทศมนตรีเมืองน่านค่ะมีการเปิดประชุมผู้ปกครองพร้อมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ว่าด้วยการร่วมมือการต้านรณรงค์ป้องกันปัญหาการเกิดอุบัติเหตุและส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยแบบ 100% ค่ะและปิดท้ายกันที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนกันค่ะปภ.เทศบาลตำบลแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะเดินหน้ารณรงค์เชิงรุกค่ะถ่ายทอดทักษะความปลอดภัยแก่ด้านสถานศึกษาค่ะและชุมชนสร้างภูมิคุ้มกันรับมือกับสาธารณภัยนั่นเองค่ะและวันนี้ก็มีในช่วงของเตือนภัยขยายประเด็นค่ะวันนี้มีประเด็นของทรงศักดิ์สั่งทุกหน่วยงานเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงรับมือซุปเปอร์เอลนินโญติดตามรับมืออุทกภัยจังหวัดน่านหาดใหญ่และ3จังหวัดชายแดนใต้ค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารที่ภาคเหนือนำมาฝากในวันนี้นั่นเองค่ะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราส่งกลับไปที่ภาคกลางกันต่อเลยค่ะ
1: ค่ะสำหรับข่าวสารทั้งภาคใต้ภาคอีสานและภาคกลางเดี๋ยวติดตามรายละเอียดกันนะคะโดยวันนี้ขออนุญาตนะคะที่จะไม่แจ้งหัวข้อข่าวเพราะว่าเวลาเรากระชับเข้ามาแล้วนะคะส่วนชั่วโมงที่2จับข่าวมาคุยทางภาคอีสานก็ส่งเรื่องของนายเศรษฐเกียรติกระจ่างวงเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนะคะเดี๋ยวเรามาฟังดูเรื่องของการแก้ไขและดูแลปัญหาที่ดินเกษตรกรรมการคุ้มครองที่ดินทำกินนะคะส่วนเรื่องของท่องเที่ยวปลอดภัยเพื่อนักเดินทางวันนี้ภาคกลางจะพาไปเที่ยววัดพนัญเชิงค่ะช่วงแรกนี้นะคะเราไปติดตามข่าวสารในช่วงของข่าวสารทั่วทิศก่อติดเรื่องภัยนะคะกับข่าวทางภาคอีสานกันก่อนเลยค่ะกับคุณกัญจนาประเสริฐค่ะ
3: เท่าทันป้องกันภัยช่วงข่าวสารทั่วทิศเกาะติดเรื่องภัย
4: แรกวันนี้นะคะช่วงข่าวสารทั่วอาทิตย์ก่อติดเรื่องภัยภาคอีสานนะคะเราก็มีข้อมูลมาฝากคุณผู้ฟังทั่วทุกภูมิภาคและดีเจสาวสวยทั้ง4ภูมิภาคด้วยค่ะเราไปกันที่ข้อมูลแรกกันเลยนะคะข้อมูลแรกในวันนี้นะคะจะพาทุกท่านไปลงพื้นที่ที่จังหวัดโคราชนะคะเพราะว่ามีท่านรองนายกที่ได้นำทั้ง3กระทรวงลงพื้นที่ดันนวัตกรรมหมอนไหมไทยยกระดับรายได้เกษตรกรสู่ความยั่งยืนค่ะศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แท็กทีมกันนะคะลงพื้นที่ที่ศูนย์หม่อนไม้เฉลิมพระเกียรตินครราชสีมาค่ะเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการวิจัยการพัฒนาและการประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านหม่อนไหมพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการและการสาธิตเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์หม่อนไหมไทยในการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะมีนายอนุพงศ์สุขสมมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้ให้การต้อนรับพร้อมกับนำเสนอผลการดำเนินงานของศูนย์ซึ่งมุ่งขยายผลการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมหม่อนไหมและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ค่ะ ซึ่งท่านรองนายกนะคะก็บอกว่าการพัฒนาหม่อนไม้ในปัจจุบันไม่ใช่เพียงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่ต้องอาศัยการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับการผลิตให้ตอบโจทย์ตลาดยุคใหม่โดยทางอวนะคะก็ได้ร่วมมือกับกรมหม่อนไม้ได้ร่วมมือกับเกษตรและสหกรณ์นะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งกระทรวงอีกหนึ่งองค์คาพยพนะคะอีกหนึ่งที่นั่นก็คือกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทั้ง3กระทรวงนะคะก็นำเอาความรู้จากทางมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานมาพัฒนาคุณภาพไข่ไหมการปรับปรุงสายพันธุ์รวมถึงการบริหารจัดการแปลงหม่อนตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนนะคะเพิ่มมูลค่าลดต้นทุนแล้วก็ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าค่ะในความร่วมมือดังกล่าวนะคะก็จะเป็นการยกระดับห่วงโซ่การผลิตหม่อนไหมตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำพร้อมผลักดันผ้าไหมไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศได้มากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับโคราชนะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญของการผลิตหม่อนไหมของเรามีเกษตรกรประกอบอาชีพด้านหม่อนไหมกว่า 2,687 รายผู้ผลิตผ้าไหมและผลิตหม่อนกว่า329รายมีพื้นที่ปลูกหม่อนกว่า 4,000 ไร่นะคะแล้วก็สร้างรายได้ตลอดห่วงโซ่การผลิตอยู่ที่ 3,862 ล้านบาทค่ะโดยเฉพาะที่อำเภอปากธงชัยอำเภอสีดาอำเภอห้วยแถงซึ่งก็เป็นแหล่งผลิตผ้าไหมที่มีชื่อเสียงของทางโคราชนะคะซึ่งท่านรองนายกก็บอกว่าการดำเนินงานของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติของโคราชยังเป็นการสืบสานพระราชปณิธานและต่อยอดพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมอาชีพหม่อนไหมแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยศูนย์นี้นะคะก็ได้พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมครอบคลุมทุกกระบวนการผลิตเพื่อรักษาเอกลักษณ์ของผ้าไหมไทยควบคู่กับการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืนอีกด้วยค่ะซึ่งทางกรมหม่อนไหมนะคะแล้วก็ทางชาวบ้านนะคะทุกคนก็ได้มีการมาร่วมกันดำเนินการนะคะนำเทคโนโลยีมาใช้แล้วก็ขับเคลื่อนนะเกี่ยวกับการเลี้ยงหม่อนการปลูกไหมการทำผ้าไหมให้ทันท่วงทีทันกับโลกปัจจุบันนี้นะคะและจะบอกว่าตลาดโลกต้องการมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังคะอาจจะมีการขยายโอกาสออกไปอีกเรื่อยๆนะคะเอาละค่ะนอกจากทางโคราชแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะวกกลับมาที่จังหวัดขอนแก่นกันบ้างเมื่อวานนี้มีงานใหญ่กันค่ะงาน Pride Icon ขอนแก่นแคมปัส2026นะคะอยู่ที่ศูนย์การค้าCentral Campus ที่เปิดพื้นใหม่สดๆร้อนๆนะคะแล้วก็ในวันนี้ก็ได้มีการเปิดเวทีงาน Pride นะคะ Pride Month นะคะแห่งเดือนของความหลากหลายทางเพศเวทีแห่งความภาคภูมิใจที่พาคนรุ่นใหม่กลับมาเป็นตัวของตัวเองในรูปแบบที่ดีที่สุดนะคะซึ่ง Central ขอนแก่นแคมปัสก็ร่วมกับห้างสรรพสินค้าร่วมกับบริษัท ND Media Solution สร้างความหลากหลายส่งท้าย Pride Month ด้วยเวทีประกวดที่ไม่ได้มีเพียงแค่ความสวยงามแต่เปิดโอกาสให้ทุกตัวตนได้แสดงพลังได้แสดงความคิดไหวพริบและความมั่นใจอย่างสร้างสรรค์ค่ะซึ่งทั้งงานนะคะก็เต็มไปด้วยพลังแห่งความภาคภูมิใจค่ะงานนี้นั่นก็คืองาน Pride Icon ขอนแก่นแคมปัส2026ภายใต้แนวคิด Back to Campus นะคะเป็นความพอเป็นความภูมิใจภายใต้ความพอใจในการออกมาแสดงความสามารถความคิดสร้างสรรค์เป็นคุณในเวอร์ชั่นที่คุณอยากเป็นนะถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะคะซึ่งในที่นี้นะวัยรุ่นชาวขอนแก่นนะคะก็ออกมาโชว์สีสันลวดลายนะคะให้ทางคณะกรรมการได้ตื่นตาตื่นใจตามที่ทุกท่านเห็นในตอนนี้ค่ะซึ่งจัดขึ้นอยู่ที่เซ็นทรัลขอนแก่นแคมปัสนะคะงานนี้นะก็มีผู้เข้าประกวดในกิจกรรมดังกล่าวนะคะประกวดอะไรบ้าง1ประกวดกองเชียร์นักเรียนนักศึกษาศิษย์เก่าประชาชนทั่วไปและผู้ที่สน

ไม่ได้มีการกําจํากัดจำกัดว่าจะไม่ต้องมีความสวยเท่าไหร่ความสูงเท่าไหร่นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการตอบคําถามนะคะการแสดงความสามารถนะคะและที่สําคัญเป็นการสร้างกระบวนการความยุติธรรมความโปร่งใสคือให้ทุกคนนั่งดูไปด้วยกันทุกคนจะได้เป็นประจักษ์พยานนะคะว่าคณะกรรมการว่าอย่างนี้คนดูว่ายังไงและในที่สําคัญนะคะผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดด้วยก็จะเห็นถึงความสามารถของกันและกันทั้งหมดด้วยค่ะซึ่งทางคณะกรรมการก็ได้บอกไว้ว่าคือไม่จํากัดกรอบของคําว่าสวยงามไว้เพียงรูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้นแต่ให้ความสําคัญกับตัวตนความคิดความกล้าไหวพริบแล้วก็พลังในการสื่อสารออกมาค่ะซึ่งผู้ประกวดแต่ละคนก็เลยมีพื้นที่ในการนําเสนอความเป็นตัวตนแบบที่ไม่ต้องถูกบังคับให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกันทําให้เวทีนี้กลายเป็นพื้นที่ที่ทั้งสนุกมีชีวิตชีวาและมีความหมายต่อผู้ร่วมงานค่ะรางวัลชนะเลิศภายไอคอนขอนแก่นแคมปัสนะคะจูลี่อิสลามาทำไมนั่นเองค่ะที่ได้รางวัลนี้ไปนะคะคือ KKC05 นั่นเองค่ะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาทค่ะพร้อมกับถ้วยรางวัลสายสะพายป้ายรางวัลและช่อดอกไม้ค่ะแม้ว่าเวทีในปีนี้นะคะจะปิดฉากลงไปที่เรียบร้อยแล้วแต่เมื่อวานแต่พลังของผู้เข้าประกวดกองเชียร์และผู้เข้าร่วมงานยังคงเป็นภาพสะท้อนสำคัญว่าความหลากหลายไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยค่ะแต่เป็นตัวเองที่ไม่ควรถูกจำกัดด้วยกรอบใดกรอบหนึ่งเวทีนี้จึงไม่ได้มอบเพียงรางวัลให้กับผู้ที่ชนะแต่ยังมอบความทรงจำความกล้าหาญแรงบันดาลใจให้กับผู้คนที่มีจำนวนมากที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในงานนี้นะคะก็คือค่ำคืนแห่งความภาคภูมิใจพลายไอคอนขอนแก่นแคมปัสนั่นเองค่ะพร้อมกับตอกย้ำว่าเซ็นทรัลขอนแก่นแคมปัสไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่ไลฟ์สไตล์แห่งใหม่ของเมืองขอนแก่นแต่ยังเป็นพื้นที่ที่เปิดรับความหลากหลายสนับสนุนการแสดงออกของคนรุ่นใหม่ขณะที่ห้างหุ้นส่วน HD Media Solution ก็ยังคงเดินหน้าสร้างสรรค์งานสื่อกิจกรรมและก็ประสบการณ์ที่เชื่อมโยงผู้คนเมืองและวัฒนธรรมร่วมสมัยเข้าด้วยกันงานนี้ก็เลยเป็นมากกว่าเรื่องของการประกวดเป็นมากกว่าเรื่องของการแสดงความสวยความงามนะคะแต่ที่ชัดเจนนั้นก็คือทุกๆตัวตนมีพื้นที่ให้กับทุกๆคนที่มีคุณค่าในตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะกลับมาเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่อยากเป็นอย่างภาคภูมิใจนั่นเองค่ะงานนี้ก็เลยเต็มไปด้วยรอยยิ้มแล้วก็ความอบอุ่นความสนุกสนานเลยนะคะทั้งหมดนี้นะคะเป็นอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นนะคะจากโคราชจากขอนแก่นแล้วเราไปดูอีกหนึ่งพื้นที่กันดีกว่าค่ะซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็ได้มีการลงพื้นที่อยู่ที่อุทยานแห่งชาติทับลานค่ะซึ่งท่านสุชาตินะคะก็ได้บอกเอาไว้ว่าอุทยานแห่งชาติทับลานนะคะที่อยู่ในพื้นที่โคราชและปราจีนบุรีเนี่ยมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วตามที่หลายๆสื่อนะคะออกมาชี้แจงแถลงไขนะคะก็มีประเด็นในเรื่องของอุทยานแห่งชาติทับลานนะคะซึ่งตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ชี้แจงแนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่ทับซ้อนตามแผนที่ One Map พร้อมกับรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่กว่า 1,200 คนอยู่ที่โรงเรียนบ้านราชพัฒนาอำเภอเสริงสางจังหวัดโคราชจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะนายประวัติศาสตร์จันเทพหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานแล้วก็ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินหรือว่าสคทช.ค่ะร่วมกันชี้แจงหลักเกณฑ์การตรวจสอบและพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินรวมถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมกับแสดงแผนที่พื้นที่ทับซ้อนเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนพร้อมกันนะคะในการลงพื้นที่นี้นะคะก็เพื่อรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนที่ได้รับการความได้รับความเดือดร้อนนะคะจนต้องได้รับการอพยพย้ายถิ่นฐานในช่วงของการปราบปรามพรรคคอมมิวนิสต์ที่ผ่านมานะคะซึ่งไทยเราก็ยังประสบปัญหาความไม่ชัดเจนด้านเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินมานานหลายทศวรรษค่ะจากนั้นนะคะท่านสุชาติก็ขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจพื้นที่แล้วก็ใช้ประโยชน์ในที่ดินของอำเภอเสริงสางอำเภอคอนบุรีอำเภอวังน้ำเขียวของโคราชแล้วก็อำเภอนาดีของปราจีนเนี่ยเพื่อนำเข้าข้อมูลประกอบกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้านค่ะท่านสุชาติก็บอกว่ารัฐบาลภายใต้การนำของท่านอนุทินเนี่ยได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนอุทยานแห่งชาติทับลานอย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักการสร้างความสมดุลระหว่างอนุรักษ์ธรรมชาติและคุ้มครองสิทธิของประชาชนดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ก่อนการประกาศเขตอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติรัฐบาลก็เลยมีนโยบายเร่งรัดการตรวจสอบและพิสูจน์สิทธิของประชาชนที่ยากไร้เป็นรายแปลงอย่างรอบคอบและโปร่งใสเพื่อความเป็นธรรมให้กับผู้ที่มีสิทธิอย่างแท้จริง
ขณะเดียวกันนะคะก็จะดำเนินคดีกับผู้ที่บุกรุกป่าแล้วก็กลุ่ม

0: ทุนที่ใช้ประโยชน์ในพื้นที่โดยมิชอบอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติหรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้ใดพร้อมยืนยันว่าไม่มีการตัดพื้นป่าธรรมชาติออกจากระบบอนุรักษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือท่านสุชาติชมกลิ่นย้ำมาแบบนี้นั่นเองค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็จะรวบรวมข้อมูลและก็ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ประสานร่วมงานกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายและที่ดินแห่งชาติหรือสคทช.เนี่ยเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนมติคณะรัฐมนตรีพร้อมกับกำหนดแนวกันชนค่ะเพื่อรักษาระบบนิเวศแล้วก็เดินหน้าแก้ไขปัญหายึดหลักกฎหมายยึดหลักความเป็นธรรมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้ประชาชนดั้งเดิมได้รับสิทธิ์ที่พึงมีขณะเดียวกันนะคะก็ยังคงรักษาผืนป่าทับลานให้เป็นสมบัติของประเทศของเราอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะคะในช่วงของข่าวสารทั่วทิศเกาะติดเรื่องภัยของทางภาคอีสานค่ะตอนนี้ขออนุญาตส่งกลับไปหาโฮสต์เลยค่ะ
1: ขอบคุณทางภาคอีสานนะคะเราไปต่อกันที่ภาคใต้เลยค่ะกับคุณรฤชายินดีค่ะ
2: ขอบคุณค่ะสำหรับข่าวสารทั่วทิศเกาะติดเรื่องภัยนะคะภาคใต้มีประเด็นเรื่องของแม่ทัพภาคที่4ค่ะได้มีการจัดประชุมด่วนนะคะยกระดับมาตรการความปลอดภัยสูงสุดค่ะในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะพร้อมขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านปลอดภัยโดยเมื่อเช้านี้นะคะพลโทนรทิพย์โพยนอกค่ะแม่ทัพภาคที่4นะคะหรือว่าผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ค่ะก็ได้มีการเปิดเผยภายหลังการประชุมในอำเภอปลัดอำเภอค่ะแล้วก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะโดยมีนายนฤชาโคชาสิวิไลค่ะอธิบดีกรมการปกครองนะคะก็ร่วมเป็นประธานด้วยโดยเมื่อวานนี้เนี่ยมีการติดตามสถานการณ์นะคะกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยหลังจากที่มีการเกิดสถานการณ์ความรุนแรงนะคะในระยะนี้โดยได้มีการสั่งการให้มีการยกระดับค่ะมาตรการรักษาความปลอดภัยแบบสูงสุดโดยขับเคลื่อนค่ะโครงการหมู่บ้านปลอดภัยนะคะเป็นกลไกหลักในการดูแลความมั่นคงระดับพื้นที่นะคะมีการบูรณาการการทำงานของฝ่ายปกครองทหารตำรวจแล้วก็ภาคประชาชนก็ได้มีการเพิ่มความเข้มข้นค่ะในเรื่องของการตั้งจุดตรวจนะคะจุดลาดตระเวนแล้วก็มีการใช้เทคโนโลยีเนี่ยใช้โดรนในการตรวจการนะคะควบคุมสถานการณ์ต่างๆนะคะแล้วก็มีพี่น้องประชาชนนะคะอสม.นะคะเข้าร่วมการแจ้งเบาะแสด้วยนะคะแจ้งเบาะแสสิ่งผิดปกตินะพร้อมทั้งอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยก็ย้ำว่าให้ทุกอำเภอเนี่ยบูรณาการปฏิบัติงานเชิงรุกนะคะทางด้านของการปิดล้อมตรวจค้นค่ะการปราบปรามยาเสพติดแล้วก็การดูแลความปลอดภัยในระดับหมู่บ้านนะคะเพื่อที่จะให้การควบคุมพื้นที่เนี่ยเป็นไปอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ต่อเนื่องด้วยทั้งนี้นะคะทางด้านของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะก็ได้มีการยืนยันนะคะที่จะยกระดับการรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงค่ะพร้อมทั้งได้มีการเร่งติดตามผู้ก่อเหตุนะคะมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะพร้อมทั้งขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนเนี่ยติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการนะคะเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางแล้วก็แจ้งเบาะแสบุคคลหรือว่าวัตถุต้องสงสัยนะผ่านสายด่วน1341ค่ะเพื่อร่วมการสร้างความปลอดภัยแล้วก็ความเชื่อมั่นในพื้นที่นะคะส่วนเรื่องต่อไปค่ะเป็นเรื่องของฝ่ายความมั่นคงยะลาค่ะได้มีการคุมเข้มพื้นที่เขตเมืองเศรษฐกิจนะคะมุ่งสร้างความเชื่อมั่นหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้นค่ะซึ่งตามที่สถานการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นนะคะเมื่อวันที่28มิถุนายน2569นะคะโดยคนร้ายเนี่ยได้ก่อเหตุลอบวางระเบิดนะคะภายในสถานีบริการน้ำมันจนได้รับความเสียหายนะคะล่าสุดทางด้านของพลตำรวจตรีกองอัศวนขำค่ะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลานะคะก็ได้มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่นะคะยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่เขตเมืองแล้วก็ย่านเศรษฐกิจสำคัญนะคะเพื่อที่จะป้องกันการก่อเหตุซ้ำซ้อนแล้วก็สร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนนะโดยทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยด้านของด่านสเตงนะคะก็ได้มีการเพิ่มความถี่ความเข้มงวดค่ะในการตรวจคัดกรองรถจักรยานยนต์รถยนต์นะคะบุคคลต้องสงสัยรวมถึงมีการตรวจสอบวัตถุ ต้องสงสัยอย่างละเอียดด้วยนะคะเพื่อที่จะสกัดกั้นการลักลอบการนำเข้านะคะวัตถุระเบิดแล้วก็ยานพาหนะเป้าหมายเข้ามาในพื้นที่นะจนอีกเรื่องนึงค่ะเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของกอรมน.ภาค 4ส่วนหน้าค่ะก็ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งนะคะต่อเหตุการณ์ลอบวางระเบิดในพื้นที่ของอำเภอตากใบค่ะก็ทำให้ชาวมาเลเซียเนี่ยบาดเจ็บ2รายด้วยกันนะคะพร้อมประณามการใช้ความรุนแรงโดยทางด้านของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะคะต่อเหตุการณ์การลอบวางระเบิดค่ะบริเวณท่อลอดถนนนะคะในพื้นที่ของอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวานนี้นะคะก็ส่งผลให้ประชาชนชาวมาเลเซียเนี่ยได้รับบาดเจ็บจำนวน2รายด้วยกันนะคะพร้อมทั้งส่งความห่วงใยแล้วก็กำลังใจเนี่ยไปยังผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ครอบครัวนะคะโดยหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าทุกคนเนี่ยจะได้รับความเป็นธรรมนะคะในการรักษาจนมีอาการที่ปลอดภัยแล้วก็หายเป็นปกติโดยทางด้านของกอรมน.ภาค 4ส่วนหน้าค่ะก็ขอยืนยันว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างเต็มกำลังในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนทุกคนเนี่ยทำงานร่วมกันนะคะทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นค่ะให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ที่เดินทางด้วยพร้อมขอความร่วมมือค่ะจากพี่น้องประชาชนนะคะหากพบเห็นบุคคลวัตถุต้องสงสัยหรือว่าข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการติดตามเนี่ยโปรดแจ้งสายด่วนกอรมน.นะคะ1341โทรได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะทีนี้มาดูอีกเรื่องนึงนะคะในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาค่ะนครศรีธรรมราชค่ะขออภัยค่ะมีการประชุมเตรียมความพร้อมนะคะประเมินเมืองเพื่อเป็นไมซ์ซิตี้ค่ะก่อนการตรวจประเมินช่วงที่1นะโดยเมื่อวานนี้เนี่ยมีการประชุมกันที่ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะโดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะก็เป็นประธานด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยก็บอกว่ามีการเสนอขอรับการประเมินตนเองสู่การเป็นไมซ์ซิตี้นะคะเพื่อที่จะรับการประเมินเมืองจากสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมนิทรรศการค่ะแล้วก็ทางจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยได้มีการจัดทำแบบประเมินตนเองนะคะเพื่อที่จะประเมินเป็นไมซ์ซิตี้นะคะเพื่อที่จะส่งเสริมการจัดประชุมค่ะแล้วก็นิทรรศการเพื่อที่จะให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะเพื่อความเรียบร้อยเนี่ยก็มีการประเมินนะก่อนที่จะมีการตรวจประเมินช่วงที่1ของคณะกรรมการตรวจประเมินนะคะสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมนิทรรศการในวันที่3กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะแล้วก็มีในช่วงที่2เนี่ยก็บอกว่ามีการประเมินนะคะในวันที่10ถึง11สิงหาคม2569ก็จะมีการประชุมเกิดขึ้นนะคะส่วนอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องสุดท้ายที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะก็คือเรื่องของจังหวัดภูเก็ตค่ะได้มีการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงนะคะบูรณาการทุกภาคส่วนยกระดับความปลอดภัยนะคะก็ขานรับนโยบายของนายกรัฐมนตรีด้วยนะโดยเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายค่ะนายโชนรินทร์เกิดโสมนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงความสงบเรียบร้อยนะคะภายในจังหวัดภูเก็ตก็มีการประชุมติดตามสถานการณ์ด้านของความมั่นคงความสงบเรียบร้อยนะคะในพื้นที่แล้วก็ทางด้านของผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตก็ได้มีการประชุมในเรื่องของการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวด้วยนะคะโดยกรมการจัดหางานเนี่ยก็บอกว่าจังหวัดภูเก็ตนะคะมีแรงงานต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตเนี่ยจำนวน 139,000 คนนะคะก็มีการตรวจสอบสถานประกอบการ 1,781 แห่งนะคะแล้วก็มีการตรวจแรงงานต่างด้าวเนี่ย 21,000 คนนะคะดำเนินคดีผู้กระทำผิด279รายนะคะก็จังหวัดภูเก็ตก็บอกว่าได้มีการกำชับทุกหน่วยงานนะคะบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดนะคะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแล้วก็ติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังแล้วก็ทำให้จังหวัดภูเก็ตเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัยมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนนะคะนี่ก็เป็นข่าวสารทั้งหมดที่ทางภาคใต้นำมาฝากกันในช่วงของข่าวสารทั่วทิศเกาะติดเรื่องภัยค่ะ
1: คุณทางภาคใต้นะคะเรารีบขึ้นเหนือกันเลยค่ะก่อนที่ฝนฟ้าจะมานะคะกับคุณอรดาค่ะ
3: ขอบคุณค่ะสำหรับช่วงข่าวสารที่เกาะติดเรื่องภัยทางภาคเหนือค่ะมาเริ่มข่าวแรกกันเลยค่ะในเรื่องของมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะจะประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่1ถึง3ค่ะประชุมในพื้นที่ชุ่ม น้ำหนองเลงทรายค่ะอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาค่ะกรมทรัพยากรน้ำก็ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะเป็นที่ปรึกษาโครงการค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมสำรวจและออกแบบพื้นที่ชุมชนหนองเลงทรายจังหวัดพะเยาเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติค่ะซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะก็ได้จัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่1ถึง3ค่ะพื้นที่ชุ่มน้ำหนองเลงทรายค่ะระหว่างวันที่29ถึง30มิถุนายน2569ที่หอประชุมเทศบาลตำบลแม่ใจอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาค่ะสำหรับในการประชุมในครั้งนี้นะคะก็มีเป้าหมายที่สำคัญในการอนุรักษ์พื้นและฟื้นฟูระบบนิเวศของพื้นที่ชุ่มน้ำค่ะเสริมสร้างความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคประชาชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมการแสดงความคิดเห็นและเปลี่ยนข้อมูลรวมถึงข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อนำไปประกอบการศึกษาความเหมาะสมของโครงการให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของประชาชนซึ่งข้อมูลต่างๆที่ได้รับจะถูกนำมาใช้ในฐานข้อมูลที่สำคัญในการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะถ้าจากข่าวของจังหวัดพะเยาค่ะเดี๋ยวเรามาดูจังหวัดน่านกันบ้างค่ะนายกเทศมนตรีเมืองน่านค่ะก็ได้มีการเปิดประชุมผู้ปกครองค่ะร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ว่าด้วยการร่วมมือด้านการรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยแบบ 100% ค่ะที่จังหวัดน่านนะคะนายกเทศมนตรีเมืองน่านก็ได้เป็นประธานในการเปิดการประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา2569และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุและการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยแบบ 100% โดยมีรองนายกเทศมนตรีเมืองน่านและคณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองน่านค่ะคณะผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองน่านรองผู้อำนวยการศึกษาและคณะครูนักเรียนค่ะเข้าร่วมการประชุมค่ะนายกเทศมนตรีเมืองน่านก็ได้เป็นประธานในพิธีดังกล่าวค่ะเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับผู้ปกครองนักเรียนพร้อมชี้แจงแนวทางนโยบายของการศึกษาและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ว่าด้วยการร่วมมือด้านของการรณรงค์แก้ไขปัญหาและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเพื่อส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยแบบ 100% ค่ะรวมถึงการมีส่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกันภัยต่างๆในปีการศึกษา2569ค่ะโดยความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองน่านโรงพยาบาลน่านสถานีตำรวจภูธรน่านสถานศึกษาและตัวแทนผู้ปกครองค่ะเพื่อเป็นข้อตกลงการสนับสนุนโครงการปลอดภัยและก้าวสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากลบูรณาความปลอดภัยในสถานศึกษานั่นเองค่ะสำหรับช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายในพื้นที่ของอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนกันบ้างค่ะปภ.เทศบาลตำบลแม่เสรียงค่ะเดินหน้ารณรงค์เชิงรุกถ่ายทอดทักษะความปลอดภัยแก่สถานศึกษาและชุมชนค่ะสร้างภูมิคุ้มกันรับมือสาธารณภัยค่ะที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็มีการเดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาเชิงรุกค่ะตลอดเดือนมิถุนายน2569ที่ผ่านมามีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และอบรมให้ความรู้ในรูปแบบดาวกระจายลงพื้นที่สถานศึกษาและชุมชนเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินให้แก่เด็กและเยาวชนค่ะการดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลแม่เสรียงค่ะที่มุ่งเน้นสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยภายใต้แนวคิดปลอดภัยด้วยการปลอดภัยร่วมกันแม่เสรียงปลอดภัยค่ะโดยเนื้อหาในการอบรมก็ได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับบริบทความเสี่ยงของแต่ละพื้นที่นั่นเองค่ะด้านของนายกเทศมนตรีตำบลแม่เสรียงค่ะลงพื้นที่ในรูปแบบดาวกระจายในครั้งนี้เป็นการสร้างการเรียนรู้เชิงรุกที่เข้าถึงประชาชนโดยตรงช่วยให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่มีความพร้อมในการป้องกันตนเองสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอันจะนำไปสู่การลดความสูญเสียจากสาธารณภัยหรืออุบัติเหตุพ พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายความปลอดภัยความเข้มแข็งและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อก้าวไปสู่เมืองที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารในช่วงของข่าวสารทั่วทิศเกาะเตี่ยเรื่องภัยที่ภาคเหนือนำมาฝากคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราส่งกลับไปที่คุณกรกนกกันต่อเลยค่ะ
1: ขอบคุณนะคะมาภาคกลางก็เหลือนาทีเดียวนะคะข่าวดูน่าจะไม่ทันเราก็เตรียมข่าวมาหลายข่าวเลยทั้งเรื่องของรัฐมนตรีสุชาติสั่งยกระดับรับมือกับ PM 2.5 ข้ามแดนนะคะตั้งวอลลุ่มหมอกควันไฟป่าที่เวียงจันทน์ค่ะเขาก็มีอีกแห่งหนึ่งแล้วนะคะเป็นแห่งที่4นะคะที่ต่อจากแขวงบ่อแก้วแขวงสยบุรีและแขวงหลวงน้ำทาเพื่อที่จะพร้อมทั้งมีผู้แทนจากหน่วยงานทั้งไทยด้วยร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์นี่ก็เป็นอีกหนึ่งแห่งนะคะที่เราก็จะต้องติดตามข่าวสารกันต่อไปค่ะดูเวลาแล้วนะคะก็เดี๋ยวต้องส่งไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงที่2ของเท่าทันป้องกันภัยค่ะกับช่วงหน้านะคะจับข่าวมาคุยค่ะ
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันต่างชาติยังเชื่อมั่นประเทศไทยหลังมีลูกเรือลักลอบขนเฮโรอีนเพราะมองว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
9: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999บาทมาดีผักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเห็นหายไปแล้ว
10: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันต่างชาติยังเชื่อมั่นประเทศไทยแล้วมีลูกเรือลักลอบขนเฮโรอีนเพราะมองว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคล
12: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งนโยบายของรัฐบาลซึ่งจะต้องบูรณาการทำงานร่วมกันในทุกมิติทั้งความปลอดภัยทางถนนอาชญากรรมนอมินีและการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบส่วนกรณีมีลูกเรือลักลอบขนเฮโรอีนนั้นจำเป็นต้องคัดกรองผู้เดินทางให้รัดกุมมากขึ้นและยืนยันว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลจึงไม่กระทบต่อความเชื่อมั่นระบบการบินของไทยอย่างไรก็ตามการที่ประเทศไทยดำเนินการกวาดล้างยาเสพติดอย่างจริงจังจะทำให้ทุกประเทศเห็นความตั้งใจและเชื่อมั่นในประเทศไทยนันทิกากิตตาโลรายงาน
5: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามเหตุโป๊ะเรือล่มที่อำเภอพระสมุทรเจดีสั่งเร่งช่วยเหลือผู้ประสบเหตุและค้นหาผู้สูญหายยืนยันไม่มีท่อแก๊สอันตรายในบริเวณดังกล่าวนายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามส สถานการณ์เหตุโป๊ะเรือล่มบริเวณใกล้เคียงท่าเทียบเรือของบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีตรงข้ามซอยสุขสวัสดิ์84อำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา 12:22 นที่ผ่านมาซึ่งเป็นจุดที่มีการดำเนินโครงการขุดลอกหน้าท่าเทียบเรือจากรายงานเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายและสูญหายอีก1รายซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังเร่งค้นหาโดยมีเรือบรรทุกดินจมเสียหาย1ลำและเรือโป๊ะบรรทุกรถแบ็คโฮเกิดน้ำเข้าและเอียง1ลำจึงสั่งการให้กรมเจ้าท่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเต็มกำลังซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดและสาเหตุของอุบัติเหตุพร้อมยืนยันบริเวณดังกล่าวไม่มีท่อแก๊สอันตรายดังข่าวที่ปรากฏก่อนหน้านี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569ช่วยกระตุ้นภาคสังหาริมทรัพย์ผลักดันให้ GDP ไทยขยายตัว
13: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569ลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์และค่าจดทะเบียนการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 เพื่อส่งเสริมการซื้ออสังหาริมทรัพย์มือหนึ่งและมือสองบรรเทาภาระประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองเช่นเดียวกับมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2568ที่จะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนนี้สำหรับมาตรการลดค่าธรรมเนียมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569มีสาระสำคัญเช่นเดียวกับมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2568ที่จะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนนี้คือการลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ2และค่าจดทั้งนี้กระทรวงการคลังประเมินว่ามาตรการนี้จะช่วยให้เกิดการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มูลค่าประมาณ 548,110 ล้านบาทต่อปีเพิ่มการลงทุนได้ประมาณกว่า 35,814 ล้านบาทและส่งผลให้ GDP เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 1.06 ต่อปีผลิตนาฏฝันแสนสุขรายงาน
5: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00
4: น.ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
14: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
15: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 15:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีอำเภอด่านซ้ายอำเภอภูเรืออำเภอนาด้วงอำเภอเมืองจังหวัดเลยอำเภอหนองบัวแดงอำเภอเกษตรสมบูรณ์อำเภอภูเขียวอำเภอบ้านท่านอำเภอแก้งเคราะห์อำเภอจตุรัสอำเภอเนินสง่าอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิอำเภอภูเวียงอำเภอหนองเรืออำเภอบ้านฝางอำเภอมัญจาคีรีอำเภอหนองศิลาอำเภอบ้านไผ่อำเภอแวงน้อยอำเภอพลอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นอำเภอกุดบากอำเภอภูพานอำเภอเต่างอยอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอำเภอบ่อระบืออำเภอวาปีปทุมอำเภอยางศรีสุราษฎร์จังหวัดมหาสารคามอำเภอหนองกรุงศรีอำเภอยางตลาดอำเภอสามชัยอำเภอคำม่วงอำเภอสหัสขันธ์อำเภอสมเด็จอำเภอนาคูอำเภอนามนจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอลาปากอำเภอวังยางอำเภอนาแก่อำเภอเรณูนครอำเภอท่าพนมอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอนิคมคำสร้อยอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเริงนกทาอำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรอำเภอปรางกู่อำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์อำเภอแก้งสนามนางอำเภอจักรราชอำเภอหนองบุญมากอำเภอปักธงชัยอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาอำเภอนาโพอำเภอหนองกี่อำเภอนางรองอำเภอละหันทรายจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นส ตัวนั้นตัวนี้ยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าขนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอพระแสงอำเภอเวียงสาอำเภอบ้านนาเดิมอำเภอพนมอำเภอเวียงสาจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอปลายพระยาอำเภออ่าวลึกอำเภอเขาพนมอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่อำเภอถ้ำพนราอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอฉวางอำเภอช้างกลางอำเภอลานสกาอำเภอทุ่งสงอำเภอร่อนพิบูรณ์อำเภอชะอวดอำเภอจุฬาภรณ์อำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอรัชดาอำเภอห้วยยอดอำเภอหวังวิเศษอำเภอนายงอำเภอกันตังอำเภอสิกเกาอำเภอปะเหลียนอำเภอย่านตาขาวอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอควนกาหลงอำเภอควนโดนอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอสะเดาอำเภอนาทวีอำเภอจนะอำเภอคลองหอยโข่งอำเภอหาดใหญ่อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาอำเภอจนะจังหวัดนราธิวาสในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 33.0 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 53% ส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางและหนักปกคลุมบริเวณอำเภอตะกั่วป่าอำเภอกระโปงอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
16: วิทยุแห่งประเทศไทยที่พบอยู่
11: กราบต้นบังคมบาปิยราชชัชชุดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
17: รู้ข่าวเท่าทันและก็ติดไปด้วยกันกับทุกสถานการณ์ภัยกับรายการเท่าทันป้องกันภัยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยทั้ง4ภูมิภาคภาคเหนือ AM 549กิโลเฮิรตซ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ621กิโลเฮิรตซ์ภาคกลาง1467กิโลเฮิรตซ์และภาคใต้ AM 1242กิโลเฮิรตซ์และทาง Facebook Live ของ4สถานี
1: กลับเข้ามาสู่ชั่วโมงที่2ของเท่าทันป้องกันภัยค่ะช่วงนี้เป็นช่วงของสนทนาจับข่าวมาคุยนะคะทางภาคอีสานก็ส่งเรื่องของการแก้ไขดูแลปัญหาที่ดินเกษตรกรรมการคุ้มครองที่ดินทำกินค่ะโดยนายเศรษฐเกียรติกระจ่างวงเลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือว่าสปก.ไปติดตามรับฟังรับชมกันค่ะ
18: เท่าทันป้องกันภัยช่วงจับข่าวมาคุย
19: ท่านผู้ชมรายการและพี่น้องเกษตรกรผมนายเศรษฐกิจกระจ่างวงครับเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่เราเรียกย่อๆว่าสปก.จะเป็นองค์กรที่สำคัญนะครับในการดูแลปัญหาที่ดินทำกินให้กับพี่น้องเกษตรกรมาอย่างยาวนานครับจนถึงวันนี้ก็จะใกล้ครบ51ปีแล้วนะครับนับตั้งแต่วันที่6มีนาคมพุทธศักราช2518เป็นต้นมาสำหรับสปก.เนี่ยได้ดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรให้มีที่ดินทำกินแล้วก็ให้มีการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดอันเป็นบทบาทเป็นภารกิจหลักของสปก.จนถึงปัจจุบันเราคงยืนหยัดในหลักการเดิมครับตลอดระยะเวลา51ปีที่ผ่านมาและก้าวเดินไปด้วยวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลยิ่งกว่าเดิมนะครับในปัจจุบันโดยเมื่อ 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ปรับบทบาทภารกิจของเราใหม่จากที่การมีการดำเนินงานจัดสรรที่ดินที่ทำกินให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ยากไร้เนี่ยแต่ปัจจุบันเนี่ยสปก.ได้มุ่งพัฒนาในเชิงรุกและเข้าถึงเกษตรกรมากขึ้นโดยมุ่งเพิ่มพูนองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะพร้อมส่งเสริมการประกอบอาชีพอย่างบูรณาการตามความต้องการของเกษตรกรเน้นการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะเกิดการคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรมทั้งยังเป็นการสร้างมูลค่าที่ทำกินอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวเกษตรกรในเขตเป็นรูปที่ดินได้ดีขึ้นสำหรับสิ่งที่พลิกโฉมการเป็นรูปที่ดินของประเทศไทยครั้งสำคัญก็คือการปรับปรุงเอกสารสิทธิ์สปก 4/01 ให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรครับทั้งนี้เพื่อเพิ่มโอกาสให้เกษตรกรได้เข้าถึงการบริการภาครัฐแหล่งเงินทุนได้เพิ่มมากขึ้นมีทางเลือกในการพัฒนาที่ดินและพัฒนาอาชีพของตนเองยกระดับคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืนนับเป็นอีกบทบาทสำคัญของสปก.ในย่าง9ปีที่51นี้นะครับนอกจากนี้สปก.ยังมีแนวทางในเรื่องของการจัดทำโฉนดต้นไม้เพื่อส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจเช่นทุเรียนหรือไม้มีค่าอื่นๆต้นไม้เหล่านี้จะไม่ได้เป็นแค่ป่าแต่จะกลายเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสามารถเป็นหลักประกันการกู้เงินได้การออกโฉนดต้นไม้ในเขตเป็นรูปที่ดินเกษตรกรจะได้รับประโยชน์โดยสามารถต่อยอดและสร้างประโยชน์หลายด้านให้แก่เกษตรกรในเขตเป็นรูปที่ดินนอกจากเป็นการส่งเสริมให้เข้าถึงสินเชื่อได้แล้วยังสามารถสร้างสถานภาพของต้นไม้ในเขตปฏิรูปที่ดินที่มาจากการปลูกของเกษตรกรและในแปลงเกษตรกรรมที่ไม่เป็นการบุกรุกหรือทำลายพื้นที่ป่านอกจากนี้การกระตุ้นการปลูกต้นไม้ในเขตเป็นรูปที่ดินก็เป็นการเพิ่มมูลค่าที่ดินเป็นการสร้างระบบความมั่นคงทางอาหารแล้วก็สร้างสวัสดิการในระดับครัวเรือนชุมชนแล้วก็สังคมสีเขียวในอนาคตโดยเราใช้หลักการเป็นไม้ขึ้นทะเบียน58ชนิดตามพ.ร.บ.สวนป่าฉบับที่2ปี2558ครับแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนโฉนดต้นไม้ของสปก.ได้กำหนดแนวทางไว้4เรื่องสำคัญคือการออกโฉนดต้นไม้การพัฒนาศักยภาพโฉนดต้นไม้การส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้และการพัฒนาโฉนดต้นไม้โดยการดำเนินงานทั้ง4แนวทางก็คาดหวังว่าจะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจในระดับพื้นที่โดยเกิดการพัฒนาศักยภาพต้นไม้ให้เป็นสินทรัพย์หรือเป็นทุนสำหรับเป็นหลักประกันในระบบสินเชื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในที่ดินเสริมสร้างรายได้ด้านเศรษฐกิจการเกษตรจากกิจกรรมการประกอบการเนื้อไม้และคาร์บอนเครดิตเป็นต้นเหล่านี้จะเป็นการทำให้เกษตรกรหันมาปลูกไม้ในระบบเกษตรกันมากขึ้นทั้งยังเป็นรูปแบบเชิงเศรษฐกิจและวัฒนเกษตรนอกจากนี้ครับความร่วมมือระหว่างสปก.กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ในการสร้างเกษตรกรให้สามารถนำโฉนดเพื่อการเกษตรไปใช้ในการค้ำประกันขอรับสินเชื่อกับสปก.ได้ก็ถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับความมั่นคงทางเศรษฐกิจของเกษตรกรไทยโดยการยกระดับเอกสารสิทธิ์สปก. 4/01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรทำให้เกษตรกรมีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนได้เพิ่มมากขึ้นถึง 80% ของราคาประเมินจากกรมธนารักษ์จากเดิมที่เอกสารสปก. 4/01จะกู้ได้เพียงประมาณ 50-60% เท่านั้นนะครับก็เป็นการปลดล็อกศักยภาพของที่ดินให้กลายเป็นทุนได้อย่างแท้จริงในทางนี้ช่วยให้เกษตรกรได้เข้าถึงแหล่งทุนเพื่อนำไปพัฒนาอาชีพการลงทุนในเครื่องจักรการเกษตรการแปรรูปผลผลิตหรือแม้กระทั่งจะต่อยอดสู่เกษตรแปรรูปที่เป็นเกษตรทันสมัยหรือเกษตรอัจฉริยะเพื่อเพิ่มมูลค่าและก็สร้างรายได้อย่างยั่งยืนพร้อมทั้งวางรากฐานระบบเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็งลดหนี้นอกระบบลดความเหลื่อมล้ำในชนบทส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระดับครัวเรือนเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตในระยะยาวอันเป็นส่วนสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินร่วมกันขึ้นทะเบียนโฉนดต้นไม้เพื่อยกระดับต้นไม้ให้เป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสามารถใช้เข้าถึงแหล่งสินเชื่อได้พร้อมส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของภาคการเกษตรโฉนดต้นไม้ไม่เพียงช่วยเพิ่มมูลค่าที่ดินและสร้างรายได้แต่ยังต่อยอดโอกาสสู่โอกาสใหม่ๆเช่นคาร์บอนเครดิตการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและการเรียนรู้ด้านระบบนิเวศอันจะเป็นการช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างความยั่งยืนทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อมเพื่อร่วมกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนาในระดับประเทศและระดับโลกสำหรับผลงานสำคัญที่ผ่านมาของสปก.นะครับตอนนี้เราใช้หลักแนวคิดคือการสร้างสิทธิ์เสริมทุนหนุนเกษตรนะครับอยากจะขอสรุปคร่าวๆได้ดังนี้นะครับก็คือการสร้างสิทธิ์ก็คือการสร้างสิทธิ์ในที่ดินไม่ใช่เป็นเพียงเอกสารแต่คือความมั่นคงของชีวิตมีการยกระดับสปก. 4/01 สู่โฉนดเพื่อการเกษตรคือการทำให้เกษตรกรมีสิทธิที่ดินที่ชัดเจนมั่นคงแล้วก็ต่อยอดได้สำหรับในปีพุทธศักราช2568ที่ผ่านมาสปก.ได้ดำเนินการจัดที่ดินทำกินมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตเป็นรูปที่ดินหรือสปก. 4/01 ไปแล้วอีก 42,472 รายคิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 498,187 ไร่ และก็ได้มีการปรับปรุงหนังสือสปก. 4/01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรแล้วจำนวน 327,316 รายเนื้อที่ 4,857,799 ไร่คิดเป็นแปลงที่ดินจำนวน 416,680 แปลงส่วนการเสริมทุนนะครับก็จะเป็นการนำสปก. 4/01 และโฉนดเพื่อการเกษตรมาใช้เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ให้กับสถาบันการเงินและกองทุนสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนอกจากนี้ยังมีสหกรณ์ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่ได้ลงนาม MOU กับทางสปก.ก็ได้ร่วมในการเสริมทุนตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อให้เกษตรกรได้เข้าใจถึงแหล่งเงินทุนเพื่อนำไปพัฒนาอาชีพได้มากขึ้นสำหรับโฉนดต้นไม้เป็นการเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรมายื่นแจ้งขอขึ้นทะเบียนโฉนดต้นไม้ต่อสปก.จังหวัดเพื่อให้เข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้นและยังสามารถสร้างสถานภาพของต้นไม้ในเขตปฏิรูปที่ดินจากชนิดไม้มีค่าได้อีกด้วยการส่งต่อมรดกและสิทธิการเช่าซื้อสามารถโอนสิทธิ์ให้คู่สมรสทายาทหรือพี่น้องร่วมสายเลือดเพื่อทำการเกษตรต่อเนื่องได้ครับที่ผ่านมาที่ดินของเกษตรกรมีค่าแต่ไม่สามารถใช้เป็นทุนได้เต็มศักยภาพวันนี้ความร่วมมือกับธ.ก.ส.และสหกรณ์ในเขตปฏิรูปที่ดินทำให้เกษตรกรได้เข้าถึงสินเชื่อได้ถึง 80% ของราคาประเมินจากกรมธนารักษ์นี่คือการปลดล็อกทุนครั้งสำคัญและด้วยโฉนดต้นไม้58ชนิดได้กลายเป็นสินทรัพย์รองรับการส่งออกตามกฎหมาย EUDR และต่อยอดสู่คาร์บอนเครดิตจากผืนดินสู่ต้นไม้จากต้นไม้สู่ทุนจากทุนสู่โอกาสส่วนหนุนเกษตรก็คือการยกระดับสู่สมาร์ทฟาร์มเมอร์และ BCG โมเดลเป็นการพัฒนาความเข้มแข็งสร้างผู้นำต้นแบบในพื้นที่อาทิอาสาสมัครปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปลูกต้นแบบวนเกษตรสมาร์ทฟาร์มเมอร์ต้นแบบพัฒนาเกษตรอัจฉริยะที่ใช้เทคโนโลยีลดต้นทุนและตรวจรับรองสินค้าเกษตรในเขตเป็นรูปที่ดินตามมาตรฐาน GAP ผลิตสินค้ามาตรฐาน GAP ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมการรวมกลุ่มสร้างความเข้มแข็งสร้างสถาบันเกษตรกรให้แก่วิสาหกิจชุมชนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั่วไปเช่นเร่งการสร้างแหล่งน้ำระบบกระจายน้ำและถนนในเขตเป็นรูปที่ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตเพิ่มประสิทธิผลทางการเกษตรการสร้างเกษตรสีเขียวลดการเผาส่งเสริมการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อลดมลพิษ PM5 และสร้างรายได้เสริมเราไม่เพียงสร้างสิทธิ์และเสริมทุนแต่เราหนุนเกษตรกรทั้งระบบส่งเสริมมาตรฐาน GAP พัฒนาสมาร์ทฟาร์มเมอร์และสร้างเกษตรสีเขียวเราหนุนให้เกษตรกรเป็นเจ้าของกิจการเป็นนักคิดเป็นผู้วางแผนและเป็นผู้กำหนดอนาคตของตนเองครับ
1: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งความรู้นะคะที่เราจะได้ติดตามการสำหรับคนที่มีที่ดินนะคะในที่ดินสปก.ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราไปฟังเตือนภัยขยายประเด็นวันนี้มีทั้งภาคเหนือและภาคใต้นะคะนำประเด็นมาฝากกันค่ะ
18: เท่าทันป้องกันภัยช่วงเตือนภัยขยายประเด็น
1: เตือนภัยขยายประเด็นนะคะเราลงใต้กันก่อนค่ะกับคุณรัลลิชา ยินดีค่ะ
2: ขอบคุณค่ะสำหรับเตือนภัยขยายประเด็นนะคะวันนี้เนี่ยภาคใต้มีประเด็นเรื่องของเอกนิติมีการแถลงงบค่ะ2570นะคะวงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทนะคะก็ย้ำถึงความคุ้มค่าโปร่งใสแล้วก็ประเทศเติบโตอย่างยั่งยืนนะโดยนายเอกนิตินิติธันประภาสค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะได้มีการนำเสนอร่างพรบ.รายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะวงเงิน 3,788,000 ล้านบาทนะคะต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรสภาผู้แทนราษฎรนะคะวาระที่1รับหลักการค่ะโดยรัฐบาลนะคะได้มีการกำหนดกรอบการใช้งบประมาณเพื่อขับเคลื่อนต่อเศรษฐกิจนะคะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็มุ่งสร้างโอกาสยกระดับคุณภาพชีวิตค่ะเสริมสร้างความมั่นคงของประชาชนควบคู่ไปกับการฟื้นฟูฐานะการคลังของประเทศนะคะให้ความสำคัญกับเรื่องของการปรับสมดุลทางการคลังค่ะภายใต้กรอบวินัยการคลังความโปร่งใสแล้วก็การบริหารจัดการด้านการคลังอย่างมีประสิทธิภาพนะคะพร้อมทั้งได้มีการตั้งเป้าปรับลดการขาดดุล การคลังให้อยู่ในระดับไม่เกินร้อยละ3ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศนะคะภายในปี2572นะคะรวมทั้งให้หน่วยรับงบประมาณเนี่ยพิจารณาใช้เงินนอกงบประมาณควบคู่ไปกับงบประมาณแผ่นดินเพื่อลดภาระนะคะด้านของการคลังของประเทศซึ่งสาระสำคัญของงบประมาณ 2,570 เนี่ยก็ประกอบไปด้วยรายจ่ายประจำนะคะ 2,786,367 ล้านบาทนะคะแล้วก็มีรายจ่ายเพื่อชดเชยใช้เงินคงคลังนะคะ 71,038 ล้านบาทค่ะมีรายจ่ายลงทุนนะคะ 789,171.5 ล้านบาทค่ะแล้วก็มีรายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้นะคะ 151,520 ล้านบาทค่ะโดยมีการจัดสรรงบประมาณนะคะตาม7กลุ่มงบประมาณก็คือมีด้านของความมั่นคงด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันค่ะการพัฒนาแล้วก็เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ค่ะการสร้างโอกาสแล้วก็ความเสมอภาคทางสังคมการเติบโตบนคุณภาพชีวิตนะคะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องของการปรับสมดุลการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐนะคะพร้อมทั้งมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือว่าจำเป็นรวมถึงมีการเยียวยาภัยพิบัตินะคะฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมด้วยมีการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐค่ะแล้วก็ใช้เงินของคงคลังเนี่ยพร้อมทั้งยืนยันว่าจะมีการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายนะคะตามกฎหมายแล้วก็กรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดนะคะมีการใช้จ่ายภาษีของพี่น้องประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะคะเพื่อให้เม็ดเงินเนี่ยลงสู่ประชาชนแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะคะสร้างการเติบโตของประเทศอย่างทั่วถึงแล้วก็ยั่งยืนด้วยนะคะโดยเมื่อวานนี้เนี่ยก็บอกว่ามีการประชุมนะมีการนำเสนอร่างพรบ.เกิดขึ้นนะคะที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวงเงิน 3,788,000 ล้านบาทนะคะก็เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7,400 ล้านบาทค่ะหรือว่าประมาณร้อยละ 0.2 แล้วก็คำของงบประมาณนะคะที่หน่วยงานต่างๆเสนอมารวมกว่า 5.97 ล้านล้านบาทนะคะก็เป็นการจัดทำงบประมาณตามหลักงบประมาณฐานศูนย์นะคะทบทวนความจำเป็นของทุกโครงการเพื่อที่จะลดภาระนะคะการคลังแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายนะคะผ่านกระบวนการพิจารณาคัดกรองแล้วก็จัดลำดับความสำคัญตามความจำเป็นเร่งด่วนนะคะความคุ้มค่าก็มีการจัดทำการคลังแล้วก็สถานการณ์เศรษฐกิจโลกเนี่ยที่มีความไม่แน่นอนนะคะก็มีการรับหลักการในวาระที่หนึ่งนะคะก็จะมีขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้น่ะจนถึงวันที่1กรกฎาคมนะคะ3วัน41ชั่วโมงนะคะก็แบ่งเป็นการประชุม1ชั่วโมงแล้วก็มีการจัดสรรอภิปรายฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ครม.นะคะรวม20ชั่วโมงในขณะที่ฝ่ายค้านค่ะได้เวลานะคะ20ชั่วโมงโดยทางด้านของสาระสำคัญเนี่ยก็บอกว่ามีงบประมาณนะคะแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆโดยงบประมาณรายจ่ายงบกลางนะคะ693,880 ล้านบาทนะคะแล้วก็มีงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณนะคะ 1,342,836 ล้านบาทค่ะแล้วก็มีรายจ่ายบูรณาการ 70,247 ล้านบาทค่ะงบประมาณรายจ่ายบุคลากร 852,671 ล้านบาทค่ะงบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน 294,857 ล้านบาทแล้วก็มีงบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ 462,470 ล้านบาทนะคะแล้วก็มีงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 71,038 ล้านบาทค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีด้านต่างๆนะคะด้านของความมั่นคงนะคะความสามารถในการแข่งขันแล้วก็การพัฒนาเสริมศักยภาพด้านทรัพยากรมนุษย์ค่ะการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคมนะการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีด้านของการปรับสมดุลการพัฒนาระบบบริการภาครัฐนะคะทั้งหมดเนี่ยก็มีการเสนองบประมาณนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้นะไปจนถึงวันที่1กรกฎาคม2569นะคะนี่ก็เป็นเนื้อหาที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะในช่วงของเตือนภัยขยายประเด็นค่ะ
1: ขอบคุณคุณรลิชายินดีค่ะอีกหนึ่งประเด็นนะคะเราขึ้นเหนือกันไปที่คุณไอรดาเชื้อเมืองพานค่ะ
3: สำหรับประเด็นจากทางภาคเหนือนะคะเป็นเรื่องของทรงศักดิ์ค่ะสั่งทุกหน่วยงาน ร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงรับมือซูเปอร์เอลนีโญติดตามรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านหาดใหญ่และ3จังหวัดชายแดนใต้ค่ะนายทรงศักดิ์ทองศรีค่ะรองนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติค่ะครั้งที่2/2569โดยมีนายปกรณ์ค่ะนินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนายชยันเมืองสงค่ะเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติค่ะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ค่ะโดยนายทรงศักดิ์ก็ได้เปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งติดตามปัญหาและอุปสรรคและร่วมกันทำงานในการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างเร่งด่วนทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งและคุณภาพน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศในส่วนของการบริหารจัดการคุณภาพน้ำและผลกระทบต่อสุขอนามัยในแม่น้ำสายแม่น้ำรั่วและแม่น้ำกกค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตามคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่องค่ะพร้อมทั้งนี้สทนชค่ะได้ประสานกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาระบบแดชบอร์ดค่ะคุณภาพน้ำในภาพรวมของประเทศร่วมกับสถาบันข้อมูลใหญ่ค่ะองค์การมหาชนโดยในระยะแรกก็ได้มุ่งเน้นการสร้างระบบการรวบรวมข้อมูลและฐานข้อมูลกลางเพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูลและสนับสนุนการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันค่ะปัจจุบันประเทศไทยก็ได้มีการคาดการณ์ว่าจะเกิดซูเปอร์เอลนีโญค่ะในช่วงปลายปี2569ต่อเนื่องไปจนถึงปี2570ค่ะส่งผลให้อุณหภูมิสูงขึ้นอาจจะส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำทุนน้ำต้นทุนในเขื่อนค่ะจึงได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือดังต่อไปนี้ค่ะให้สทนชค่ะหรือว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติค่ะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัยแล้งพร้อมทั้งเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาส่งให้จังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการลุ่มน้ำค่ะใช้เป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ทั้งก่อนระหว่างและหลังเกิดภัยค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่อยู่ในนอกเขตชลประทานค่ะ 2 ค่ะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจฟื้นฟูและพัฒนาบ่อบาดาลค่ะรวมถึงน้ำผิวดินตลอดจนพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำสำรองเพื่อรองรับการใช้น้ำในช่วงหน้าแล้งและช่วงฝนทิ้งช่วงในปีนี้และปีต่อๆไปค่ะโดยเฉพาะน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคค่ะข้อ3ค่ะให้สทนชค่ะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งโดยให้ดำเนินการตามมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569และรายงานให้กับคณะรัฐมนตรีทราบอย่างต่อเนื่องค่ะข้อ4ค่ะให้สทนชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการวางแผนการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการทั้งระดับพื้นที่และระดับลุ่มน้ำค่ะเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติด้านน้ำที่มีความไม่แน่นอนค่ะทั้งที่ประชุมค่ะยังรับทราบความก้าวหน้าด้านการดำเนินงานค่ะเตรียมความพร้อมรับมือกับอุทกภัยของคณะทำงานทั้ง3คณะค่ะประกอบไปด้วย1ค่ะคณะทำงานถอดบทเรียนและเตรียมความพร้อมรับมือกับมหาอุทกภัยค่ะซึ่งขับเคลื่อนร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นค่ะโดยได้ข้อสรุปแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจำนวน223โครงการค่ะครอบคลุมเรื่องของการจัดการน้ำระบบไฟฟ้าการสื่อสารประปาและสาธารณสุขค่ะเพื่อให้เกิดการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบนั่นเองค่ะ 2ค่ะคณะทำงานจัดทำแผนการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยให้เกิดความยั่งยืนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะปัจจุบันก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบยืนยันแผนงานโครงการและสถานะความพร้อมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก่อนจัดลำดับค่ะความสำคัญเพื่อเสนอคณะกรรมการลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างค่ะโดยได้รวบรวมแผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยไว้รวมกว่า850โครงการค่ะครอบคลุมในทางด้านของโครงสร้างพื้นฐานการจัดการและเทคนิคค่ะรวมถึงการเร่งจัดทำแผนงานการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยคู่มือประชาชนและคู่มือเจ้าหน้าที่ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะ3ค่ะคณะทำงานการจัดทำแผนงานเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งและอุทกภัยความยั่งยืนในพื้นที่ของจังหวัดน่านค่ะขณะนี้ได้รวบรวมและวิเคราะห์แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่รวมทั้งสิ้น619โครงการค่ะครอบคลุมทางด้านของการสร้างความมั่นคงของน้ำค่าการผลิตค่ะการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัยการอนุรักษ์ระบบในนิเวศค่ะและการบริหารจัดการโดยอยู่ระหว่างการประสานงานเพิ่มเติมนั่นเองค่ะสำหรับในที่ประชุมค่ะก็ยังมีการเห็นชอบในหลักการโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดค่ะจังหวัดจันทบุรีระยะดำเนินการปี6ปีค่ะระหว่างปีพ.ศ. 2570ถึง2575ความจุ919ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ EEC ค่ะโดยดำเนินการตามข้อสังเกตการของคณะกรรมการอย่างเคร่งครัดค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการเห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการประตูระบายน้ำบ้านก่อพร้อมระบบขนส่งน้ำค่ะและโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุ่งจังหวัดสกลนครค่ะรวมถึงโครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุงค่ะจังหวัดชัยภูมิพร้อมขยายกรอบวงเงินประมาณ 3,100 ล้านบาทเป็น 5,900 ล้านบาทค่ะโดยทุกโครงการค่ะมีการดำเนินขั้นตอนตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องค่ะและในที่ประชุมค่ะก็ยังเห็นชอบให้ดำเนินโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงชุมชน858แห่งค่ะตามมติคณะรัฐมนตรีพร้อมข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปประกอบการดำเนินงานค่ะพร้อมกันนี้ค่ะก็ยังมีการเห็นชอบร่างปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำประจำปีงบประมาณ2571อนุมัติคำขอใช้น้ำประเภทที่3จำนวน52คำขอและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำพ.ศ. 2561จำนวน4คณะค่ะเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ20ปีโดยสทนช.ค่ะจะเร่งดำเนินการตามมติในที่ประชุมและข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรีให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารในช่วงของเตือนภัยขยายประเด็นที่ภาคเหนือได้นำมาฝากคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังในวันนี้นั่นเองค่ะสำหรับช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราส่งกลับไปที่ภาคกลางกันต่อเลยค่ะ
1: ขอบคุณคุณไอรดานะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามกันในเรื่องของท่องเที่ยวนะคะเพื่อนนักเดินทางค่ะ
18: เท่าทันป้องกันภัยช่วงเพื่อนนักเดินทาง
1: ช่วงของเพื่อนนักเดินทางนะคะวันนี้ภาคกลางจะพาไปเที่ยวที่วัดพนัญเชิงค่ะซึ่งวัดพนัญเชิงวรวิหารนี้ตั้งอยู่ที่หมู่ที่2ตำบลกำมังอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรวิหารแบบมหานิกายมีจุดเด่นสำคัญคือพระพุทธไตรรัตนนายกหรือว่าหลวงพ่อสัมปอกงซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพระนครศรีอยุธยาวัดพนัญเชิงเป็นวัดที่มีประวัติอันยาวนานก่อสร้างก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาและไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดว่าใครเป็นผู้สร้างตามหนังสือพงศาวดารเหนือกล่าวว่าพระเจ้าสายน้ำผึ้งเป็นผู้สถาปนาและพระราชทานนามว่าวัดพระเจ้านางเชิงเมื่อปีจุลศักราช406 หรือว่าประมาณปีพ.ศ.1587พระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิตกล่าวไว้ว่าได้สถาปนาพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าพนังเชิงเมื่อปีพ.ศ.1867ซึ่งก่อนที่สมเด็จพระรามาธิบดีที่1จะสถาปนากรุงศรีอยุธยาถึง26ปีพระพุทธไตรรัตนนายกหรือว่าหลวงพ่อซัมปอกงเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่และใหญ่ที่สุดในพระนครศรีอยุธยาหน้าตักกว้าง20เมตรสูง19เมตรเป็นพระพุทธพุทธรูปปั้นปูนปั้นปางมารวิชัยเคยได้รับความเสียหายในสมัยเสียกรุงแต่ก็ได้รับการบูรณะซ่อมแซมมาโดยตลอดจนกระทั่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อพ.ศ.2394ได้โปรดเกล้าให้บูรณะใหม่หมดทั้งองค์และพระราชทานนามใหม่ว่าพระพุทธไตรรัตนนายกหรือที่รู้จักกันในหมู่พุทธศาสนิกชนชาวไทยเชื้อสายจีนว่าหลวงพ่อซัมปอกง

เรียกชื่อวัดบางคนก็เรียกว่าวัดพระนางเอาเชิงตามสาเหตุที่ทำให้พระนางถึงแก่ชีวิตฉะนั้นถ้าเรียกนามตาวัดตามความหมายของคำว่าวัดพนัญเชิงย่อมหมายถึงวัดที่มีพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิหรือว่าหลวงพ่อโตก็อันนี้อ้างอิงจากประวัติวัดพนัญเชิงนะคะซึ่งก็เป็นข้อมูลทางวัดที่ให้ไว้ในปัจจุบันพระพุทธรูปทองคำปูนแล้วก็นาคอยู่ภายในพระอุโบสถนะคะหลวงพ่อโตหรือว่าพระพุทธไตรรัตนนายกพระพุทธรูปศิลปะอู่ทองตอนปลายปางมารวิชัยขัดสมาธิราบนะคะหน้าตักกว้าง 14.2 เมตรสูง 19.2 เมตรวัสดุปูนปั้นลงรักปิดทองหลวงพ่อโตหรือพระพุทธไตรรัตนนายกหรือพระโตของชาวอยุธยาองค์นี้ถือกันว่าเป็นพระโบราณคู่บ้านคู่เมืองกรุงศรีอยุธยามาแต่แรกสร้างกรุงพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิตระบุว่าสร้างขึ้นเมื่อพ.ศ.1868หรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่1สถาปนากรุงศรีอยุธยา26ปีและเมื่อกรุงศรีอยุธยาใกล้จะแตกปรากฏในคำให้การชาวกรุงเก่าว่าพระประติมากรใหญ่ที่วัดพนัญเชิงมีน้ำพระเนตรไหลเป็นที่อัศจรรย์หลวงพ่อโตเป็นพระองค์หนึ่งที่เป็นที่เคารพนับถือในหมู่ชาวจีนโดยมากนะคะโดยเรียกกันว่าซัมปอกงนอกจากชาวไทยแล้วก็ยังมีผู้ที่มีเชื้อสายจีนหลั่งไหลกันมากราบไหว้บูชาจำนวนมากแล้วก็เป็นประจำทุกปีนะคะในพระอุโบสถวัดพนัญเชิงนั้นมีพระพุทธรูปสำคัญ3องค์คือพระพุทธรูปทองคำพระพุทธรูปปูนและพระพุทธรูปนาคพระพุทธรูปทองเป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยทำจากสำริดหน้าตักกว้าง3ศอกสูง4ศอกมีสีทองอร่ามใสเป็นเงาสะท้อนอย่างชัดเจนองค์กลางเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นสมัยอยุธยาหน้าตักกว้าง4ศอกสูง5ศอกส่วนพระพุทธรูปนาคเป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยนั้นจะมีสีออกแดงๆหน้าตักกว้าง3ศอกสูง5ศอกกล่าวกันว่าพระพุทธรูปทองและนาคนี้เพิ่งถูกพบว่าเป็นพระทองและนาคด้วยบังเอิญเนื่องจากแต่เดิมมีพระทั้งสององค์ถูกฉาบเคลือบด้วยปูนจนมีลักษณะคล้ายกับพระพุทธรูปปูนปั้นทั่วไปสาเหตุคงเพราะว่าช่วงเวลาก่อนที่กรุงศรีอยุธยาจะถูกข้าศึกบุกตีพระนครคนในสมัยนั้นเกรงว่าพระพุทธรูปทองคำและพระพุทธรูปนาคนี้จะถูกขโมยหรือว่าเผาเอาทองไปจึงได้ฉาบปูนเคลือบแล้วก็ปั้นปูนในขณะที่ปูนยังไม่แห้งเพื่อทำเป็นลายจีวรและลักษณะต่างๆอย่างเช่นปั้นรูปพระพักตร์พระเกศาเพื่อให้เข้าใจว่าไม่ใช่พระทองคำและพระนาคจนกระทั่งภายหลังมีผู้ได้ค้นพบว่าเป็นพระพุทธรูปทองคำเนื่องจากว่าเศษปูนได้กระเทาะแล้วก็ออกมาและภายในก็เป็นทองจึงค่อยๆกระเทาะปูนออกให้หมดจึงได้เห็นว่าเป็นพระทองคำทั้งองค์แล้วก็นำมาประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถของวัดนะคะส่วนเจ้าแม่สร้อยดอกหมากนั้นก็เป็นรูปปั้นนะคะเจ้าแม่สร้อยดอกหมากอยู่ในศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมากนอกจากว่าหลวงพ่อโตหรือว่าเจ้าพ่อสัมปอกงแห่งวัดพนัญเชิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ผู้คนมาสักการะกันอย่างหนาตาทุกวันแล้วนะคะที่ใกล้กันนั้นก็ยังมีศาลพระนางสร้อยดอกหมากหรือว่าศาลเจ้าแม่แอนเนียเป็นอนุสรณ์แห่งความรักที่จบลงด้วยโศกนาฏกรรมในยุคก่อนสถาปนากรุงศรีอยุธยามีผู้คนที่ต้องการขอพรแห่งความรักมาสักการะตามตำนานพระราชพงศาวดารเหนือกล่าวถึงพระนางสร้อยดอกหมากไว้ว่าพระเจ้ากรุงจีนทรงมีบุตรบุญธรรมจากจันหมากชื่อว่าสร้อยดอกหมากครั้นนางจำเริญวัยเป็นสาวแรกรุ่นที่มาพร้อมกับลูกรักอันงดงามโหรหลวงได้ทำนายว่าอาจจะได้กษัตริย์กรุงอยุธยาเป็นพระสวามีพระเจ้ากรุงจีนจึงมีพระราชสารมาถวายพระเจ้าสายน้ำผึ้งพระเจ้าสายน้ำผึ้งหลังจากรับพระราชสารจึงเสด็จไปกรุงจีนด้วยเรือพระที่นั่งเอกชัยด้วยพระบารมีพระราชกุศลที่สั่งสมมาแต่ปางหลังนะคะก็นำพาให้พระองค์ฝ่าพยันตรายไปถึงกรุงจีนด้วยความปลอดภัยพระเจ้ากรุงจีนทรงโสมนัสเป็นยิ่งนักนะคะก็มีรับสั่งให้จัดกระบวนแห่ออกไปรับพระเจ้าสายน้ำผึ้งเข้ามาภายในพระราชวังพร้อมกับทางให้ราชาภิเษกพระนางสร้อยดอกหมากขึ้นเป็นพระมเหสีของพระเจ้าสายน้ำผึ้งเวลาการผ่านมานะคะ
พระเจ้าสายน้ำผึ้งก็จึงกราบถวายบังคมลาพระเจ้ากรุงจีนกลับพระนครพระเจ้ากรุงจีนก็จึงพระ

0: ราชทานเรือสำเภา5ลำกับชาวจีนที่มีฝีมือในการช่างสาขาต่างๆจำนวน500คนให้เดินทางกลับสู่กรุงอยุธยาด้วยเมื่อเดินทางถึงปากน้ำแม่เบี้ยใกล้แหลมบางกระจะบริเวณหน้าวัดพนัญเชิงในปัจจุบันนี้นะคะพระเจ้าใส่น้ำผึ้งก็เสด็จเข้าพระนครก่อนเพื่อจัดเตรียมตำหนักซ้ายขวามาต้อนรับพระนางสร้อยดอกหมากครั้นรุ่งเช้าก็จัดขบวนต้อนรับโดยเสนาอำมาตย์ชั้นผู้ใหญ่มาอัญเชิญพระนางสร้อยดอกหมากเข้าเมืองโดยพระองค์ไม่ได้เสด็จไปด้วยพระนางสร้อยดอกหมากไม่เห็นพระเจ้าสายน้ำผึ้งมารับก็เกิดความน้อยพระทัยจึงไม่ยอมเสด็จขึ้นจากเรือพร้อมกล่าวว่ามาด้วยพระองค์โดยยากเมื่อมาถึงพระราชวังแล้วเป็นไฉนจึงไม่มารับถ้าพระองค์ไม่มาเสด็จมารับก็จะไม่ไปเสนาบดีนำความขึ้นกราบทูลพระเจ้าสายน้ำผึ้งนะคะคิดว่านางหยอกเล่นนะคะก็จึงสรรพยอกว่าเมื่อถึงแล้วก็จะอยู่ที่นั่นก็ตามใจเธอครั้นรุ่งขึ้นนะคะพระเจ้าสายน้ำผึ้งก็เสด็จมารับด้วยพระองค์เองเมื่อเสด็จขึ้นไปบนเรือสำเภาพระนางสร้อยดอกหมากก็ตัดพ้อว่าพระเจ้าสายน้ำผึ้งก็จึงทรงสรรพยอกอีกว่าเมื่อไม่อยากขึ้นก็จงอยู่ที่นี่เถิดฝ่ายพระนางเจ้าสร้อยดอกหมากก็ได้ฟังดังนั้นก็เข้าพระทัยผิดว่าตัดเช่นนั้นจริงๆก็เสียพระทัยจึงกลั้นพระฤทัยจนถึงแก่ที่วงคตที่บนเรือสำเภาพระที่นั่งที่ท่าปากน้ำแม่เบี้ยนั่นเองก็ยังความโศกสลดแก่พระทัยพระเจ้าสายน้ำผึ้งยิ่งนักก็โปรดเกล้าให้อัญเชิญพระบรมศพมาพระราชทานเพลิงที่แหลมบางกระจะและสถาปนาบริเวณนั้นเป็นพระอารามนามว่าวัดพระเจ้าพระนางเชิงหรือว่าแผนงเชิงซึ่งแปลว่าพระนางผู้มีแง่งอนพร้อมทั้งสร้างศาลขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรักนั่นเองนะคะศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมากและก็ศาลแห่งนี้ถือว่าเป็นเครื่องยืนยันความสัมพันธ์นะคะที่มีมาแต่ช้านานระหว่างไทยกับจีนตั้งแต่สมัยก่อนอยุธยาจนปัจจุบันก็ยังมีการสืบสานประเพณีอย่างเช่นงานเทกระจาดงานล้างป่าช้าวัดจีนนะคะก็เป็นเรื่องที่เราได้นำมาฝากกันนะคะท่านใดที่จะไปกราบไหว้นะคะนอกจากมีพระรูปเรื่องของศาลพระที่เราจะต้องไปกราบไหว้แล้วนะคะที่วัดพนัญเชิงนี้ปัจจุบันนะคะเราก็จะได้ยินว่ามีทั้งเรื่องกิจกรรมประเพณีที่นี่นะคะที่วัดพนัญเชิงท่านใดนะคะที่สนใจก็ไปกราบสักการะกันนะคะไม่ว่าท่านจะมาบนบานขออะไรนะคะก็ไม่ว่าเขาบอกขอลูกขอความสำเร็จขอให้มีความรักก็มักจะได้ตามนั้นจนมีผู้นำของมาแก้บนนะคะเต็มไปหมดเลยโดยมากก็จะบนด้วยสร้อยไข่มุกเครื่องสำอางสิงโตเชิดแล้วก็เครื่องสังเวยตำนานเรื่องของความรักเจ้าชายสายน้ำผึ้งกับพระนางสร้อยดอกหมากนี้ก็เป็นตำนานแห่งการสร้างวัดพนัญเชิงวรวิหารซึ่งก็ทำให้ต่างมีความเชื่อกันว่าเจ้าแม่สร้อยดอกหมากสามารถดลบันดาลให้ผู้ที่กราบไหว้ได้สมปรารถนาดังที่ขอไว้ในทุกเรื่องทุกประการค่ะนี่ก็พาไปเที่ยวกันที่วัดพนัญเชิงนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะถ้าเราจะได้ยินข่าวเราก็บอกว่าตรงแม่น้ำเจ้าพระยาตรงวัดพนัญเชิงนั้นนะคะจะมีแม่น้ำไหลวนนะคะน้ำไหลวนๆซึ่งก็เป็นกระแสน้ำที่แรงเขาเป็นแม่น้ำป่าสักที่ไหลไปรวมกับเจ้าพระยาตรงนั้นด้วยนะคะช่วงที่เข้าสู่ฤดูฝนใครที่ชอบล่องเรือที่แม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็เลี่ยงๆกันในช่วงนั้นนะคะเพราะว่าหน้าฝนน้ำไหลเชี่ยวน้ำเยอะนะคะก็อาจจะมีความเสี่ยงภัยกันบ้างก็ไปเที่ยวกันตามฤดูกาลได้ด้วยนะคะก็ขอให้ระมัดระวังภัยที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะใครที่ลงเรือก็ให้สวมเสื้อชูชีพนะคะเพื่อป้องกันค่ะกราบไหว้พระที่พระนครศรีอยุธยายังมีอีกหลายวัดนะคะเดี๋ยวเราจะทยอยนำมาเล่ากับคุณผู้ฟังได้ทราบกันนะคะเพราะว่าหลายท่านอาจจะหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็ปักหมุดกันไปท่องเที่ยวกันนะคะวันนี้เท่าทันป้องกันภัยก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมกันนะคะเราทั้ง4ภูมิภาคลาคุณผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่พรุ่งนี้14:00 น.ถึง 16:00 น.ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการเท่าทันป้องกันภัยได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา14:00 น.ถึง 16:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยทั้ง4ภูมิภาค ซึ่งจะทำให้คุณรู้ข่าวเท่าทันและก็ติดไปด้วยกันทุกสถานการณ์ภัยเพราะเรื่องภัยเป็นอะไรที่ใกล้ตัว

0: งานร่วมกันระหว่างทหารตำรวจและฝ่ายปกครองพร้อมพิจารณาเสริมมาตรการด้านกายภาพด้านยุทธวิธีและการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำนอกจากนี้ยังได้กำชับให้เพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยพื้นที่โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกซึ่งผู้ประกอบการพร้อมให้ความร่วมมือในการดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยและขอให้ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอได้ประชุมวางมาตรการเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนอย่างสูงสุดประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
4: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอสุวรรณคูหาอำเภอศรีบุญเรืองอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีอำเภอด่านซ้ายอำเภอวังสะพุงอำเภอนาด้วงอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยปกคลุมจังหวัดชัยภูมิจังหวัดขอนแก่นกับทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภออากาศอำนวยอำเภอกุดบากอำเภอภูพานอำเภอโพนาแก้วอำเภอเตางอยอำเภอโคกศรีสุพรรณอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอำเภอกุดดังอำเภอบ่อระบืออำเภอแก่ดำอำเภอวาปีปทุมอำเภอนาเชือกอำเภอยางศรีสุราษฎร์อำเภอพยัคฆพูนพิสัยอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามอำเภอคลองชัยอำเภอสมเด็จอำเภอนามนอำเภอห้วยพึ่งอำเภอนาคูอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอท่าอุเทนอำเภอพลสวรรค์อำเภอปลาปากอำเภอวังยางอำเภอนาแกอำเภอธาตุพนมอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมอำเภอชนแดนอำเภอหนองไผ่อำเภอวิเชียรบุรีอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอดงหลวงอำเภอคำชะอีอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารอำเภอเริงนกทาจังหวัดยโสธรอำเภอวังหินอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษอำเภอพนมดงรักอำเภอกาบเชิงอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์อำเภอเริงนกทาจังหวัดยโสธรอำเภอวังหินอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษอำเภอแก้งสนามนางอำเภอบัวใหญ่อำเภอบัวลายอำเภอสีดาอำเภอประทายอำเภอคงอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอจักรราชอำเภอโชคชัยอำเภอหนองบุญมากอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาอำเภอหนองหงอำเภอหนองกีอำเภอชำนิอำเภอนางรองอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอละหันทรายอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสติงพระจังหวัดสงขลาไปได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอคลองท่อมอำเภออ่าวลึกอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่ปกคลุมจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดตรังกับทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอกงราอำเภอศรีนครินทร์อำเภอควนขนุนอำเภอศรีบรรพตอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลอำเภอเทพาอำเภอสะบ้าย้อยอำเภอนาทวีอำเภอสะเดาอำเภอจะนะอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาอำเภอยะรังอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีอำเภอเบตงจังหวัดยะลาอำเภอสงไหกลกอำเภอตากใบอำเภอสุขิรินทร์อำเภอจะนะอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
5: ต้นบังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสวัสดีขอนแก่นค่ะหลากหลายเรื่องราวนำเสนอข่าวสารส่งผ่านในรายการสวัสดีขอนแก่นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ FM 99.50 MHz สวท.ขอนแก่น

ัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสวัสดีขอนแก่นทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz อยู่เป็นเพื่อนกันกับเดย่าค่ะในช่วงยามเย็นๆจันทร์ถึงศุกร์ 16:10 นโดยประมาณไปจนถึง 16:30 นนะคะเราอยู่เป็นเพื่อนกันมีงานเพลงเพราะๆนำมาฝากกันตลอดจนเรื่องราวที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังในแต่ละวันกับการทักทายกันแนะนำงานเพลงค่ะ0432367 26นะคะในช่วงนี้กับหลากหลายเรื่องราวนะคะมาที่เรื่องราวของปุ๋ยราคาประหยัดธงเขียวพลัดมาแล้วค่ะพี่น้องเกษตรกรชาวจังหวัดขอนแก่นคะชาวขอนแก่นห้ามพลาดค่ะกับปุ๋ยราคาประหยัดธงเขียวพลัดมาแล้วนะคะกรมการค้าภายในค่ะชวนพี่น้องเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นและพื้นที่ใกล้เคียงเลือกซื้อปุ๋ยคุณภาพดีราคาประหยัดค่ะลดต้นทุนปัจจัยการผลิตในงานธงเขียวราคาประหยัดพลัดซึ่งงานนี้ค่ะกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่7-8 กรกฎาคม 2569 2วันเท่านั้นนะคะในช่วงเวลา 9:00 นไปจนถึง 16:00 นจัดที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.ขอนแก่นจำกัดตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านทุ่มอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นหรือสกต.บ้านทุ่มนะคะโดยไฮไลท์ภายในงานค่ะปุ๋ย10สูตรราคาพิเศษส่วนลดสูงสุดกระสอบละ300บาทค่ะคูปองส่วนลดเคมีเกษตรอุปกรณ์การเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆลดสูงสุดถึง 50% ค่ะเกษตรกรที่สนใจก็ซื้อปุ๋ยนะคะเกษตรกรที่สนใจที่จะซื้อปุ๋ยเนี่ยอย่าลืมเตรียมดังนี้ค่ะทะเบียนเกษตรกรหรือสมุดเล่มเขียวเตรียมบัตรประชาชนสำหรับผู้ที่มีบัตรดินดีบัตรดินดีค่ะหรือว่าหนังสือรับรอง GAP หนังสือรับรองการเป็นสมาชิกสดปช.ก็จะได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นนั่นเองค่ะกับช่วงเวลารายการสวัสดีขอนแก่นยามเย็นๆค่ะแนะนำงานเพลงคนเข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์043-236-726ค่ะส่งต่อมาที่งานเพลงนี้ไปพักฟังงานเพลงนี้กันดีกว่าเขาบอกว่าคุณมนแคนแก่นคูนเนี่ยบอกว่านี่ฮักนี่ธกส.อะไรจะผ่อนหมดก่อนกันระหว่างนี่ฮักกับนี่ธกส.ไปฟังพร้อมๆกันค่ะ

วอนน้องให้รักเดียวค่ะพมรพงพันธ์นะคะอีกหนึ่งงานเพลงนำมาฝากกันกับสักครู่นี้นะคะคุณผู้ฟังจากทางอำเภอเขื่อนอุบลอำเภออุบลรัตน์ค่ะแนะนำงานเพลงลุ่มเจ้าพยากันเข้ามากับคุณผู้ฟังอำเภอหนองหินจังหวัดเลยค่ะฝากงานเพลงจองไว้ก่อนไว้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกสายที่เราส่งพลังใจถึงกันแนะนำงานเพลงกันเข้ามาค่ะเดินทางมาถึงช่วงท้ายกับรายการสวัสดีขอนแก่นค่ะกลับมาพบกับเดย์ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้16:10 น.โดยประมาณไปจนถึง16:30 น.กับสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz วันนี้ลากันไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: จ้าสวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
1: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
0: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อย่ามอายุหลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคภัยก็ถามหาในตาฝ้าฟ่างล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรักหาโอข้อที่1อาหารกินอาหารให้ครบหาหมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายข้อที่2ออกกำลังกายข้อที่3ทำอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกข้อที่4อดิเรกหากิจกรรมงานอดิเรกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดข้อที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีที่มีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างหน่อยปีละครั้งงดและเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ
4: ์มีการคาดการณ์ว่ามหากรรมพืชสวนโลกปี2569ที่จังหวัดอุดรธานีสิสร้างเม็ดเงินเกิดรายได้สะพัดถึง 32,000 ล้านบาททั้งธุรกิจการเกษตรธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมที่พักร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกของฝากสิคึกคักเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพกระจายรายได้ฮอดชุมชนอีกต่างหากคือดีคักแท้งานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศสำหรับวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชรรับหน้าที่เป็นผู้ผลิตรายการดำเนินรายการโดยดิฉันอัญชลิกาครองเกษรควบคุมการผลิตโดยนายดิเรกยาโคชรัตน์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชรและอำนวยการผลิตโดยนางพิสมัยเลิศอิทธิบาท ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4ช่วงแรกเราไปรับชมภาพเก่าเล่าเรื่องราวของต้นสักทรงปลูของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดกำแพงเพชรเป็นครั้งแรกค่ะ
5: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
6: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทุกที่ของประเทศไทยเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจและพระราชทานความช่วยเหลือพระสงฆ์นิกรของพระองค์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยยึดหลักความพอเพียงและสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนผ่านโครงการต่างๆอันเกิดจากพระราชดำริและพระราชดำรัสจำนวนมากกว่า 4,600 โครงการนับเป็นบุญของประชาชนไทยที่ได้เกิดมาภายใต้ร่มพระบารมีของพระองค์จังหวัดกำแพงเพชรเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่รวม3ครั้งโดยครั้งที่1เมื่อวันพุธที่25มกราคมพุทธศักราช2510เสด็จพระราชดำเนินจากพระตำหนักภูพิงราชนิเวศไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลและบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชณบริเวณวังโบราณตำบลหนองปลิงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรหลังจากประทับพักพระราชอิริยาบถและเสวยพระกระยาหารกลางวันณศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชรทรงปลูกต้นสักที่หน้าศาลากลางจังหวัดเสร็จแล้วเสด็จเยี่ยมราษฎรและเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามบินจังหวัดพิษณุโลกโดยเฮลิคอปเตอร์เพื่อประทับเครื่องบินครั้งที่2เมื่อวันอังคารที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2515พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดาไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินส่วนพระองค์ณวัดคูยางอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรและส่งเยี่ยมราษฎรและครั้งที่3เมื่อวันจันทร์ที่29มกราคมพุทธศักราช2521เสด็จพระราชดำเนินยังสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชรนายกาดรักมณีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรขณะนั้นกราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเบิกข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จังหวัดกำแพงเพชรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและพระอาจารย์เงินโสระโยเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทเขาดงรวกอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรและพระราชสังวรยานเจ้าอาวาสวัดศรีขันธารามอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองเฝ้าถวายของจากนั้นพระราชดำเนินไปยังพลับพลาพิธีเพื่อพระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้านอำเภอต่างๆในจังหวัดกำแพงเพชรจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลพระราชทานในกิจการลูกเสือชาวบ้านและสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เสร็จแล้วทรงพระราชดำเนินส่งเยี่ยมลูกเสือชาวบ้านและราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างล้นหลามทรงพระราชปฏิสันถารใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้นและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แพทย์ที่โดยเสด็จพระราชดำเนินตรวจรักษาผู้ที่เจ็บป่วยโดยทั่วถึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
7: ครับผมชื่ออาจารย์สันติอภัยราชนะครับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรครับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาพร้อมกับสมเด็จพระบรมราชินีนะครับคือพระพันปีหลวงนี่นะครับเสด็จมากำแพงเพชรเสด็จครั้งแรกนะครับวันที่25มกราคม2510เป็นวันกองทัพไทยในสมัยนั้นนะฮะตอนเครื่องบินลงที่สนามหน้าเทคนิคนะฮะหน้าวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นสนามกีฬาปัจจุบันนี้ก็มีประชาชนมาทั้งจัดตั้งและไม่ได้จัดตั้งนะมาเข้าเฝ้าเป็นจำนวนมากมายข้าราชการทุก

หลวงที่กำแพงเพชรในวันที่25มกราคม2510ซึ่งพระองค์เสด็จเฮลิคอปเตอร์นะฮะจากพิษณุโลกนะครับมาลงที่หน้าศาลากลางเก่าคือบริเวณที่ว่าการอำเภอปัจจุบันเนี้ยซึ่งย้ายไปแล้วเนี่ยนะครับมาลงที่นั่นถึงประมาณ 10:30 นเสร็จแล้วก็เข้าไปบวงสรวงสังเวยสมเด็จพระนเรศวรในบริเวณพระราชวังโบราณของกำแพงเพชรคือที่เราเรียกกันว่าสะมนเขาทำพระพราไว้สวยงามมากนะครับในหลวงและพระราชินีเสด็จขึ้นไปบวงสรวงสังเวยเสร็จเรียบร้อยโดยพิธีพราหมณ์แล้วก็ทำพิธีสงฆ์เสร็จก็เสร็จประมาณเที่ยงครึ่งเสร็จแล้วพระองค์ก็ได้รับมาเสวยพระกายอาหารกลางวันบนศาลากลางเก่านะศาลากลางเก่าซึ่งใช้เวลาพักผ่อนพระอิริยาบถอยู่จนกระทั่งบ่ายสองครึ่งพระองค์ก็เสด็จลงมาปลูกต้นสักทรงในหลวงรัชกาลที่9ปลูกต้นขวามือของศาลากลางส่วนประพันธ์ปีหลวงพระราชินีนั้นปลูกต้นซ้ายมือของศาลากลางซึ่งเป็นอนุสรณ์สำคัญสำหรับคนกำแพงเพชรอย่างยิ่งเลยนะครับที่ทำให้ต้นสักทั้งสองต้นนี้ยังอยู่มาจนทุกวันนี้ครับผมพยายามจะศึกษาเรื่องราวของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กับพระราชินีพระพันปีหลวงเนี่ยเสด็จกำแพงเพชรหาหลักฐานไม่ได้เลยหาหลักฐานไม่ได้ก็ไปตามบ้านคนเก่าแก่ของกำแพงเพชรนะฮะพอสมัยร้อยสิบนี่มันนานมากนะไปบ้านคนเก่าแก่แล้วก็เก็บภาพมาแต่ละภาพนะมารวบรวมกันเอาครั้งที่หนึ่งก่อนนะที่ไปนะฮะและผมไปได้ภาพเป็นอัลบั้มใหญ่เลยจากบ้านท่านศึกษาโกศินจารวัตรท่านศึกษาโกศินเนี่ยท่านเป็นศึกษาที่การอำเภอคลองขลุงท่านมารับเสด็จด้วยแล้วก็ท่านได้เขียนเรื่องราวเนี่ยหลังภาพไว้ทั้งหมดว่ามาทำอะไรอย่างไรอย่างไรผมก็นำเรื่องเหล่านั้นเนี่ยประมาณ30ภาพนะเอามาเรียบเรียงรวบรวมแล้วก็ถ่ายเป็นภาพยนตร์เรื่องพระเจ้าอยู่หัวเสด็จกำแพงเพชรครั้งที่หนึ่งกับพระราชินีนะฮะแล้วก็เผยแพร่ไปแล้วก็ลงภาพเหล่านี้ลงไปไม่ได้กลัวใครจะเอาไปทำอะไรนะฮะคือเป็นวิทยาทานนะแจกจ่ายไปทั่วจนกระทั่งภาพเหล่านี้ตกอยู่ในที่ต่างๆซึ่งขนาดนี้ไม่รู้แล้วฮะที่มาอย่างไรนะขนาดนี้นะครับซึ่งแม้แต่การปลูกต้นสักนั้นก็มีท่านรองพูดว่าการท่านหนึ่งเกษียณไปนานแล้วนะครับท่านก็บอกว่าอยากได้ภาพเมื่อก่อนนี้ประชาชนก็ไม่เข้าใจว่าต้นสักต้นนี้คือต้นอะไรไม่เข้าใจเมื่อก่อนเนี่ยบริเวณหน้าศาลากลางเก่าเนี่ยมันเป็นตลาดนัดแบบสนามหลวงนะเป็นตลาดนั้นคนก็เอาตะปูมาตอกนะตอกพระตอกสักทั้งสองต้นเนี่ยแล้วก็โยงกันไปโยงกันมาและทุกสัปดาห์เนี่ยมันมหาศาลมากเลยก็ทำให้ต้นสักเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าเป็นต้นสักของพระเจ้าอยู่หัวกับพระราชินีในสมัยนั้นก็เลยรองผู้ว่าขอภาพของผมเนี่ยไปติดไว้แล้วสร้างไปทำอย่างใหญ่เลยนะฮะและติดป้ายปัจจุบันนี้ยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะยังอยู่ตรงนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ครั้งแรกที่ทำให้คนรู้ว่าพระพันธ์ปีหลวงมาปลูกต้นสักที่บ้านเราครับประชาชนก็เริ่มรู้สึกนะสำคัญมากเลยเมื่อตอนที่ในหลวงครองราชย์ครบ60ปีนะซึ่งต้นสักทั้งสองต้นเนี่ยมีอาการที่จะกลวงคือตอนที่เขาปลูกเนี่ยไม่ได้ทะลุปูนเข้าไปข้างล่างนะฮะทำให้รากเนี่ยลงไปไม่ได้แล้วก็พอเติบโตขึ้นไปก็มันชะงักผมจำได้ประมาณสิงหาคมนะฮะที่พายุใหญ่จะมาต้นสักทำท่าจะล้มทั้งสองต้นขณะนั้นเนี่ยทางชมรมผู้รักเมืองกำแพงไม่เออชมรมผู้รักเมืองกำแพงเพชรชมรมรักในหลวงก็มาที่ต้นสักกันแล้วก็แจ้งเรื่องราวเหล่านี้ให้ทางจังหวัดทราบทางจังหวัดตอนนั้นเนี่ยคุณเทวันภูตศิวีเนี่ยเป็นนายอำเภอในอำเภอเมืองซึ่งยังอยู่ที่หน้าต้นสักนะอำเภอเมืองอยู่ตรงนั้นก็ลงมาช่วยกันท่านมหาสมจิตอภิจิตโตแห่งเรือนไทยนะฮะสมัยนี้ท่านเป็นพระราชแล้วนะครับเป็นพระเทพแล้วท่านก็ไปหาวิศวกรต้นไม้มาเยอะทีเดียวนะฮะผมว่า20กว่าท่าน
เรามาวินิจฉัย

0: ฉัยดูซิว่าต้นสากที่จะทำให้มันเติบโตได้อย่างไรขนาดนี้ซึ่งมันวิกฤตมากวิศวกรต้นไม้จากกรุงเทพทั้งหมดก็มาดูแลกันแล้วก็ทำให้มันแข็งแรงขึ้นทำให้ดีขึ้นบูรณะต้นไม้อย่างดีนะฮะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมยังเชิญหัวหน้ากลุ่มเขาเนี่ยมาออกอากาศที่สถานีวิทยุของเราเนี่ยว่าเมื่อไหร่เราจะเอาไม้เอาเหล็กที่ค้ำออกได้นะฮะเขาบอกว่าอาจารย์15ปีถึง18ปีตอนนี้ก็ใกล้แล้วนะฮะใกล้แล้วนะครับซึ่งน่าจะออกได้แต่ขณะนี้หมดเมื่อกี้ผ่านไปชมก็เป็นธรรมชาติว่าใบร่วงหมดใบร่วงหมดแต่ขณะนี้ทางอบจ.ได้เข้ามาดำเนินการไม่ให้รถผ่านตรงนั้นแล้วก็ถัดตามเป็นสวนสาธารณะคือต้องเข้าใจเลยครับว่าพระปันปีหลวงเนี่ยเสด็จมากำแพงเพชรเนี่ยถึง11ครั้งซึ่งการ11ครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พระมหากษัตริย์ซึ่งดูแลทั้งแผ่นดินเนี่ยจะมาบ้านเราถึง11ครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากเรื่องใหญ่มากเพราะฉะนั้นครั้งแรกที่พระองค์มาเนี่ยคือพระพันธุ์หลวงมาเนี่ยที่มาปลูกต้นสักต้นนี้ไว้เนี่ยซ้ายมือของสระกลางเนี่ยนะครับซึ่งมันมีความหมายสำคัญกับคนกระแบงเพชรมากคนกระแบงเพชรในช่วงหลังเนี่ยผมว่าเข้าใจมากขึ้นและระลึกถึงมากขึ้นก็พยายามไปดูแลกันนะฮะไปดูว่ามันเป็นยังไงและขณะนี้กรมป่าไม้ก็ดีทางเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เขาก็มาดูแลเพื่อที่จะให้ต้นสักเนี่ยรอดได้แต่ขณะนี้ก็59ปีที่ผ่านมานะก็ใหญ่โตมากเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยทำให้ต้นสักเหล่านั้นเนี่ยทั้งสองต้นเนี่ยคนก็เข้าใจมาดูแลเข้าใจมาสนใจและขณะนี้ทุกคนก็รู้ว่าต้นสักสองต้นเนี่ยคือต้นสักมเหสวนของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กับพระพันปีหลวงครับ
1: ช่วงตามรอยพระเมตตาโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่จังหวัดกำแพงเพชรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชภารกิจมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชภารกิจในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตอาชีพและความเป็นอยู่ของประสบนิกรในชนบทห่างไกลย้อนไปเมื่อวันจันทร์ที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2537พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรบ้านสักงามหมู่ที่1ตำบลสักงามอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราษฎรเข้าเฝ้าและทรงได้รับการถวายฎีกาจากราษฎรชาวไทยภูเขาที่ตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติแม่วงและเขตอุทยานแห่งชาติคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรว่าได้รับความเดือดร้อนเรื่องที่ทำกินที่อยู่อาศัยอีกทั้งทรงพบว่ามีราษฎรยากจนเป็นจำนวนมากขาดแคลนที่ดินทำกินราษฎรเหล่านี้ส่วนมากเป็นชาวไทยภูเขามีความสามารถพิเศษในการทำเครื่องเงินปักผ้าและจักสานโดยเฉพาะการทำเครื่องเงินและปักผ้านั้นสามารถทำได้อย่างสวยงามและฝีมือดีน่าจะได้มีการรวมกลุ่มราษฎรชาวไทยภูเขาต่างๆเหล่านี้โดยจัดตั้งเป็นหมู่บ้านตามกลุ่มอาชีพที่ราษฎรถนัดโดยให้หัวหน้าครอบครัวทำหน้าที่ปลูกต้นไม้รักษาป่าในยามว่างหลังจากปลูกป่าก็ให้ทำเครื่องเงินแกะสลักจักสานส่วนแม่บ้านนั้นให้ปักผ้าส่งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพต่อไป
2: เขาต้องการที่ดินทำกินแต่ว่าถ้ามีที่ดินแยะเรียกว่าถางป่าไปแยะเนี่ยมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำด้วยมันจะได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีเขานี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5ไร่ตกลงว่าอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของเราเองไม่จะไม่มีน้ำ
1: ในการนี้ได้พระราชทานพระราชสวนีความว่าให้แม่ทัพภาคที่3ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรและป่าไม้จังหวัดกำแพงเพชร จัดหาพื้นที่ทำกินให้ชาวบ้านเขาแม่พืชและบ้านแปลงสีโดยจัดทำที่ทำกินให้ครอบครัวละ5ไร่และให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยภูเขาตลอดจนส่งเสริมให้บริเวณพื้นที่ดังกล่าวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวจะทำให้ขายสินค้าของที่ระลึกได้จากพระราชเสวนีดังกล่าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริประสบผลสำเร็จจนเป็นที่น่าพอใจโดยในระยะเริ่มแรกจัดหาพื้นที่ชายป่าบริเวณตำบลหินดาดกิ่งอำเภอปางศิลาทองในขณะนั้นเพื่อจัดทำโครงการและได้มีการจัดราษฎรชาวไทยภูเขากลุ่มเป้าหมายเข้าไปอยู่อาศัยในพื้นที่
3: ก่อนที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านอุดมทรัพย์จะได้รับการก่อตั้งขึ้นมาก็สืบเนื่องมาจากเมื่อคราวที่สมเด็จพระพันปีหลวงพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพเสด็จเยี่ยมเยือนราษฎรที่บ้านสักงามอำเภอคลองลานในการเสด็จคราวนั้นราษฎรได้ถวายฎีกาเพื่อให้หาที่อยู่และที่ทำกินให้กับราษฎรที่อพยพลงมาจากภูเขาจังหวัดกำแพงเพชรก็ได้หาที่ตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ขึ้นที่บ้านอุดมทรัพย์มีที่ดินทำกินให้ราษฎรครัวเรือนละ1ไร่2งานที่พักอาศัย1งานจำนวนราษฎรที่มาครั้งแรก52ครัวเรือนก่อนที่จะอพยพนั้นหน่วยงานราชการต่างๆทำโดยกรมทหารพรานที่35ท่านพันเอกธนงศักดิ์อภิรักษ์โยธินในสมัยนั้นท่านเป็นผู้อำนวยการโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ประสานความร่วมมือจากทุกส่วนราชการให้มาสร้างบ้านให้กับราษฎรที่จะอพยพเมื่ออพยพเข้าราษฎรเข้ามาแล้วนะครับทางจังหวัดก็ให้นโยบายว่าทำไงจะให้ราษฎรมีอยู่มีกินในช่วงที่ก่อนที่ผลผลิตจะออกในสมัยนั้นผมเป็นนักพัฒนาชุมชนหน่วยงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชรก็ได้เขียนโครงการเพื่อจะส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎรที่เป็นผู้ใหญ่นะครับส่วนเด็กสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดก็ทำเรื่องของงบประมาณไปที่กปล.ขอสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้นมาเพื่อที่จะเอาเด็กจากชาวเขานะครับเด็ก0ถึง5ปีเนี่ยมาเลี้ยงดูซึ่งเด็กขนาดนั้นเกือบ100คนนะครับที่ตามมาสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชรก็ได้ดำเนินการเลี้ยงดูเด็กโดยหาผู้อุปการะจากต่างประเทศบ้างในประเทศบ้างนะครับในส่วนของเด็กเราก็ต้องการให้เขาได้รับการศึกษาที่ดีเตรียมความพร้อมในด้านสุขภาพร่างกายสติปัญญาให้แข็งแรงนะครับส่วนผู้ใหญ่นั้นสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดก็เขียนโครงการขอกปล.เช่นกันขอพัฒนาอาชีพนะครับซึ่งมีอาชีพที่ราษฎรถนัดอยู่แล้วก็คืออาชีพปักผ้าอาชีพทำเครื่องเงินและอาชีพแกะสลักไม้สำนักงานพัฒนาชุมชนได้เขียนโครงการเพื่อที่จะทำให้ยังไงราษฎรอยู่ได้ในระหว่างฝึกอาชีพนะครับในระหว่างฝึกงานก็จะมีค่าตอบแทนเป็นค่าอาหารให้นะครับเพื่อที่เขาจะได้มาประวงเรื่องการทำมาหากินหลังจากนั้นนะครับราษฎรส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ฝึกอาชีพก็ไปรับจ้างปลูกป่าในการเสด็จของพระองค์ท่านเป็นการเสด็จส่วนพระองค์นะครับในปีแรกนั้นพระองค์ท่านก็ทรงให้ของขวัญค่าครองชีพแก่ราษฎรที่เขารับเสด็จทุกครัวเรือนแล้วก็ท่านจะมอบกันบ้านให้กับราษฎรโดยมีดำริว่าอยากจะให้ราษฎรที่ปักผ้านั้นรักษาและอนุรักษ์ลายผ้าเก่าๆไว้ให้ดีเพื่อพัฒนาลายต่างๆก็ทำก็มีการพัฒนาขึ้นโดยการมอบกันบ้านพระนามชนได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องนี้นะครับผมเองในฐานะที่เป็นนักพระนามชนก็จะให้การบ้านกับราษฎรกับกลุ่มปักผ้านะครับว่าใครจะปักลายอะไรบ้างนะครับใครจะมีชิ้นงานกี่ชิ้นก็ติดเฝ้าติดตามตลอดนะครับจนรับเสด็จครั้งที่หนึ่งพระองค์ท่านก็มอบเงินพระราชทานให้กับราษฎรเพื่อประกอบเพื่อเป็นการยังชีพนะครับแล้วก็ให้ค่าผ้าแต่ละชิ้นนะครับแต่ละชิ้นก็ไม่เหมือนกันแล้วแต่ฝีมือพระองค์ท่านเห็นว่าเด็กเยาวชนหรือผู้สูงอายุผู้ที่ไปทำงานที่มีฝีมือพอจะมีแววในการพัฒนาอาชีพได้พระองค์ท่านก็จะส่งไปฝึกอาชีพที่สวนจิตรลดาที่กรุงเทพ แล้วก็ภูพิงราชนิเวศนะครับก็จะคัดเด็กจากโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่แล้วก็ผู้ที่มีแววที่จะพัฒนาฝีมือได้ดีนะครับซึ่งน้องๆที่ได้รับคัดเลือกไปฝึกอาชีพที่ศูนย์ศิลปาชีพที่สวนจิตรดานะครับก็ได้สร้างผลงานเด่นๆไว้เยอะนะครับซึ่งพระองค์ท่านก็นำไปแสดงต่างประเทศนะครับหรือมีงานใหญ่ๆงานต่างชาติพระองค์ท่านก็จะจัดแสดงลายผ้าแล้วก็เครื่องแกะสลักต่างๆนะครับการเสด็จมานี้นะครับพระองค์ท่านก็จะให้กันบ้านกับราษฎรตลอดในการพิจารณาราษฎรเข้าเฝ้ารับเสด็จนั้นทางพัฒนาชนเองกับอำเภอปางศิลาทองก็จะคัดกรองรายชื่อนะครับผู้ที่มีความขยันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับก็จะคัดรายชื่อเข้าเฝ้ารับเสด็จนะครับคนที่จะได้เข้าเฝ้าแต่อย่างใกล้ชิดก็จะเป็นคนที่มีฝีมือดีและคนที่ผ่านการคัดกรองจากอำเภอถึงฝีมือไม่ดีแต่มีความขยันเป็นคนที่ดีก็จะได้รับการเข้าเฝ้ารับเสด็จพระองค์ท่านเสด็จมาบ้านเล็ก5ครั้งด้วยกันนะครับหลังจากท่านไม่ได้เสด็จแล้วทางศูนย์ศิลปาชีพนะครับก็ให้กันบ้านกับกลุ่มศิลปาชีพที่อุดมทรัพย์นะครับทําชิ้นผ้าไปส่งที่สวนจิตรดาเป็นประจําเป็นปัจจุบันนี้สมาชิกศิลปาชีพก็ได้ส่งผ้าศูนย์ศิลปาชีพบางไทรทุกปีนะครับพระองค์ท่านถือว่าได้ช่วยราษฎรของคนไทยและช่วยประเทศไทยเป็นอย่างมากนะครับคือไม่ปล่อยให้ราษฎรที่อยู่บนภูเขาต้องทําลายป่าบนภูเขาทําลายแหล่งต้นน้ํานะครับพระองค์ท่านก็จัดสถานที่ให้แล้วก็ให้ฝึกอาชีพนะครับให้สามารถอยู่ได้ซึ่งขณะนี้เด็กๆที่อยู่ในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่นี่ก็มีอาชีพหลากหลายเป็นข้าราชการก็มีนะครับเป็นข้าราชการครูเป็นข้าราชการท้องถิ่นก็มีนะครับพระองค์ท่านมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างสูงนะครับป่าไม้ก็เขียวขจีนะครับน้ําท่าก็ดีพระองค์ท่านทรงมีดำริว่าในหลวงเป็นน้ําฉันจะเป็นป่าที่รักษาต้นน้ําถึงทําให้เกิดการหวงแหนป่าสมาชิกศิลปาชีพประธานที่กรรมการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านอุดมทรัพย์ตลอดจนพี่น้องชาวไทยพื้นราบนะครับพระองค์ก็ไม่ทอดทิ้งในครั้งที่พระองค์ท่านเสด็จนั้นมีราษฎรคนไทยที่ขอเข้าเฝ้าองค์ท่านพระองค์ท่านก็ให้เข้าเฝ้าโดยมอบงานให้มอบกันบ้านให้ผลิตเส้นไหมไทยหรือไหมเหลืองที่เราเรียกนะครับก็มีกลุ่มเลี้ยงไหมด้วยซึ่งเป็นราษฎรพื้นราบการรับเสด็จแต่ละครั้งหลังจากที่อำเภอจังหวัดคัดกรองคนขึ้นมาที่ประทับตรงงานแล้วส่วนล่างหน้าก็จะมาตรวจความพร้อมก่อนที่พระองค์ท่านจะเสด็จถึงไหมองค์ท่านทรงพูดกับราษฎรไพเราะมากนะครับมีปีหนึ่งที่ลมฝนกระหน่ำมาอย่างแรงเต็นท์พังไปเยอะแต่พระองค์ท่านก็กลัวราษฎรจะตื่นพระองค์ท่านก็ยิ้มทรงยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ปลอบใจราษฎรว่าวันนี้สนุกดีเนาะซึ่งสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้รับเสด็จแล้วก็สมาชิกศิลปาชีพเป็นอย่างดีครับพระองค์ท่านก็จะให้ท่านจะดูลายผ้านะครับถ้าเป็นผ้านะครับถ้าเป็นเครื่องเงินก็จะดูกับรูปแบบแนวคิดต่างๆเห็นลายผ้าถ้าเป็นลายเก่าๆพระองค์ทรงชอบแล้วก็จะตรัสสั่งให้ราษฎรนั้นเอาขึ้นมาอีกทำปีต่อไปให้มาถวายอีกแล้วให้รักษาไว้ให้รักษาลายเก่าๆไว้นะครับในระหว่างทรงงานพระองค์ท่านก็พูดภาษาเราก็คือใจดีนะครับก็พูดคุยให้กำลังใจกับสมาชิกตลอดซึ่งสมาชิกแต่ละคนได้เข้าเฝ้านี่จะน้ำตาไหลนะครับพี
4: ่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยรัฐบาลย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมจัดทำและเสนอโครงการพลังงานสะอาดโดยเน้นย้ำต้องเป็นโครงการที่มีความพร้อมวัดผลได้ชัดเจนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
9: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
10: โรงที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: รัฐบาลย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมจัดทำและเสนอโครงการพลังงานสะอาดโดยเน้นย้ำต้องเป็นโครงการที่มีความพร้อมวัดผลได้ชัดเจนและสร้างผลตอบแทนให้ประเทศ
12: นางสาวรัชดาชนาธิเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ได้กำหนดกรอบแนวคิดสำหรับพิจารณาแผนงานหรือโครงการกลุ่มที่2เมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมจัดทำและเสนอโครงการที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังกล่าวโดยมุ่งให้ทุกแผนงานตอบโจทย์การลดใช้พลังงานฟอสซิลเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานส่งเสริมพลังงานสะอาดและสร้างการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการใช้เงินภายใต้พระราชกำหนดให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ใช่เพียงการใช้จ่ายเพื่อรับมือราคาพลังงานเฉพาะหน้าแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับโครงสร้างการใช้พลังงานของประเทศลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลเพิ่มพลังงานหมุนเวียนและลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาพลังงานโลกในระยะยาวกฤษณาสันแสนสุขรายงาน
5: เสนาธิการ3เหล่าทัพร่วมลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วตรวจความพร้อมของกองกำลังบูรพาและบูรณาการแผนปฏิบัติร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพเพื่อยกระดับการป้องกันประเทศ
13: ผู้แทนระดับเสนาธิการ3เหล่าทัพประกอบด้วยพลเอกชัยพฤกษ์ดวงประพัดเสนาธิการทหารบกพลเรือเอกธาดาวุฒิทัตพิทักษ์กุลเสนาธิการทหารเรือและพลอากาศเอกอนุรักษ์รมนารักษ์เสนาธิการทหารอากาศพร้อมผู้ฝูงเหล่าเสืออากาศและคณะลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติการของกองกำลังบูรพาบริเวณบ้านหนองจานบ้านคลองแผงและด่านบึงตะกวนจังหวัดสระแก้วเพื่อติดตามสถานการณ์และความพร้อมของพื้นที่ประสานการปฏิบัติระหว่างเหล่าทัพรวมถึงเตรียมความพร้อมด้านการปฏิบัติการทางทหารในทุกมิติเพื่อให้การดำเนินภารกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งนี้การตรวจพื้นที่ดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการเหล่าทัพที่ให้ทุกเหล่าทัพบูรณาการการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดและสอดคล้องกันในทุกระดับตั้งแต่การเตรียมกำลังการวางแผนการอำนวยการปฏิบัติตลอดจนการใช้กำลังเพื่อปกป้องอธิปไตยและรักษาความมั่นคงของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
5: สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบมาตรฐานทุเรียนสนับสนุนเก็บเกี่ยวทุเรียนคุณภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคย้ำไม่ตัดทุเรียนอ่อน
1: นางสาวกำไลทิพย์เศรษฐวิชัยเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์การเก็บเกี่ยวทุเรียนของกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนบ้านซ่องจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยได้ตรวจสอบความพร้อมของผลผลิตก่อนการตัดทั้งด้านเรื่องของอายุผลลักษณะภายนอกความสมบูรณ์ของผลและแนวทางการคัดแยกผลผลิตเพื่อให้ทุเรียนที่ออกสู่ตลาดมีคุณภาพพร้อมเน้นย้ำให้เกษตรกรและกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนไม่ตัดทุเรียนอ่อนดำเนินการเก็บเกี่ยวผลผลิตตามหลักวิชาการมีการบริหารจัดการผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและประสานเชื่อมโยงผู้รับซื้ออย่างเป็นระบบเพื่อให้การกระจายผลผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่เหมาะสมและสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพให้แก่ตลาดทั้งในและนอกพื้นที่อ่อนปวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
5: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
4: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
8: คุณกำลังฟังสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน

0: พ่อทำไมรถเราควันดำแบบนี้ล่ะคะ
1: ฮะไหนดูสิ
2: เออจริงๆด้วย
1: พ่อว่าพ่อต้องเอารถไปเช็คแล้วล่ะ
0: หากพบว่ารถของท่านมีควันดำผิดปกติให้รีบนำรถกลับไปเช็คสภาพโดยด่วนหากฝ่าฝืนขับรถที่มีควันดำเกินมาตรฐานมีความผิดและอาจถูกปรับสูงสุด 5,000 บาทได้ตรวจสภาพรถกันสักนิดลดมลพิษฝุ่นได
1: ้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 กันนะครับ
3: เที่ยวบ่าย30บาทรักษาทุกที่ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการของรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมรับบริการที่หน่วยนวัตกรรมร้านยาคุณภาพคลินิกเอกชนที่เข้าร่วม30บาทรักษาทุกที่ได้สะดวกกว่าเดิมด้วยระบบโควต้าสแกนหน้า QR code เช่นหากมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย32กลุ่มโรคอาการไข้ไอเจ็บคอปวดหัวร้านยาดูแลอาการโรคเบื้องต้นใช้สิทธิ์ตามโควต้ารายสัปดาห์ที่คงเหลือ Walk in ได้เลยหรือจองคิวล่วงหน้าผ่าน LINE OA สปสช LINE ID @NHSOหน่วยบริการนวัตกรรมแนวทางใหม่เป็นทางเลือกเสริมสอบถามเพิ่มเติม1330ตลอด24ชั่วโมง
4: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกลเกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
5: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
6: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
7: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
8: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
9: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
10: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินท่องไปจักรอบแล้วจ๊ะ
11: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไหว้เก๋าซะบ้าง
10: ไหว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
11: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ1จัดงบด้านสุขภาพ2ตรวจสอบสิทธิประโยชน์3ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังได๋ล่ะ
10: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมือๆเด้อ
11: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
10: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
11: แมนวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
12: วัยเก๋าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
11: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์
13: แผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
14: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
13: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
2: ี2569ยิ่งใหญ่สมกับเป็นงานแสดงพืชพันธุ์ระดับโลกน้องแดซึ่งเป็นพื้นที่จัดงานได้ถูกปรับทั้งแม่บทใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดของการจัดงานโดยมั่นใจได้เลยว่าบ่กระทบกับสภาพพื้นที่ชุ่มน้ำมีความเหมาะสมและคุ้มค่ามากที่สุดซุ่มเจ้าท่าเบิ่งเอาโลดงานมหกัปพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด
15: ้อที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเกษตรสบายใจค่ะ
16: เกษตรเป็นเรื่องง่ายเฮ็ดกันได้แมนสุคนเกษตรบ่อับจนสิพาคนความถูกใจมีกินกับมีเกียรติบ่ได้เบียดเบียนผู้ใดเกษตรสบายใจนายติดใช้สิพายาวเด้อพี่น้อง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเกษตรสบายใจค่ะเกษตรเป็นเรื่องง่ายเฮ็ดกันได้แมนสุคนเกษตรบ่อับจนสิพาพลความถูกใจมีกินกับมีเกียรติบ่ได้เบียดเบียนผู้ใดเกษตรสบายใจนายกฤตชัยสิพายาวเด้อ

สื่อว่าโลกี่กว้างเมืองคนมันบ่เถียงมันหักเอียงซอยมอยคือข่อยตะลิงสั้นล่างเถื่อเด็กหน่อยนั่นสอนคนเฒ่าหัวดอนล่างเถื่อลูกบ้านสอนพุ่มหูพ่อพะย่าพี่น้องขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรสบายใจครับรายการที่นำเสนอข่าวสารสาระในแวดวงของการเกษตรให้กับพี่น้องได้รับฟังกันเรื่องขอกฎหมายกันนำเสนอขึ้นกันเรื่องความรู้เรื่องสุขภาพเรื่องต่างๆที่คิดว่าเป็นประโยชน์กับผู้ที่กำลังฟังรายการเกษตรสบายใจหรือว่าสิเป็นผู้ที่เดินทางผ่านไปผ่านมานี่แหละขับรถขับราผ่านมาทางจังหวัดขอนแก่นเปิดมาทางขึ้น FM 99.5 เอาพอกันกับยาสะเฝ้าเปลี่ยนนี้นะครับอาสิมีเพลงให้ฟังอยู่ดอกเพลงหนึ่งเมื่อนี้จนหอดเคารพต้องจัดอันละมือดีเจแดงว่าผู้เดียวจนหอดเคารพต้องจัดบ่เปิดหอดเพลงบ่เปิดยังจักแนวกับมีลูกค้าผู้เราก็บอกโอ้ยจะเป็นเอาอย่างมาเว้ากระดอกกระเดียดอกอยากฟังเพลงก็บ่ได้ฟังผู้ใดอยากฟังเพลงก็ไปเปิดสถานีอื่นตัวน่ะ ขออภัยครับไปเปิดอยู่ที่ YouTube เอาดีเจแดงสีเว้าอย่างเดียวแต่ว่ามื้อนี้สิให้ฟังเพลงอยู่ดอกพอมื้อนี้มาจัดสดอยู่สถานีวิทยุคันมื้อใดจัดอยู่ในโทงในโทงหน้าเนี่ยก็บ่อยากใส่อุปกรณ์ให้มันซับซ้อน ขออภัยครับใส่โทรศัพท์เครื่องเดียวนี่ล่ะเปิดแล้วก็อัดเสียงจากของทรงเขามาทางสถานีเพิ่นเปิดให้เนาะบางทีก็เป็นรายการแห่งส่วนมากก็เป็นรายการแห่งล่ะพี่น้องเนาะเพราะว่าดีเจแดงก็มีภารกิจมีงานประจำไปเฮ็ดงานประจำออกไปตามชุมชนปกปากกะปีกับน้องนะให้ความรู้เรื่องของความรู้การเงินความรู้การเกษตรความรู้การทำมาหากินอย่างต่างมากมายนะพ่อกันสู้มือแล้วพี่น้องเด้อวันจันทร์กับวันศุกร์นะหยุดวันเสาร์อาทิตย์พักผ่อนเจอกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์17 นาฬิกา10กว่านาทีนี่ล่ะจนฮอด18นาฬิกาจนฮอดเคารพธงชาติเนาะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเมื่อนี้ก็เอาเรื่องของ การทำมาหากินมาฝากพี่น้องเนาะเพราะว่าเกษตรกรฟังรายการกันส่วนมากก็สิอยากได้ความรู้เรื่องการเกษตรนี่ล่ะเนาะก็บอกเรื่องการเกษตรสู่ฟังแน่แล้วก็มีพี่น้องทักทายมาในเมสเสจนะ Facebook ดิเกแดงมี Facebook มีเพจ Facebook ด้วยเด้อซื้อว่าผงดำกาแดงผงดำกาแดงสาหร่ายขี้เหล็กไปเสิร์ชหาผงดำกาแดงกันอยู่ในเพจอ่ะเนาะกับสิพ่อแล้วก็ทักทายกันได้หรือว่าจะเป็นเพื่อนกับดีเจแดงทั้งไลน์กับเมมเบอร์โทรศัพท์ดีเจแดงเขาไลน์กันสิดีดองขึ้นมานะเนาะกับสิไลน์ขึ้นเบอร์โทรศัพท์ดีเจแดงกับเบอร์0649789824เนาะ0649789824เซฟไปได้เลยนะแล้วก็มันก็สิขึ้นหน้าดีเจแดงแพแวขึ้นไปกับเป็นมวลทางไลน์ก็ขอบคุณหลายผู้หลายคนทักทายกันนะผ่านมากทางขอความไร้เยอะแยะแล้วก็สอบถามเรื่องขอกฎหมายมานำเดี๋ยวช่วงท้ายถ้ามีเวลาก็สิเว้าเรื่องขอกฎหมายสู้ฟังจาก1ประเด็นเพราะว่าเพิ่นถามเรื่องอยากฟ้อง อยากฟ้องอันอีหยังล่ะเขาเอิ้นหยังอันอีพอดเสียแล้วที่เป็นซื้ออีพออยากฟ้องเสียเฮ็ดขั้นตอนจากใดแน่ว่าสัตว์อยากจะสิบอกสุภาพคร่าวๆเนาะแต่ว่าคันว่าแบบกับปั่นทุบดินแบบมักง่ายก็โอ้ยบ่ได้ยากหรอกยางไปสํานักงานทนายความไอ้ทนายความเพิ่นจัดการให้หล่นแล้วเสียเงินหล่นแล้วทนายบางหม่องเพิ่นก็สิเอา 4,000 5,000 วันใจดีเพิ่นเอาเถือกทนายบางหม่องก็ฝีมือดีเพิ่นก็สิเอา 6,000 7,000 8,000 ก็แล้วแต่หม่องก็หาได้ยินข่าวว่าหม่องได้ถือก็ไปหาหม่องหั่นล่ะเนาะอ่ะเมื่อนี้เรื่องเลี้ยงกบแล้วพี่น้องเลี้ยงกบดีเจแดงเนี่ยไปเสิร์ชหาข้อมูลเนาะว่าสัตว์ที่มัน ก็บ่เป็นสัตว์เลี้ยงง่ายหรอกพี่น้องแต่ว่าสัตว์ที่มันมีประสิทธิภาพสูงมากในการเปลี่ยนอาหารเม็ดที่ซื้อจากบริษัทมาเป็นน้ําหนักสัตว์ภาษาอังกฤษเขาเอิ้นว่า FCR feed conversion rate คืออัตราแลกเนื้อน่ะแม่พี่น้องสมมติกินเหยี่ยเข้าไปโลนึงมันสิใหญ่ขึ้นมาเท่าไหร่มันใหญ่ขึ้นมาโลนึงเลยแม่กบแม่อัศจรรย์บ่ปาสิโตปาสิเตฟามาสูงอุบาทอุพโลแต่กบนี่แม่พี่น้องเลี้ยงกบเนี่ยคันสมมติเฮาเลี้ยงกบอยู่หมื่นตัวเฮาแห่เพิ่นกินอันจักประมาณจัก100โลต่อมื้อจังซี่แม่มันน้ําหนักในบ่อน่ะกบมันสิเพิ่มขึ้นมา100โล100โลนะอันนี้กรณีว่าเลี้ยงถูกสุขลักษณะเลี้ยงเก่งดูแลดีน้ําสะอาดนะแต่ว่าส่วนมากคันเป็นค่าเฉลี่ยที่พี่น้องเกษตรกรเลี้ยงกบมันก็สิ FCR อัตราแลกเนื้อน่ะเนาะกินเหยี่ยเข้าไป3โลมันอาจสิได้น้ําหนักมาแค่2โล5ขีดอาจสิบ่ถึง3โลทอนก็สิกินเข้าไปอันแสดงว่าประสิทธิภาพการเลี้ยงนี่เฮาอาจสิบ่ค่อยดีปานใดแต่ว่ามันมีตัวเลขว่ามันมีเกษตรกรบางคน
ว่ามันกำลังโค่นล่ะนักวิชาการเขาก็การันตีแล้วว่าคันเลี้ยงดีๆเนี่ยมันสิสามารถเปลี่ยนอาหาร1ตันเป็นเนื้อกบ1ตันได้เลยโอ้ยอาหาร1ตันสมมุติกิโลละ30บาทกิโล30บาทตัน1กับ 1,000 โลก็ 30,000 เอาอาหาร 30,000 ไปเลี้ยงกบขายได้ 60,000 จังซี่แหมตัวเลขมันเป็นตาเหลือกใส่อยู่เด้ก็เลยเสียมาเว้าเรื่องเลี้ยงกบสู่ฟังเนาะคือกบส่วนมากที่นิยมเลี้ยงกันในประเทศไทยกับกับกบน้ําไห่น้ําหน้านี่แหละนะกบน้ําไห่น้ําหน้าแล้วถ้าเกษตรกรที่เก่งแน่นะครับที่มีประสบการณ์แน่แล้วเพิ่นก็สิเอาไปเอากบบลูฟ็อกกบต่างประเทศจําประเทศบ่ได้เป็นกบต่างประเทศโตใหญ่จับยืนได้พุ่นแหละแม่พี่น้องตัวบักใหญ่ขาต่อยนี่โอ้ยเป็นแต่แซ่บคือหยังนี่ตัวบักใหญ่บลูฟ็อกตบกับสิโตเขียวเอามาผสมกับกบพื้นบ้านของประเทศไทยมันก็สิมีอัตราการเจริญเติบโตที่สูงนะแล้วก็โตใหญ่ใหญ่เร็วจังซี่แหมแต่ว่าคันมื้อนี้เอาเว้าเรื่องกบหน้าอย่างเดียวก็ได้กบอยู่ทงนี่ล่ะเนาะกบนี่เป็นสัตว์เครื่องบกเครื่องน้ําสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําอยู่ในน้ํากับพ่ออยู่ได้อยู่ทั้งโคกก็อยู่ได้แล้วก็เลี้ยงง่ายแล้วก็เลี้ยงแบบอายุการเลี้ยงก็บ่หลายพี่น้องใช้เวลาอยู่ประมาณ4เดือนก็สามารถจับขายได้แล้วแล้วก็การดูแลมันก็สิง่ายค่อนข้างง่ายนี่ล่ะเนาะแล้วก็จับขายได้ราคาดีเพราะนักเกษตรกรบางคนอาจสิอยากลองเฮ็ดอาชีพใหม่ๆน่ะก็ลองแบบศึกษาเรื่องกบเพิ่มเติมเพราะว่าปัจจุบันนี่กบในธรรมชาติมันหน่อยน่ะพี่น้องมันหน่อย สาเหตุที่หน่อยก็เรื่องของปัญหาเรื่องสารเคมีตกค้างในพื้นที่ทําการเกษตรเพราะว่าเขามีการใส่ยาฆ่าแมลงหลายเนาะใส่ยาฆ่าหญ้าใส่ยาสัตว์ปักสามปักปีนั่นล่ะไปเนาะกบเพิ่นก็กินสมมุติเพิ่นไปกินตะกะแตนจังซี่ตะกะแตนก็อาจสิมีสารผิดปนเปื้อนมากบกินเข้าไปก็สิบ่แข็งแรงก็บ่ถึงขั้นตายหรอกว่ากบไปกินอันนั้นอันนี้เนี่ยย้อมทงน้ำทานนั่นแหละเนาะอาจจะมีสารผิดอยู่ในระบบเปิดในอัตราการผสมติดตั้มเหตุให้ลูกหัวเกิดมามีความพิกลพิการอัตรารอดของลูกหัวมันหน่อยเพราะนั้นกบในธรรมชาติมันก็เลยหน่อยตามไปนะอาจจะบวกกับฝีมือปัจจุบันนี่ค้นหากบเก่งสมัยก่อนคนบริหารกบเก่งปันนี่แล้วสมมติจะเป็นอย่างต่างอย่างอุปกรณ์การหากบกันเลยจะเป็นหาเก่งครับกบธรรมชาติก็เลยหน่อยมันก็เลยเกิดการเลี้ยงกบนะแล้วก็มีนักวิชาการที่เป็นหอดศาสตราจารย์เป็นด็อกเตอร์นี่แหละมาเห็นวิจัยนะวิจัยเรื่องการเลี้ยงกบแล้วก็สามารถที่สี่เห็ดในเชิงของเศรษฐกิจได้นะมาเอามาเลี้ยงได้ นะอาหารที่เขาเจ้าลอกเบิงนักวิชาการลอกเบิงนะก็คือขันอาหารสามโลโอ้ประมาณอันอาหารสามโลนะครับได้เนื้อกบประมาณหนึ่งโลอันนี้คือคาแบบเลี้ยงตัวทิพตัวแดนในทงโอ้ในสาแบบสาน้ำพี่น้องอะนะเพราะไม่เกิดการสูญหายแต่ว่าขันเลี้ยงในระบบปิดในระบบกระชั่งที่มีระบบน้ำสะอาดนักวิชาการเพิ่นบอกว่ามันเปลี่ยนอาหาร1กิโลได้เนื้อกบ1กิโลกบนี่พี่น้องขันที่เราเป็นเสี้ยนกบนี่ก็สิฮู้ดอกกบตัวแม่กับตัวผู้ตัวใดใหญ่กว่ากันเนาะเกิดพร้อมกันนี่นะพ่อแม่เดียวกันนี่เกิดพร้อมกันเนาะกินอาหารไปนี่กินเงี้ยไป2เดือน3เดือนตัวแม่เพิ่นสิใหญ่กว่าตัวผู้เนาะใหญ่เร็วกว่าตัวผู้การเลี้ยงกบปัจจุบันพัฒนามาเป็นเลี้ยงในกระชั่งแล้วเป็นกระชั่งที่บ่แม่นกระชั่งที่อยู่ในสาน้ําจ้อยตอนนี้เอามาตั้งไว้ข้างเฮียนนี่แม่พี่น้องเพราะว่าเพิ่นเลี้ยงง่ายเพิ่นว่าแล้วก็ไปซื้อกระชั่งมามีขายในลาซาด้าในช้อปปี้กระชั่งบกนะแล้วก็สิเป็นส่วนที่ค้างน้ำได้ยุคจากพื้นขึ้นมาประมาณจาก15เส้น20เส้นเลื่อยจาก15 20เส้นขึ้นมาก็สิเป็นแบบมุ้งเขียวธรรมดาเขาเรียกว่ากระชั่งบกใส่น้ำเพื่อเจาะได้เพื่อสิเลี้ยงกบหาซื้อได้สำหรับคนอยากลองเลี้ยงกบเบิ้งก็ลองไปค้นหาในช็อปปงช็อปปี้ในร้านสะดงสะดาเนาะข้อดีของการเลี้ยงกบเลี้ยงในกระชั่งข้อดีของการเลี้ยงในกระชั่งเป็นอย่างคือบ่พักมันไปเลี้ยงในน้ำในสาเนาะคือมันใส่พื้นที่หน่อยสำหรับคนในเมืองเนี่ยมีที่วางอยู่ข้างเฮือนจังซี่ก็อยากลอกเลี้ยงเมืองมันก็พ่อเลี้ยงได้ไปซื้อช่างมาเลี้ยงจังซี่เนาะหรือว่าพี่น้องอยู่ในหมู่บ้านบ่เอากระช่างดอกสิก้อยอิฐจังซี่มันก็เลี้ยงได้คือกันเนาะก็เป็นบ่อซีเมนต์ขึ้นมานะเลี้ยงง่ายสะดวกรวดเร็ว คันสิฝึกก็เอาอย่างที่เคยว่ากันนั่นแหละเริ่มจากเล็กไปหาใหญ่ยัดสะเฮ็ดใหญ่ไปหาหน่อยเด้อส่วนมากผู้ลังก้อนว่าคันสิเฮ็ดเมียคือกันนั่นแหละเบิดเวลาพ่อพันกันนั่นล่ะเฮ็ดเห็นหยัง2บ่อเฮ็ดจัก8บ่อพุ่นเป็นว่าอันนี้เฮ็ดไป8บ่อสุดท้ายก็โอ๊ยเซาเลี้ยงดอกเฮ็ดบ่ไหวดอกมันหนักมันใหญ่มันต้องเริ่มจาก1บ่อลองเฮ็ดลองผิดลองถูกไปแล้วก็ฝึกย่างหาขายให้มันเป็น
เลี้ยงเสร็จแล้วโอ้ยจักสิไปขายใส่มันก็สิเจอปัญหาอีกกันบ่สุดท้ายก็ได้จับกบไปแจกพี่น้องเซ้าเลี้ยงดอกขาดทื่นมันว่าเพราะนั้นต้องเริ่มวิชาอนุบาลวิชาประถมวิชามัธยมวิชามหาลัยค่อยๆขยับไปเริ่มจากบ่อเดียวไปซื้อกับช่างมาทดสอบฝีมือเจ้าของแล้วก็นําหาผู้ใดเขาขายลูกกบลูกฮวกจักเสียหาบ่ยานดอกขันย่างหานี่เห็นรถที่เจ๊แดงย่ําตลอดได้ว่าขันไปหานี่พ่อรถแต่ว่าขัดนอนคือตารางเฮือนจ้างกับพ่อ มันคืบยากยอดเฮือนน่ะนะโอ้จักสิไปหาใส่เฮาว่าแต่คันขี่รถออกน้ำหาน่ะพ่อรถคือนึงเนาะคันไปหาหยังก็ได้อันนั้นล่ะเนาะแล้วเวลาเลี้ยงรุ่นนึงเนี่ยพี่น้องคันเพิ่นเลี้ยงดีๆดูแลสุขภิบาลดีๆเฮ็ดความสะอาดเรื่องน้ำเรื่องวัสดุที่อยู่อาศัยเพิ่นดีๆเพิ่นบอก3เดือนก็จับขายได้บ่เกิน4เดือนเนาะบัดนี้คันสิเลี้ยงเฮาควรสิเลือกสถานที่หม่องใดคันสิเลี้ยงบ่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปข้างเฮือนเจ้าของนั่นล่ะบ่ต้องไปลงทงลงทาดอกเพราะว่าลงทงตามันสิเมื่อยแล้วยางลงทงยางทาสิหนีกลับมานอนเฮือนอีกยังมื้อคืนดึกๆขี่กระบวยไปลากอีกเพราะนั้นเลี้ยงอยู่ข้างเฮือนนี่ล่ะเนาะสร้างบ่อขึ้นมาจากบ่อเดียวลองเลี้ยงเบิ่งเป็นหยังคือให้เลี้ยงข้างเฮือนมันสะดวกสบายในการดูแลรักษาแล้วมันอยู่ใกล้ตาเนาะมันก็สิซอยป้องกันศัตรูได้มาต้องว่าไปห่วงว่าสิมีงูปีนเข้าไปในบ่อกบบ่อนอนจังซี่อยู่ข้างเฮือนเจ้าของแล้วก็เบิ่งที่ดีๆอย่าให้มันน้ําท่วมข้างเฮือนบางหม่องบางสิมีน้ําท่วมขังสิเฮาก็ควรเฮ็ดเป็นพื้นที่สูงอย่าให้น้ํามันขังสิได้เฮ็ดเวียกง่ายเป็นพื้นที่ที่ราบเสมอกันเพิ่นสิว่างกับช่างบกเนาะสะดวกต่อการดูแลนะพี่น้องนึกภาพออกว่าเหมือน กะโหลกอยู่ในรถน้ําน่ะคําว่ากับช่างบกก็เลยคือกะโหลกเขาใส่รถน้ํากะโหลกเหลือบ่บ่สมบูรณ์นี่ก็ได้ขึงสี่มุมนะครับตอกเสาสี่เสากับขึงมุมหรือซื้อแล้วเอาน้ำใส่นั่นแหละนะแล้วก็ต้องมีแรงน้ำเนี่ยขันสี่เลี้ยงปุ๊บปุ๊บแล้วก็อยู่ไกลกับแรงน้ำถ้าให้ดีก็ควรสิมีสายนงสายน้ำต่อน้ำถึงแล้วถ้าให้ดีก็ไปล้างบ้านผมเด้ออย่ามาว่ามาว่างไว้หน้าบ้านหลายเพราะอย่างหน้าบ้านรถบรรทุกสิแล่นไกลนะผู้ใดเหี้ยติดถนนน่ะรถเที่ยวอ่ะมันเสียงดังมันรบกวนกบมันสิบ่ได้พักผ่อนกันกบมันเสียงดังมันรำคาญบ่ได้พักผ่อนมันสิใหญ่ซ่าเด้อวันนั้นก็หาหม่องเงียบๆหรือหลังบ้านพุ่นล่ะหม่องสิเงียบวิธีการเลี้ยงปัตตาที่เนี่ยกันสิเลี้ยงกบ หากับช่างก้อนอันดับแรกล่ะนะเอากับช่างมาล่างนะล่างน้ำนะประมาณ2รอบล่างทําความสะอาดให้มันสะอาดจ้าเพราะส่วนมากกับช่างที่เขาเจ้าเฮ็ดขายบางทีมีกลิ่นพลาสติกมีน้ํายงน้ํายาอีหยังขอบ่รู้ล่ะครับล่างทําความสะอาดเพื่อให้กลิ่นพลาสติกมันหายไปเนาะแล้วก็เสร็จแล้วก็ว่างกับช่างหาพื้นลาบๆบ่ต้องเทปูนดอกก็บอกยกถากๆเอานี่ล่ะแต่ว่าใช้มีน้ําขังพอแล้วก็คือมุ่มซี่มุ่มให้มันตึงแล้วก็เติมน้ําสะอาดเข้าไปคันเป็นน้ําประปาก็ต้องเป็นน้ําประปาที่พักแล้วเด้บ่แม่นเปิดจากก๊อกตรงๆเด้เปิดแต่ก๊อกตรงนี่ได้แต่ว่าให้นั่งถ่าหลายมือก่อนเพื่อให้คลอรีนมันระเหยก่อนลดฤทธิ์ความเป็นพิษของคลอรีนเนาะเพราะว่าคลอรีนปกติเพิ่นก็สิใส่อยู่ประมาณ30 ppm ในน้ําประปามันยังอีกละ30 ppm น้ําประปาอันละล้านลิตรเพิ่นก็สิใส่อยู่ประมาณ30 1ใน30ส่วนในล้านส่วนนั่นล่ะเนาะให้คอลิมันระเหยออกไปก่อนเนาะแล้วก็เห็นน้ําเพราะเจาะสูงประมาณ5เซนก็สิซบทําส่วนหลังเท้าเรานี่แหละพี่น้องประมาณนั่นล่ะใส่น้ําแค่นั้นล่ะระดับแค่อันข้อกบกาว่าให้กบอันยืนอยู่กับช่างเสร็จแล้วมันเงยข้างขึ้นได้นะบ่จมน้ําตายนั่นนะเนาะก็ประมาณนั่นล่ะถ้าให้ดีก็ใส่วัสดุร้อยน้ําพวกยังล่ะพืชน้ำพวกผักตบผักอิโตปานเฮานี่ล่ะเนาะ หรือว่าสิไปซื้ออันแผ่นโฟมพลาสติกที่เขาขายอยู่ข้างทางที่เขาตัดอันเอาไปเฮ็ดเกือบแล้วแม้มันสิเป็นตาอยู่นั่นเพื่อให้กบอยู่กบง่อยกบอยู่กบง่อยจังซี่เนาะอันนี้ก็ไปว่างไปให้กบมันมีหม่องอยู่ปล่อยกบเลี้ยงในกระชังกับปล่อยในช่วงตอนเช้าไปหามากอะเบิ่งแง่เพิ่นก่อนช่วงเช้าหรือว่าช่วงแล้งเราจะให้อากาศห้อนเกินไปน่ะนะปล่อยตอนซอกกับปล่อยตอนแรงปล่อยกบลงไปก็ได้ให้อาหารมาตอนที่นี่อาหารที่ให้ก็ อันนี้เลี้ยงแบบเศรษฐกิจเลยเนี่ยเลี้ยงแบบว่าให้ยุ่งยากในการแลนหาแนวมาเกี่ยกบไปเอาอาหารกบสำเร็จรูปมาจากล้านเลยให้มือละสองเกี่ยให้ซอกกับแรงก็ปริมาณการให้ก็ให้เพิ่นกินอิ่มนั่นแหละกินอิ่มนี่สังเกตจังไหนสังเกตว่ามันมีเหลือร้อยอยู่ประมาณ 4-5 เม็ดมันบ่สนใจกินนั่นแหละเนาะให้ไปปุ๊บถ้ามันเหลือหลายแสดงว่ามันให้หลายโพดแล้วก็ให้หน่อยก้อนลองสังเกตเบิ่งก่อนเนาะคันมันบ่มีเหลือจักเม็ดเลยแสดงเพิ่นกินบ่อิ่มก็ตื้มให้จักหน่อยนึงเลี้ยงดูๆเดี๋ยวมันสิเก่งเอง
ช่วงแรกยัดสไปปวดหัวโอ้ยบอลลูอย่างกบตายกลายเป็นตายโดนคอกแรก ไปเลี้ยงอีกคอกซ้อมมันก็สิบ่ตายเหมือนดอกมันก็สิพ่อหลอดอยู่เนาะหรือว่าสังเกตเวลาก็ได้ให้เงียบปั๊บเนี่ยนางจำเวลาเลย มันอย่าให้มันกินเกิน20นาทีน่ะถ้าหลัง20นาทีไปปุ๊บเงียยังเหลืออยู่เนี่ยแสดงว่าให้หลายโพดถ้ามันกินเมิดก่อน20นาทีแสดงว่าให้หน่อยโพดจังเสียเนี่ยเขาเอาเวลาเป็นเกณฑ์ในการเลี้ยงกบไอ้อาหารสำเร็จรูปเนี่ยเนาะกับปรับเพิ่มอาหารนะทุกสัปดาห์อาทิตย์นึงก็เพิ่มอาหารให้เพิ่นอาทิตย์นึงก็เพิ่มอาหารให้เพิ่นเพิ่นก็สิได้เจริญเติบโตขึ้นเนาะซื้ออาหารกบมาจากไสพูดแล้วท้องตลาดทั่วไปพุ่นละร้านขายสินค้าเกษตรพุ่นละร้านวัสดุการเกษตรร้านขายอาหารสัตว์ลองไปถามเบิ่งมันก็สิมีหัวอาหารกบขายอยู่เนาะแล้วที่สำคัญจุดตายของการเลี้ยงกบก็คือเปลี่ยนถ่ายน้ำนะระดับที่บอกว่ามันเลี้ยงแล้วสุขภาพดีมันแข็งแรงหลายนี่ก็คือเขาเจ้าเปลี่ยนน้ำสู่มือไหมพี่น้องป้าสิเอาน้ำจากใส่มาเปลี่ยนกระดอกกระเดียงสิบ่เมื่อยติอันนั้นคือเลี้ยงเพื่อสิได้ผลที่มันดีเลิศประเสริฐสีน่ะนะแต่ว่าขันอีฉันหีข้ามเนี่ยครับไปเบิ่งเอาอย่าให้มันมีกลิ่นเหม็นอย่าให้มีของเน่าเสียอย่าให้น้ำมันคุณเปลี่ยนทุกสิบมือนี่โดยประมาณจังสิเนาะแต่อันนี้ผู้เลี้ยงดีเนี่ยผู้อยากได้ผลดีขากย่านกบไข่ย่านกบป่วยเนี่ยเขาเจ้าสิเปลี่ยนสุมือเลยสุมีระบบหมุนเวียนน้ำออกมากรองน้ำสะอาดหมุนขึ้นไปเพื่อจะเอาขี้กระเงียเป็นอย่างที่มีขี้กระเงียกบมันกินมันก็ต้องทายเลยล่ะพี่น้องกินแล้วมันก็ต้องทายทายอยู่ในกระช่างกรองเอเลียอยู่หันล่ะมันก็เกิดแบคทีเรียบูมก็เกิดเชื้อโรคเพราะนั้นถามว่าเลี้ยงยากบ่ขันว่ายากก็ยากแต่ว่าขันเข้าใจเรื่องสุขาภิบาลเรื่องความสะอาดเขาก็สิบอกว่าโอ้เลี้ยงง่ายเลี้ยงกบน่ะไม่ได้ยากไม่ได้งอแงให้เงี้ยเศร้าแล้งเศร้าแล้งซื้อเดี๋ยวเพิ่งเคยใหญ่ก็จับขายได้แล้วอายุ3เดือนจับขายได้เลยเนาะจนพอ4เดือนพุ่นละจับไปขายเนาะคือสำคัญคือสังเกตเพิ่นนั่งเฝ้าสังเกตเบิ่งกันบ่มีเวียกทางไหนก็บ่ไปทางไหนก็นั่งเหลียวเบิ่งหน้าเพิ่นอยู่หั่นล่ะฟังเสียงกบฮ้องเบิ่งสภาพกบจับขึ้นมาหงายท้องเบิ่งแน่ท้องมันบวมบ่ท้องมันเป็นแผลบ่มันมีอาการผิดปกติมองใดบ่คันสงสัยว่ามันมีปัญหาผิดปกติก็ต้องเฝ้าแก้ไขปัญหาเนาะสำง่ายที่สุดโทรหาหัวหน้าประมงเพิ่นโทรหาเลยถามในจ่ากบเป็นจังสิรักษาจังใดเบิ่งจังใดอันนี้ก็คือการแก้ไขปัญหาเนาะถ้าให้ดีก็มีเทคนิคเทคนิคของการให้อาหารอันนี้คือเป็นเทคนิคเลยพี่น้องถ้าผู้ใดเลี้ยงกบอยู่ตอนเนี่ยเอาเทคนิคนี้ไปใส่นะ คือเวลาให้อาหารน่ะเขาเตือนมาจากกระสอบนะพี่น้อง ให้ไปแช่น้ำก่อนเดี๋ยวให้มันผุกุยุยก่อนให้มันซึมซับน้ำเต็มที่ก่อนเป็นอย่างคือให้แช่หนึ่งขันเข้าบ่แช่ก่อนเนี่ยเวลาเขาวานลงไปในบ่อกบเนี่ยมันเม็ดอันเม็ดหัวอาหารมันสิไปซึมน้ำอยู่ในบ่อกบน้ำในบ่อกบมันมีเชื้อโรคมันสกปรกมันก็สิกลายเป็นว่ากบเนี่ยกินเชื้อโรคเข้าไปพร้อมกับอาหารนั่นแหละเทคนิคมันคือให้เอาหัวอาหารที่เขาซื้อมาเนี่ยไปแช่น้ำในกะละมังก่อนมื้อนี้สิกบกิน3โลก็เอามาแช่น้ำค่อยๆพรมน้ำลงไปพอให้มันดูดซับน้ำให้มันดีให้มันเรียบร้อยให้มันตึงให้มันเต็มอิ่มนั่นแหละจึงค่อยตักไปป้อนกบพอเม็ดหัวอาหารมันก็สิบ่ได้ดูดซึมน้ำที่อยู่ในกระชังพอมันอิ่มโตแล้วมันได้น้ำจากกะละมังที่สะอาดสะอ้านแล้วนี่เป็นเทคนิคขั้นสูงเลยเด้เนี่ยหรือทาให้ดีก็นั่นอีกควรมีการเสริมจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบลำไส้จำได้ว่าอันที่เขาโฆษณาที่ดีเจแดงบอกว่ามีเชื้อจุลินทรีย์เลคโตบาซิลัสนะมันจุลินทรีย์ซอยให้ระบบการย่อยอาหารเพิ่นดีขึ้นปัญหาก็อาจจะเสริมจุลินทรีย์จักหน่อยนึงง่ายๆวันนี้บ่เป็นโฆษณาไปซื้อนมเปรี้ยวจากอันร้านสะดวกซื้อเพิ่นมาคันว่ามันแพงเฮาก็ไปซื้อนมจืดมาแล้วมีวิธีขยายเชื้อเลคโตบาซิลัสได้ไปซื้อนมจืดมาน้มจืดมากแล้วแต่อาจสิขวดละลิตรนึงแล้วเขาก็เอาน้มเปรี้ยวนะครับเทลงไปในน้มจืดแล้วก็ทิมไปขึ้นเดี๋ยวมันก็สิกลายเป็นน้มเปรี้ยวเหมือนข้างขวดเลยจุลินทรีย์ก็สิออกแม่แพร่ลูกเขาก็เอาน้ำตัวนั้นแหละครับไปในการแช่หัวอาหารเพื่อให้มันดูดซับจุลินทรีย์แลคโตบาซิลัสที่เป็นประโยชน์ต่อร่ำไส้กบเพิ่นกินเข้าไปเพิ่นก็สิมีแห้งนะมีระบบย่อยอาหารที่ดีขึ้นอันนี้เป็นการให้เรื่องชีวภาพเข้าไปน้ำกบก็สิได้ใหญ่ถามว่ามีโรคบ่ก็มีนะสำหรับคนที่ดูแลเรื่องความสะอาดบ่ได้ดูแลบ่ดีน่ะท้องสิใครอึ้งเรืองนะสาเหตุมันเกิดจากหยังเกิดจากปล่อยหัวนี่ครับป
้อยหวกแน่นโพดนะแล้วก็มีการหายเงี้ยหลายโพดก็เฮ็ดให้คุณภาพน้ําในน้ําในบ่อที่เฮาเลี้ยงมันเสียแล้วเฮาก็เปลี่ยนน้ําหน่อยนั่นที่บ่ผลที่มันเกิดจากการบ่ดูแลเรื่องความสะอาดหัวกบมีแผลโรคที่เป็นแผลที่หัวกบนะครับบริเวณหัวแล้วก็ลําตัวเพิ่นก็สิมีแผลเน่าเปื่อยเป็นจําๆเป็นเปื่อยๆแบบเอามือไปต่อยมันก็สิหนังหลุดออกมาน่ะอันนี้ก็เกิดจากความสกปรกของสภาพบ่อพนังก็ควรเปลี่ยนทายน้ําทําความสะอาดแค่เปลี่ยนทายยังบ่ทันจับหนําใจเด้พี่น้องท่านอาจารย์ด็อกเตอร์จากอันเทคอันมหาวิทยาลัยอีหยังอีกแดไปเบิ่งในคลิปเพิ่นเพิ่นบอกว่าให้ฮอดเอาอันฟองน้ําไปถูตะไคร้ให้มันสะอาดสะอ้านพุ่นเด้อนะจังค่อยปล่อยน้ําทายเทน้ําออกเพราะว่ามันขัดบ้านเฮาก็เอิ้นขี้ตะลึนนั่นล่ะมันติดน้ําผ้าใบอ่ะเฮาก็ควรสิเสร็จทําความสะอาดเอาเป็นว่าเน้นความสะอาดคันเฮาดูแลเรื่องความสะอาดได้รับรองว่ากบโตใหญ่สุขภาพดีเนาะกบเพิ่นก็สิมีแห้งจะเลือดเติบโตได้ดีนั่นล่ะเนาะกะเดี๋ยวพักจะข้าวนึงแล้วสิว่าบ่ให้ฟังเพลงให้ฟังเพลงนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเฮากลับมาใหม่พี่น้องสักครู่เดียวครับ

0: ก้าวสู่นิยามใหม่ของการทำเกษตรปลดปล่อยพันธนาการสู่อิสรภาพที่เลือกได้สัมผัสนวัตกรรมเปลี่ยนโลกผงดำกาแดงระเบิดศักยภาพผลผลิตพิชิตทุกเป้าหมายเกษตรกรไทยจะไม่ถูกจำกัดขอบเขตของความอุดมสมบูรณ์อีกต่อไปเปิดประตูสู่ความมั่งคั่งทันทีที่ทดลองใช้รู้สึกได้ถึงการตอบสนองที่แตกต่างมาร่วมกำหนดบทใหม่ให้กับอนาคตเกษตรกรไทยผงดำกาแดง1ซองราคาปกติ369บาทสั่งตอนนี้ลดเหลือ295บาทโทรเลย0649789824ย้ำ0649789824
1: กลับกับสู่รายการเกษตรสบายใจครับดีเจแดงกฤษชัยสงครามครับผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงลืมขายของไหม

ไปลอกใส่เบิงบ่เห็นผู้ใดโทรมาให้ดีเจแดงจักคนแสดงว่าเอาไปสีดแล้วงามงามอัศจรรย์เนาะสีบักพักนี่ล่ะสีบักทั่วฟังเหย้าเพราะได้เอาขายตลาดสีดพักนั่งอ่างหญ้าบักทั่วพงตัวผู้สีดบักแข้งบักเขียบักพริกบักเขียเขียคือเผือดพักนั่งอ่างหญ้าทุกอย่างเอาผงดำกายแดงดีเจแดงเลยครับไปละลายน้ำแล้วก็ฉีดพ่นฉีดเศร้าฉีดแรงฉีดจากอาทิตย์ละเทือนี่ล่ะเนาะฉีดตอนเศร้าก็ได้ตอนแรงก็ได้อาทิตย์ละฉีดเทือนึงก็พอเนาะพักกับสิ่งงามนะครับแซ่บแต่เริ่มเติบโตได้ดีต้นบักพริกใบงี้ๆหยองๆหน่อยมีหมดแดงขึ้นเต็มมีเขียขึ้นเต็มเอาไปสีเพื่อนเพื่อนสีฟื้นขึ้นมาจังซี่แม่พี่น้องนี่หลายคนเอาไปใส่ส่งรูปมาให้ดีเจแดงเบิ่งโอ้ยไปตะเงินตะงอว่ะดีเจแดงบอกว่ามันของดีเนี่ยพอเอาของบ่ดีมาขายเนี่ยถูกพี่น้องให้เว้าปากเปียกปากแชะกับขายกับบ่ได้เนี่ยเอาของบ่ดีมาเป็นผลิตภัณฑ์ของดีเจแดงเองชื่อว่าผงดำกาแดงดีเจแดงไปสร้างโรงงานผลิตก็ขายอยู่หม่องเดียวนี่ล่ะขายพ่อว่าได้เอาเงินมาจ่ายค่าสถานีเพิ่นนี่ล่ะมันประกอบไปด้วยหยังผงดำกาแดงเป็นธาตุอาหารหลักจากธรรมชาติธาตุอาหารหลักจากธรรมชาติกันไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนี่ล่ะที่เขาเขียนอยู่ข้างซองปุ๋ยนี่ล่ะธาตุไนโตรเจนธาตุฟอสฟอรัสธาตุโพแทสเซียมอันนี้ดีเจแดงใส่เข้าไปประสิทธิภาพของธาตุพวกนี้พี่น้องก็ฮู้อยู่แล้วเวลาปลูกข้าวปลูกมันปลูกอะไรก็ต้องใส่ NPK นี่ล่ะใส่ลงไปดีเจแดงให้เขาใส่ลงไปน้ำแล้วก็เป็นธาตุอาหารร่องที่ขาดบ่ได้ดีเจแดงก็ใส่เข้าไปธาตุอาหารหลักอาหารร่องอาหารเสริมนี่ครบแล้วก็ตัวเด่นๆอีกตัวนึงก็คือกรดอะมิโนจากธรรมชาติ24ชนิดอันนี้ก็ใส่เข้าไปน้ำแล้วก็ที่สำคัญคือมีส่วนประกอบของสารสกัดจากสาหร่ายทะเลซอยไปกระตุ้นเซลล์พืชให้มันจะเริ่มเติบโตให้มันงามนะพี่น้องเนาะแล้วก็สารขี้เหร่ซอยจับธาตุอาหารให้พืชเพิ่นดูดซึมไปใส่ได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้ใดสร้างไปทดลองฉีดเบิ้งได้ผลจังไรกับมาบอกดีเจแดงผู้ใดสนใจกับเตรียมปากกาจดเบอร์โทรเด้อธาตุอาหารเสริมจากธรรมชาติมี8ตัวที่ดีเจแดงใส่เข้าไปในผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงเนี่ย8ตัวก็คือสารโบรอนผู้ใดปลูกผลไม้หลากไปผู้ใดปลูกผักนั่งอ่างหญ้าสิฮู้ได้โบรอนนี่สุดยอดใส่เข้าไปได้กกใหม่นี่กกใหม่มันสิมีน้ําตาลหลายมันสิหวานมันสิแซ่บหน่วยอันสมมุติปลูกบักอันหมักหยังนี่ล่ะบักท่านจังซี่บักท่านก็สิแซ่บนะโบรอนโบรอนสารทองแดงซอยในการเจริญเติบโตของระบบสืบพันธุ์มันก็สิออกดอกมามีเกสรดีมีหน่วยตัวผู้ตัวแม่ระบบสืบพันธุ์มันก็สิสมบูรณ์นะครับคันพืชขาดทองแดงก็สิติดหน่วยหน่อยจังซี่เนาะดีเจแดงก็เอาทองแดงใส่เข้าไประบบหากมันก็สิจะเริ่มเติบโตได้ดีและสิ่งสำคัญคือซอยในการเผาผลาญพลังงานอาหารนะครับเปลี่ยนเป็นผลผลิตนี่แหละไล่ให้เบิ่งมีอย่างแน่ธาตุอาหารเสริมจากธรรมชาตินี่ก็มีโบรอนทองแดงมีคอรินมีเหล็กมีแมงกานีสมีโมลิบดีนัมมีสังกะสีมีนิเกิลอันนี้ใส่เข้าไปขาดบ่ได้ขาดตัวใดตัวนึงพืชเกษตรแบบน้อยใจโอ้อยากได้อันนี้เนี่ยอันนี้บ่มีผลผลิตก็สิบ่งามตามมานั่นล่ะเนาะแล้วก็กรดมิโนนะกรดอะมิโนเป็นองค์ประกอบสำคัญนะครับที่ขาดบ่ได้กรดอะมิโนสำหรับพืชเนี่ยมันมีตัวที่สำคัญอยู่18ตัวดีเจแดงก็แล้วเห็นใส่หมดเต็มเลยเต็มแม็กได้ทั้ง18ตัวกรดกลูตามิกโปรลีนซิเตอีนไอโซลิวซีนกรดแอสปาร์ติกเนี่ยดีเจแดงใส่เข้าไปเรียกว่าเต็มที่เต็มแม็กนั่นล่ะมีฮิสตีนมีอะลานินมีกรดทิโอนินไทโรซินทิปโตเฟนอาจีนินไกซินวาลินไลซินลิวซินโอ้ยจะสีไรยังกระดอกกระเดียร์จำไม่ได้หรอกนี่คือร่วมเป็นการร่วมพ่นของสารที่มันมีประโยชน์ต่อพืชแต่ละพี่น้องเนาะอันใดที่คิดว่าพืชมันต้องการได้ไปแล้วมันสิเริ่มเติบโตมันสิงามดีแกแดงใส่เข้าไปเหมือนอยู่ในซองน้อยๆพี่น้องซองเหลี่ยมๆพี่น้องสร้างไปซองเหลี่ยมๆสีออกมามันสิมีซองเขียวๆอยู่ข้างในสิบซองซองเขียวๆอยู่ข้างใน10ซองเป็นอย่างคือแบ่งไว้ให้อย่างพี่น้องแบ่งพอทอกันก็เลยแบ่งไปให้เลยแบ่งเป็น10ซองอยู่ข้างในซองกระสีกมาซองนึงผสมน้ํา20ลิตรกระฉีดพ่นในไร่นึงฉีดมาซองนึงผสมน้ํา20ลิตรกระฉีดพ่นในไร่นึงเพราะฉะนั้น1ซองเหลี่ยมเนี่ยมันก็สิฉีดพ่นในประมาณ10ไร่พุ่นคันผู้ใดปลูกผักแค่ไร่เดียวฉีดได้พอ10เถื่อพุ่นซองเดียวน่ะ295บาทฉีดได้พอ10เถื่อเนาะรับประกันคุณภาพจากปากเกษตรกรผู้ใส่จริงผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงนะหมายเลขโทรศัพท์ติดโทรมาสั่งดีเจแดงได้นะดีเจแดงสีส้มไปให้ฮอนเฮือนเป็นพัสดุเก็บเงินปลายทางนะบ่มีขาขนส่งดีเจแดงสินใจแค่1ซอง295บาทหมายเลขโทรศัพท์064 978 9824 064
9

789824นะโทรศัพท์มาสั่งได้ดีเจแดงรับสายเองนะครับแล้วก็ส่งไปให้เป็นพัสดุเก็บเงินปลายทางนั่นแหละมันเหลืออยู่ของอยู่นิดนึง ดีเจแดงก็เลยสิโลของล็อตแรกเพราะว่าสั่งเอาแบบเพราะว่าสั่งของเสร็จนึงโรงงานเพิ่นบอกว่าให้สั่งทีละ500ซองนะดีเจแดงพึ่งขายสิเบิดแล้วเหลืออยู่ประมาณ20กว่าซองก็เลยสิว่าสิโล20ซองนี่ล่ะสิได้สั่งล็อตใหม่จากโรงงานมาจาก 1,000 ซองก็เรียกว่าสิโลมันมีอยู่แค่20ซองสุดท้ายเนาะผู้ใดสนใจสั่งได้ดีเจแดงสิแถมให้ก็คือต้องสั่ง2ซองสิแถมให้ฟรีเลยอีกซองนึงซองละ295บาทคันสั่ง2ซองก็คูณกันได้เท่าไหร่ล่ะเป็น590บาท2ซองนั่น590บาทแถมให้อีกซองนึงเป็นว่าได้ของไป3ซองในราคาแค่590บาทตีกลมๆก็ตกซองละ200แต่ว่าต้องสั่ง2ซองเด้นะหมดแล้วหมดเลยจบนะครับนี่เหลือถ้าไปนับตอนนี้ก็40ประมาณ20กว่าๆซองมาถึง30ซองดอกเนาะสำหรับคนติดโทรศัพท์มาผู้ใดโทรเร็วก่อนก็ได้ก่อนผู้ใดโทรช้าก็ถ้าของรอดใหม่เดี๋ยวของรอดใหม่มาอาจสิมีโปรโมชั่นอย่างอื่นหรืออาจสิวางอย่างกันจังค่อยวากันแต่ว่าตอนนี้สิโลของชุดเก่านะครับรอดแรกที่ดีเจแดงสร้างมาจากโรงงานจำนวน500ซองบ่ได้ขายดีตั้งแต่สักขายมา5เดือนแล้วตกเดือนละ100ซองเดือนละ100ซองก็ตกมือละ3ซองนี่ล่ะมีคนมีพี่น้องโทรมาสั่งซื้อดีเจแดงมือละ3ซอง2ซองซ้ำนั่นล่ะเนาะก็พอได้กำไรกำไรเอาไปจ่ายค่าสถานีเพื่อนนะความปรารถนาก็คืออยากให้ความรู้อยากบอกกับพี่น้องนี่แหละเรื่องทำมาหากินนะเรื่องขอกฎหมายแน่เรื่องสุขภาพแน่ตามที่ดีเจแดงพ่อสิคิดออกว่าสิบอกเรื่องยังสู้ฟังนั่นแหละเนาะผู้ลังคนบางในหันกระเซ็นแสดงว่ากำลังกดเบอร์โทรไว้มากก็เลยกดออกก็เข้าใจยกเนาะบัดนี้ตอบคำถามพี่น้องที่ถามไว้ในทางเมสเซจถามเขามาในเฟซบุ๊กนะอันเห็นมาเลี่ยนจบกฎหมายให้ถามเนี่ยจ้ามาสั่งถามเนี่ยอันอีพอแล้วเสียสิไปฟ้องจังไหนขัดตอนไปจังไหนคือยังสิปัญหาของเกษตรกรในภาคอีสานเขาบ่มีผู้ใดเห็นพินัยกรรมนะครับสั่งคว่ำใบยุดอกกษิสั่งยุดอกว่าหน้าแปลงนี้ให้ลูกชายคนใหญ่แปลงนี้ให้ลูกสาวหล่าแปลงนั้นกษิว่าไปดอกว่าแต่ว่ามันเอาง่ายสั้นบ่ได้เด้เวลาไปสำนักงานที่ดินพออีพอแล้วเสียหรอมันต้องมีกระบวนการมาตั้งแต่ภาษาบ้านเขาเรียกว่าฟ้องผีต้องไปขึ้นศาลเด้มีคนเฮ็ดเอกสารไปยืนต่อท่านผู้พิพากษาผุ่นเนี่ยครับมันต้องคอยสิผ่านกระบวนการย่างไปสำนักงานที่ดินเลยเขาบ่โอนให้เด้เพราะขั้นตอนมันคือเพราะถ้าสมมติแล้วเรียกแล้วการแล้วงานแล้วเก็บดูเรียบร้อยก็นั่งเลี้ยวบังหน้ากันแล้วทายาทมาตอนนี้ผู้ใดเป็นทายาทมานั่งคุยกันตัวผู้ใดทายาทนี่เป็นผู้ใดล่ะอันเนี่ยอีพอเล่าน่ะเป็นทายาทลูกอีพอเล่าน่ะเป็นทายาทนะหรือว่ากันอันอีพออีแม่ของปู่กับย่ายังเหลืออยู่กระดับกับนางเป็นทายาทเด้ผู้ใดก็ตามที่เชื่อมโยงกับผู้ตายเนี่ยคู่สมรสบุตรบิดามารดากันบอกภาษาเนาะว่าอันนั้นเรียกว่าเป็นทายาทพิธีกรรมไม่ต้องไปถามโอ้พิธีอันพิธีกรรมไม่ต้องไปถามเพราะว่าส่วนมากกับว่าเห็นดอกพิธีกรรมเนาะแล้วก็ไปสอว่าเล่ามีทรัพย์มรดกอีหยังแน่มีหยังแน่ทรัพย์มรดกเล่าว่าเป็นมิตรทีดินอย่างเดียวเด้บางทีแล้วอาจสิแอบมีทะเบียนรถไว้อีกหลายขั้นอยู่เด้บางทีแล้วอาจแอบมีอันกองทุนรวมอยู่ทางอื่นก็ได้เด้มีอันหุ้นอยู่กับอันนั้นอันนี้ก็ได้เด้สืบหาให้เหมือนว่าเรามีอีหยังจุดนี้สำคัญนะครับต้องสืบหาให้เหมือนแล้วก็สอหาทายาทไปยังเครื่องให้สอหาทายาทให้เหมือนเข้าสิเดฮู้ว่าผู้ใดน่ะมีสิทธิ์เป็นผู้ที่สิไปยืนค้ำร้องแล้วผู้ใดต้องให้ความยินยอมนะเวลาไปยืนครับรองต่อศาลนะเนาะเตรียมเอกสารไปมรณบัตรทำนองทะเบียนบ้านทะเบียนสมรสทะเบียนญาติสูติบัตรทะเบียนบ้านทายาทเอกสารทรัพย์สินเตรียมไปเห็นมืดมันบ่หนักดอกใส่กระสอบปุ๋ยไปรอดว่ามันสิบ่ได้เที่ยวดูเอกสารทางราชการเอกสารทุกอย่างยัดลบไปจะสบอกว่าอันนี้เพิ่นบ่ใส่ดอกหันไปหาปุ๊บเขาถามหาโอ้ยล่ะว่ามันบ่ใส่ได้กลับมาบาดมาเอามาอีกกันบ่มันเสียเวลาพอเวลาไปติดต่องานต่างๆนี่เอาไปเห็นมืดนะรวบกันไว้เอกสารสำคัญต่างๆน่ะรวบกันไว้ในถาดเดียวกันแล้วก็เอาไปให้หมดเนาะเสร็จแล้วก็เฮาก็นั่งคุยกันในจำนวนทายาทล่ะผู้ใดสิเป็นผู้จัดการมรดกก็เลี้ยวบังหน้ากันพี่น้องเฮาน่ะอาจสิเป็นทายาทคนใดคนหนึ่งหรือว่าอาจสิเป็นบุคคลภายนอกก็ได้เอาเป็นดีเจแดงเนี่ยนะอันสมมุติพี่น้องบ่ไว้ใจกันน่ะนะ
โอ้ยโทรหาดีเจแดงให้ดีเจแดงเป็นผู้จัดการมรดกให้กันนะดีเจแดงกับไปเป็นผู้จัดการมรดกให้เป็นได้เด้นะครับเงื่อนไขเพิ่นบอกว่าต้องไม่เป็นบุคคลที่อย่างล่ะลักมีลักษณะต้องห้ามซื่อๆนะลักษณะต้องห้ามคําว่าเราต้องห้ามหมายคืออย่างบ่เป็นผีบ้าบ่เป็นคนไร้ความสามารถจังซี่เสร็จแล้วก็ส่วนกันไปจัดคําร้องต่อศาลมาตะนี่ไปเขียนคําร้องยื่นคําร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกต่อศาลเนาะการระบุไปว่าผู้ยื่นนี่เป็นหยังมีความสัมพันธ์อย่างไรกับผู้ตายมีสื่อทยาทจักคนทรัพย์มรดกโดยสังเขปมีหยังนะครับเฮาก็ไปยื่นคําร้องบ่ต้องไปหาคุณพี่ทนายก็ได้คันผู้ใดใจกล้าเด้เนี่ยคันใจกล้าเด้เนี่ยเป็นคนปากเป็นเนี่ยสอเก่งย่างขึ้นไปถึงศาลโลดไปหาอัยการจังหวัดเฮ็ดอันนี้ให้เนี่ยนะท่านอัยการจังหวัดเพิ่นก็สิเฮ็ดให้อยู่บ่มีค่าใช้จ่ายพร้อมเด้แต่ส่วนมากเฮาก็สิไปโง่หาทนายแล้วมันง่ายดีทนายเพิ่นก็บ่ได้เอาแพงดอกเนาะเป็นวิชาชีพเพิ่นเรียนมาเสร็จแล้วมันก็สิเข้าสู่กระบวนการนัดไต่สวนเนาะศาลก็พิจารณาว่าผู้ร้องมีสิทธิ์หรือไม่แล้วก็มีผู้คัดค้านหรือไม่เพิ่นก็สิตามกระบวนการพิจารณาความเพิ่นล่ะศาลก็สิมีคำสั่งเป็นหนังสือมาแต่งตั้งบ่มีผู้ใดเถียงเนาะศาลเห็นสมควรก็สิออกคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดกผู้ใดได้เป็นผู้จัดการมรดกแล้วระวังโตให้ดีเด้อ พี่น้องภาคอีสานบ้านเฮาก็ดีเจแดงเว้าถึงอีสานบ้านเฮาพออย่างเพราะว่าดีเจแดงก็เป็นคนอีสานกันฮู้ตักตะเรื่องราวภาคอีสานเฮาเนี่ยโอ้ยกึ่งกล้ามคิดแต่แล้วเป็นฝีแล้วเจ้าของได้เป็นผู้จัดการมรดกว่าเข้าใจผิดเด้อน่ะขาข้างนึงอยู่ในคุกได้ผู้จัดการมรดกนะเพราะว่าดีเจแดงเคยได้ยินว่าสิโอนให้ไผก็ได้ตัวข่อยเป็นผู้จัดการมรดกว่าซั่นเด้ใหญ่คักผู้จัดการมรดกบ่รู้กฎหมายเพิ่นแล้วมันเข้าใจว่าสิโอนให้ไปกับเรื่องข่อยตัวข่อยเป็นผู้จัดการอันเว้าของซั่นน่ะติดคุกมาหลายคนแล้วเด้ผู้จัดการมรดกนี่เขาให้ไปจัดการมรดกแล้วก็แบ่งยังเป็นธรรมมันควรสิเป็นธรรมนะไปแบ่งมันแบ่งตามใจเจ้าของเด้ต้องเป็นธรรมกับทายาทเขาผู้ใดสิได้มองไหนมองไหนนะก็จัดการกันตามที่เขาเจ้าตกลงกันทายาทตกลงกันมามองนี่ให้ผู้นี้ก็ต้องยอมให้เขาไปเจ้าของนี่จริงๆแล้วผู้จัดการมรดกกับบ่ควรสิเป็นทายาทผู้สิมีสิทธิ์รับมรดกดอกมันสิเกิดการแบบอันลำเอียงนะมันสิเกิดการแบบกึ่งกลางควรสิเป็นคนนอกซะคนเอาผู้ใหญ่บ้านกำนันนักสิผู้สิไว้ใจได้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เว้าจาเป็นมีหลักมีฐานมาเป็นผู้จัดการมรดกให้กองมรดกของซุ้มไข่เนี่ยซุ้มไข่พี่น้อง3 4คนยันผิดกันจะมาบังนั่งเป็นพยานต้องมาเบิ่งด้วยเนี่ยให้ผู้ไข่คุยกันตกลงกันแล้วผู้จัดการมรดกกับไปยื่นเรื่องขอโอนตามที่ผู้ไข่3คนตกลงกันนี่ล่ะจังซี่เนาะบ่แม่นจะขอเป็นผู้กำหนดได้ว่าไผควรสิได้ผู้จัดการนะคือถ้าอยากเขาสิคุยกันเองว่าไผสิเอามองไหนไผสิเอามองไหนจะขอกับไปจัดการให้นะมันคือความหมายของคำว่าผู้จัดการมรดกนะบอกอันนี้ก็น่าสิตอบคำถามส่วนเพิ่มเติมกับไปลองไปปรึกษาผู้อื่นเพิ่มเติมก็แล้วกันฝากกันก็คืออันนั่นแหละช่องหนึ่งนะก็คือไปหาท่านอัยการจังหวัดเพิ่นเฮ็ดให้อยู่สำนักงานอัยการจังหวัดนั่นแหละเราเพิ่นก็สิเฮ็ดให้อยู่มีโต๊ะนะครับสำหรับรับคำร้องอยู่เขาก็ไปให้เพิ่นเฮ็ดให้ก็ได้สำหรับคนบ่มีเงินวะเอาสิรับมรดกอยู่คือว่าบ่มีเงินมันบ่มีนี่แหละทุกนะสิได้รับโอนทีเยอะนี่ประมาณ3ไร่เนี่ยแต่ว่ามันบ่มีเงินจักบาทสิให้ไปยืมกับเงินหายืมยากก็ไปให้ใช้บริการนั่นล่ะครับหน่วยงานภาครัฐเพิ่นก็จัดโต๊ะไว้ท่าให้พี่น้องไปใช้บริการอยู่เนาะสำนักงานอัยการจังหวัดนั่นล่ะอะก็เนี่ยเบิ่งเวลาก็ถึงเวลาสุดท้ายแล้วล่ะสำหรับรายการเกษตรสบายใจนะดีเจแดงกิจชัยสงครามในพี่น้องเนาะทับนาทีดำเนินรายการเฮาพอกันทุกวันจันทร์หรือวันศุกร์ 17:10 กว่านาทีนี่ล่ะโดยประมาณจนฮอด 18:00 น.ก็เอาเรื่องเล่าที่คิดว่าเป็นประโยชน์มาพูดมาคุยกับพี่กับน้องก็ฝากกันไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดง1ซอง295บาทโปรโมชั่นโลล่างสต็อกสุดท้ายแล้วสั่ง2ซองแถม1ซองสั่ง2ซองแถม1ซองราคาซองละ295บาทคันสั่ง2ซองก็590บาทได้แถมไปอีกซองนึงตกซองนึงบ่ถึง200บาทเนาะสำหรับผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงสีดหยังกางามว่าถ้าเป็นพืชไปฉีดพืชได้อย่างเดียวเอาไปสีดข้าวสีดมันสีดอ้อยผู้ใดสิปลูกมันเอาไปแซ่ดูกมันผู้ใดสิปลูกข้าวเอาไปแซ่ข้าวปลูกจังซี่พอเพิ่นปลูกมากก็เอาไปสีดอีกนะฉีดได้ตลอดนั่นล่ะคันเงินหลายคันเงินหน่อยก็ฉีดห่างๆกันปลูกผักนั่งอ่างหญ้าก็ฉีดอาทิตย์ละเทื่อคันปลูกข้าวก็2อาทิตย์ฉีดเทื่อนึงปลูกมันปลูกอ้อยพวกนี้ก็2อาทิตย์ฉีดเทื่อนึงเนาะก็รับรองว่าพี่น้องสิประทับใจสำหรับผลิตภัณฑ์ผงดำ
กาแดงนะหมายเลขโทรศัพท์ย้ำอีกทีหนึ่ง064-978-9824 064-978-9824อำลาผ้าจากพี่น้องไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ทีมไทยกับทีมงานเพียงผู้แพ้รักของพรศักดิ์สองแสงจบจากงานเพียงนี้ดีเจแดงติดใช้สงครามอำนวยพรให้สุขคนโศกดีมีเงินใส่สวัสดีครับ

0: ารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบการณ์ก่อนพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล
2: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
3: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
4: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
3: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
5: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
6: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอ๊ะสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
5: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอะเธอ
6: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
5: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร
7: ์ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
8: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่ง และพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
7: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz เสนอข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz เสนอข่าว
0: หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นมอบเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยกว่า 6.1 แสนบาทเยียวยาผู้ประสบอัคคีภัยและครอบครัวผู้เสียชีวิตจากช้างป่าทำร้ายจังหวัดขอนแก่นจัดประชุมกรรมการจังหวัดครั้งที่6/2569ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญพร้อมมอบรางวัลนายอำเภอและปลัดอำเภอดีเด่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นชวนเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นซื้อปุ๋ยลดราคาในงานธงเขียวราคาประหยัด Plus 7-8 กรกฎาคมนี้ต่อไปติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นมอบเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยกว่า 6.1 แสนบาทเยียวยาผู้ประสบอัคคีภัยและครอบครัวผู้เสียชีวิตจากช้างป่าทำร้ายวันนี้ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นได้ขจรเกียรติรักพนิษฐ์มณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีมอบเงินกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยจากเหตุอัคคีภัยและครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุช้างป่าทำร้ายในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นโดยมีนายโสพลเจริญพรหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการมอบเงินช่วยเหลือครั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัยโดยในกรณีอัคคีภัยได้ให้ความช่วยเหลือเจ้าของบ้านที่ได้รับความเสียหายทั้งหลังจำนวน3หลังในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่นและอำเภอหนองสองห้องรวมวงเงินช่วยเหลือ 511,086 บาทนอกจากนี้ยังได้มอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุช้างป่าทำร้ายจำนวน2รายในพื้นที่อำเภอภูเวียงและอำเภอชุมแพซึ่งจังหวัดขอนแก่นได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่โดยนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีได้อนุมัติเงินทุนเลี้ยงชีพแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมเป็นเงิน 100,000 บาทส่งผลให้การช่วยเหลือในครั้งนี้มีวงเงินรวมทั้งสิ้น 611,086 บาทสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการเร่งเยียวยาผู้ประสบสาธารณภัยและครอบครัวผู้สูญเสียอย่างทั่วถึงทันท่วงทีและเป็นธรรมเพื่อให้สามารถก้าวผ่านความเดือดร้อนและกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติโดยเร็วจังหวัดขอนแก่นจัดประชุมคณะกรรมการจังหวัดครั้งที่6/2569ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญพร้อมมอบรางวัลนายอำเภอและปลัดอำเภอดีเด่นที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นนายขจรเกียรติรักพนิษฐ์มณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานการประชุมกรรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดขอนแก่นครั้งที่6/2569ได้มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและนายอำเภอทั้ง26อำเภอเข้าร่วมประชุมโดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดได้นำผู้เข้าร่วมประชุมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา93วินาทีเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมนำกล่าวคำปฏิญาณตนข้าราชการจังหวัดขอนแก่นจงรักภักดีปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อตรงดำรงตนเป็นแบบอย่างพอเพียงและมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ได้รับรางวัลนายอำเภอดีเด่นและปลัดอำเภอดีเด่นระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569พร้อมแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ในการประชุมครั้งนี้ได้ติดตามผลการดำเนินงานสำคัญของจังหวัดได้แก่ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569และรับทราบรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของจังหวัดขอนแก่นพร้อมทั้งหารือสถานการณ์ด้านอุตุนิยมวิทยาและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและสำนักงานชลประทานที่6รวมถึงรับฟังรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจและการเงินของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจังหวัดขอนแก่นจากธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อใช้ประกอบการกำหนดแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดในทุกมิติสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นชวนเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นซื้อปุ๋ยลดราคาในงานธงเขียวราคาประหยัดพลัส 7-8 กรกฎาคมนี้กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรไทยลดต้นทุนการผลิตจัดงานธงเขียวราคาประหยัดพลัสขนทับปุ๋ยคุณภาพดีราคาประหยัดมาให้พี่น้องเกษตรกรชาวจังหวัดขอนแก่นและพื้นที่ใกล้เคียงได้เลือกซื้อเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มโอกาสในการสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพโดยเริ่มจำหน่ายในวันที่7และ8กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาณสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.ขอนแก่นจำกัดตำบลบ้านทุ่งอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นภายในงานจะมีปุ๋ยราคาพิเศษ10สูตรยอดนิยมพร้อมส่วนลดสูงสุดถึง300บาทต่อกระสอบและแจกคูปองส่วนลดพิเศษใช้เป็นส่วนลดสำหรับซื้อเคมีเกษตรอุปกรณ์การเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆภายในงานลดสูงสุดถึง 50%ซึ่งสิ่งที่เกษตรกรต้องเตรียมมาเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับซื้อสิทธิ์สินค้าและในการซื้อสินค้าโดยเตรียมทะเบียนเกษตรกรหรือสมุดเล่มเขียวและบัตรประจำตัวประชาชนพบกับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมสำหรับเกษตรกรที่มีบัตรดินดีหนังสือรับรอง GAP หรือหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนจะได้รับสิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษอื่นๆเพิ่มเติมภายในงานอีกด้วยนี่คือโอกาสดีๆในการลดต้นทุนเพิ่มกำไรของชาวเกษตรกรขอนแก่นหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมต้องการสอบถามรายละเอียดติดต่อได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นโทรศัพท์043-246-094นโยบายรัฐบาลเข็ดทันทีติดตามนโยบายรัฐบาลทุกด้านเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทยต่อไปติดตามข่าวสีด้านนโยบายรัฐบาลค่ะทรงศักดิ์สั่งทุกหน่วยงานเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงรับมือซูเปอร์เอลนีโญติดตามรับมืออุทกภัยจังหวัดน่านหาดใหญ่และ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติกนช.ครั้งที่2/2569เน้นย้ำการขับเคลื่อนนโยบายด้านการบริหารจัดการน้ำตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้หน่วยงานเร่งติดตามและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งและคุณภาพน้ำอย่างบูรณาการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศพร้อมติดตามสถานการณ์คุณภาพน้ำในแม่น้ำสาย แม่น้ำรวกและแม่น้ำกกพัฒนาระบบแดชบอร์ดคุณภาพน้ำของประเทศและเตรียมความพร้อมรับมือความเสี่ยงจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญที่อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำต้นทุนในช่วงปลายปี2569ต่อเนื่องถึงปี2570โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำรวมทั้งบูรณาการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบควบคู่กับการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมและน้ำแล้งตามมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569นอกจากนี้ยังรับทราบความก้าวหน้าการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อยกระดับการป้องกันและบริหารจัดการภัยพิบัติด้านน้ำอย่างเป็นระบบและยั่งยืนนอกจากนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโนดจังหวัดจันทบุรีเห็นชอบการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการด้านทรัพยากรน้ำในจังหวัดสกลนครและจังหวัดชัยภูมิรวมถึงเห็นชอบการดำเนินโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนจำนวน858แห่งตลอดจนให้ความเห็นชอบวงเล็บร่างปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2571การอนุญาตการใช้น้ำประเภทที่3จำนวน52คำขอและการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำเพื่อเร่งขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพต่อไปติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ลักษณะอากาศประจำวันอังคารที่30เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูน้องคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมและจังหวัดกาฬสินธุ์บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดที่จังหวัดขอนแก่น34องศาเซลเซียสต่ำสุด24องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจบข่าวจันจิรางามนุรักษ์บรรณาธิการข่าวและจิราพรมั่งคั่งอ่าน
9: ภาษาไทยวรรณคำวันนี้เสนอคำว่าชุมชนชุมชนหมายถึงหมู่ชนกลุ่มคนที่อยู่รวมกันเป็นสังคมขนาดเล็กอาศัยอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกันและมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือหมายถึงที่ที่มีคนอาศัยอยู่จำนวนมากเช่นขับรถเข้าเขตชุมชนต้องชะลอความเร็วติดตามภาษาไทยวรรณคำกับสวรักษ์สาลีทางสวทขอนแก่นได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ
10: สวัสดีค่ะพบกับดิฉันจัจจิรางามนุรักษ์ในช่วงของข่าวบริการทางสวทขอนแก่นมาเริ่มกันที่ข่าวบริการและข่าวรับสมัครค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นประชาสัมพันธ์งานบริการต่างๆดังนี้งานบริการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าให้บริการออกแบบและติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าทั้งในหน่วยงานและภาคธุรกิจงานบริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาให้บริการออกแบบติดตั้งและให้คำปรึกษาระบบโซล่ารูฟท็อปสำหรับที่อยู่อาศัยอาคารพาณิชย์และโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้างานบริการซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้างานบริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า ให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายนอกและภายในอาคารสถานประกอบการและโรงงานเพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งานและงานบริการให้เช่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้งานชั่วคราวกรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอรับบริการได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นหรือติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์043338076หรือ081596 4225ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันจจิรางามนุรักษ์กราบทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะพระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพุทธศักราช2494สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีมีพระประสูติการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาณเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อเจริญพระชนมสาได้7 เดือนทั้ง3 พระองค์จึงเสด็จนิวัตรประเทศไทยประทับณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวัชราลงกรณ์ซึ่งปัจจุบันคือพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรังกูลกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดาซึ่งปัจจุบันเฉลิมพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดาปัจจุบันเฉลิมพระอิสริยยศสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์การินีพิริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ปัจจุบันเฉลิมพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีได้ประสูติต่อมาตามลำดับณพระที่นั่งอัมพรสถานรวมพระราชโอรสและพระราชธิดา4 พระองค์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นและสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยจังหวัดขอนแก่น
0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบการณ์นิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ธุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ จ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุนิพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของเสด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทย

ติดตามรับฟังรายการข่าวท้องถิ่นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน

ินนะคะเพื่อเกษตรกรรมหรือว่าที่อยู่อาศัยนอกจากจะมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะซื้อขายที่ว่าด้วยการขายฝากคุ้มครองแล้วเนี่ยยังมีพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยพุทธศักราช2562คุ้มครองเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะซึ่งสาระสำคัญของพระราชบัญญัตินี้นะคะก็จะเพิ่มภาระให้กับผู้ซื้อฝากหรือว่านายทุนนะคะเพิ่มขึ้นด้วยค่ะคือจะต้องทำนิติกรรมสัญญาให้ถูกต้องตามแบบซึ่งไปที่สำนักงานที่ดินแล้วเขาจะมีแบบให้ทำนะคะตามแบบแล้วก็จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ถูกต้อง

นะคะเมื่อจะเขากำหนดระยะเวลาถ่ายไม่น้อยกว่า3เดือนแต่ไม่มากกว่า6เดือนนะคะผู้ซื้อฝากหรือว่านายทุนเนี่ยมีภาระที่จะต้องแจ้งผู้ซื้อฝากก็คือเราเนี่ยให้ทราบเป็นหนังสือโดยการส่งลงทะเบียนไปรษณีย์พร้อมสัญญาขายฝากนะคะให้ทราบถึงจำนวนสินไทยแล้วก็กำหนดระยะเวลาขายพร้อมกับแนบสัญญาขายฝากให้เราทราบด้วย

ที่เราทราบนะคะทำเป็นเพิกเฉยผลก็คือเราสามารถที่จะไถ่ถอนที่ดินตรงนี้ได้หลังจากพ้นกำหนดระยะสัญญาไปอีก6เดือนนะคะก็คือเป็นการขยายระยะเวลาไถ่ให้เราอีก6เดือนนอกจากนี้นะคะถ้าเรามีพืชผลบนที่ดินที่ขายฝากนะคะตัวผู้ซื้อฝากเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ต้องแจ้งให้เราเข้าไปเก็บเกี่ยวผลผลิตนั้นนะคะอย่างเช่นเราปลูกแตงโมไว้นะคะต้องสามารถที่จะเข้าไปเก็บเกี่ยวแตงโมในที่ดินของเราได้นะคะแม้ว่าเราจะทำที่ดินตรงนั้นหลุดไปแล้วนะคะก็สามารถไปเก็บเกี่ยวได้ไม่เกิน6เดือนนะคะ

0: เอ็ม99.50 เมกะเฮิรตซ์สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: โอ้โหยายกุมไปใส่คือเส้าหัวด่วนทวนทวนแต่เฝ้าไปใส่ล่ะ
2: แม่ยายว่าสิขอไปง่ายชิดบัตรทองพอดีพึ่งง่ายมาจากต่างจังหวัดไปก่อนเด้อเดี๋ยวมันสิสวยคนสิหลายสันตัว
1: โหเดี๋ยวๆเจ้าบ่ฮู้บ่เดี๋ยวนี้สปสช.น่ะนะเขามีแอปพลิเคชันให้ได้ใช้งานแล้วตัวสามารถโหลดแอปพลิเคชันมาใส่ได้แล้วมื้อนี้บ่ว่าสิเป็นเรื่องของการลงทะเบียนการตรวจสอบสิทธิ์การรักษาและก็การย้ายสิทธิประกันสุขภาพแล้วมายังฮู้บ่ว่าแล้วสปสช.เนี่ยเขาให้สิทธิบัตรทองในการเปลี่ยนหน่วยงานบริการได้ถึง4เทื่อต่อ1ปีผู้เด็กบ่ว่าเจ้าสิอยู่ไสก็ใช้แอปพลิเคชันนี้ได้ทุกหม่องทุกเวลาซั่นเด้อฮู้บ่ล่ะแอปพลิเคชันคืออิหยังนั่นน่ะเห็นตะควันตาหมากอ้อนต้อนอ้อนต้อนเฮ้ยเล่นฮอต Facebook ก็เป็นตัวกว่า
2: ดีดีดีเดี๋ยวไม่ใหญ่เข้าไปเพื่อแล้วสิโหลดแอปพลิเคชันกอนเดอร์สันนี่บอพื้นว่าสปสช.แอปเดียวจบครบทุกบริการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช.โทร1330
3: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
4: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
5: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
6: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ

0: ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1รายการที่เสริมสร้างความรักความสมัครสมานสามัคคีและก็เทิดทูนแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยให้กับทุกพระองค์ท่านนะคะและก็ทุกรัชสมัยค่ะวันนี้ที่ฉันจะรับพรเมืองข้างดำเนินรายการกันเช่นเคยขับกล่อมนะคะยามค่ำคืนด้วยงานเพลงเพราะๆสลับกันไปกับเรื่องราวที่ทรงคุณค่าและก็เรื่องราวที่ให้คนไทยนะคะหันมารู้รักสามัคคีและก็นึกถึงสิ่งที่พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์นะคะหรือว่าพระมหากษัตริย์ไทยทุกรัชสมัยนะคะได้กระทําคุณงามความดีมีเมตตาต่อชาวไทยทุกชนชั้นกันเลยทีเดียวเรามาร่วมต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและก็สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดมิได้คุณผู้ฟังคะเอาละค่ะสำหรับรายการที่เรียกว่าเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีและก็เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยให้อยู่คู่กับประเทศชาติไทยไว้ตราบนานเท่านานชั่วลูกชั่วหลานนะคะภายใต้การอำนวยการของผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
1: ผอ.อชิรยามังคานีค่ะ
0: ในยามค่ำคืนแบบนี้ยามเย็นๆนะคะหลังจากที่ทานข้าวปลาอาหารเสร็จเรามารับฟังกันสักหน่อยนะคะสัปดาห์นี้ค่ะเรามารับฟังเรื่องราวนะคะการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือว่าพระมหากษัตริย์ไทยนะคะปกครองประชาชนคนไทยตั้งแต่สมัยรัชสมัยแรกๆกันเลยคุณผู้ฟังเชื่อไหมคะว่าต้องเสียเลือดเสียเนื้อต้องปกป้องแผ่นดินไทยกว่าจะได้กอบกู้เอกราชมาได้จนถึงทุกวันนี้แล้วก็เปลี่ยนผ่านรัชสมัยหรือว่าเปลี่ยนผ่านฤดูกาลมานะคะจนณปัจจุบันนี้รัชสมัยรัชกาลที่10นะคะเราก็ยังคงมีความอยู่ดีกินดีเรายังมีความรักความสมัครสมานสามัคคีที่ดีต่อกันแล้วค่ะจนถึงทุกวันนี้คุณผู้ฟังเรานำเรื่องราวที่เป็นประโยชน์นะสำหรับวันนี้เรื่องของพระมหากษัตริย์ของไทยนะคะมาเล่าสู่คุณผู้ฟังให้รับฟังในยามค่ำคืนนี้กันแล้วกันค่ะคุณผู้ฟังคะคำว่ากษัตริย์นะคะหรือพระมหากษัตริย์มีความหมายถึงว่านักรบผู้ยิ่งใหญ่แน่นอนพระราชภารกิจสำคัญประการหนึ่งของพระมหากษัตริย์คือการปกป้องรักษาพระราชอาณาจักรและขยายพระราชอาณาเขตให้กว้างใหญ่ไพศาลไปยังดินแดนขั้นอื่นเพื่อแสดงถึงราชอำนาจตามลักษณะของรัฐแบบจารีตในยามศึกสงครามพระมหากษัตริย์ทรงเป็นจอมทัพที่ทรงพระปรีชาสามารถและเป็นผู้นำทัพที่เข้มแข็งกล้าหาญและเด็ดเดี่ยวในสมรภูมิรบในสมัยประวัติศาสตร์ปรากฏวีรกรรมของพระมหากษัตริย์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นชาตินักรบผู้ยิ่งใหญ่ทรงนำทัพต่อสู้กับข้าศึกอย่างไม่หวั่นวันจนอริราชศัตรูต้องแพ้พ่ายไปในที่สุดคุณฟังค่ะด้วยเหตุนี้สถาบันพระมหากษัตริย์จึงมีความสำคัญและเป็นศูนย์รวมจิตใจของราษฎรมาทุกยุคสมัยในฐานะผู้ปกครองที่สร้างสรรค์ความมั่นคงและความผาสุกร่มเย็นแก่ชาติบ้านเมืองวัฒนธรรมการปกครองนี้ได้ผูกพันกันอย่างแน่นแฟ้นยาวนานตราบถึงปัจจุบันพระมหากษัตริย์ในสมัยสุโขทัยนะคะทรงปกครองดูแลทุกสุขของราษฎรอย่างใกล้ชิดเสมือนบิดาปกครองบุตรทรงสั่งสอนให้ราษฎรให้ทำคุณงามความดีตามหลักธรรมของพระบวรพุทธศาสนาบ้านเมืองจะมีความสงบสุขร่มเย็นและเจริญรุ่งเรืองทั้งทางด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมในครานั้นก็เป็นยุคที่ในน้ำมีปลาในนามีข้าวจริงๆนะคะแต่ยุคปัจจุบันนี้ก็ด้วยเศรษฐกิจหรือโลกที่เปลี่ยนแปลงไปดังนั้นเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าเมื่อย้อนรอยอดีตเราจะเห็นได้เลยว่าคนไทยนะคะมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยข้าวอาหารนะคะหรือว่าทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นและที่สำคัญเราจะเห็นได้เลยเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของประเทศไทยนั่นเองค่ะ สมัยรัตนโกสินทร์นะคะพระมหากษัตริย์ทั้ง10พระองค์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขแก่ปวงอาณาประชาราษฎรและชาติบ้านเมืองเป็นอเนกประการยังผลให้ประสบกรณิกรอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขภายใต้ร่มพระบารมีตลอดกว่า235ปีสืบมาจนถึงทุกวันนี้นะคะตั้งแต่สมัยสุโขทัยจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ปรากฏเรื่องราวของอาณาจักรสุโขทัยในราวพุทธศตวรรษที่18ศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่2วัดศรีชุมระบุเหตุการณ์เมื่อครั้งพ่อขุนศรีนาวนำถุมนาผู้ครองสุโขทัยศรีสัชนาลัยสวรรคตขอมสะบัดโคลนลำพงจึงเข้ายึดครองเมืองต่อมาพ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองราชพระโอรสของพ่อขุนศรีนาวนำถุมทรงร่วมมือกับพระสหายนะคะคือพ่อขุนบางกลางหาวยึดอำนาจคืนจากขอมได้สำเร็จค่ะจากนั้นพ่อขุนผาเมืองทรงมอบเมืองสุโขทัยและเฉลิมนามให้พ่อขุนบางกลางหาวเป็นพ่อขุนศรีอินทราทิตย์นับเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วงในช่วงสมัยสุโขทัยนั่นเองล่ะค่ะเอาล่ะเราจะพักกันสักครู่นะคะฟังเพลงเพราะๆกันก่อนในค่ำคืนนี้กับเรื่องราวที่ทรงคุณค่าประวัติศาสตร์ชาติไทยนะคะในรายการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาฟังกันต่อนะคะในสมัยสุโขทัยมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยค่ะที่คนไทยอาจจะยังไม่รู้สิ่งที่เคยเป็นประวัติศาสตร์ชาติไทยกว่าจะได้มาเป็นไทยทุกวันนี้ได้เดี๋ยวเรามาฟังกันต่อพักกันสักครู่ค่ะ

0: ใช่ใครนกเขาคู่มัน
1: เส
0: ีย
1: ง
0: เราเหมือนกัน
1: เสียง
0: เราหัวนกมันปลอดคำรำพันฝากที่วันรักกันในเล่า
1: ใหญ่

มาติดตามกันต่อคุณฟังคะในช่วงเวลาดีๆยามค่ำคืนนะคะกับวันอังคารรายการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่หลายท่านติดตามรับฟังกันอยู่ในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ค่ะเอาล่ะคราวนี้นะคะเรามาฟังกันต่อนะคะจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เมื่อสมัยสุโขทัยนะคะเรามาดูกันนะคะว่ากว่าจะมาเป็นไทยทุกวันนี้ได้นี่ไม่ใช่ธรรมดาเลยทีเดียวและก็ทางพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์นะคะก็ยังคงแบบปกปักรักษาบ้านเมืองกู้เอกราชมาและให้ประเทศไทยมีผืนแผ่นดินไทยอยู่จนทุกวันนี้ก็เพราะด้วยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกรัชสมัยกันเลยทีเดียวละค่ะและอาณาจักรสุโขทัยมีความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านสมดังชื่อเมืองที่มีความหมายว่ารุ่งอรุณแห่งความสุขราษฎรมีอิสระในการประกอบอาชีพทางด้านเศรษฐกิจก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนาจริงๆเลยค่ะแหมว่าไปแล้วก็อยากจะย้อนเวลากลับไปได้จริงๆเลยนะคะแล้วก็ยังมีรูปแบบศิลปกรรมที่เป็นอัตลักษณ์งดงามอย่างยิ่งในสมัยสุโขทัยมีพระมหากษัตริย์ราชวงศ์ทร่วงปกครองรวม9พระองค์ระยะแรกใช้วิธีการปกครองแบบพ่อปกครองลูกเรียกพระมหากษัตริย์ว่าพ่อขุนหมายถึงหัวหน้าของขุนในแคว้นต่างๆต่อมาในรัชสมัยของพระมหาธรรมราชาที่1ลิไทยเปลี่ยนพระนามเป็นธรรมราชาหมายถึงพระราชาผู้ปกครองโดยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนานั่นเองพ่อขุนศรีอินทราทิตย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ปฐมกษัตริย์ผู้สถาปนาราชวงศ์พระร่วงแห่งกรุงสุโขทัยพระนามเดิมชื่อพ่อขุนบางกลางหาวพระมเหสีคือนางเสืองมีพระราชโอรส3พระองค์พระราชธิดา2พระองค์ทรงครองราชเมื่อพุทธศักราช1792ถึงปีใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดค่ะหลังจากพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ทรงขจัดอิทธิพลขอมออกไปจากกรุงสุโขทัยได้สำเร็จคุณฟังคะพระองค์ทรงทำสงครามเพื่อความมั่นคงของอาณาจักรหลายครั้งเลยทีเดียวครั้งสำคัญก็คือทรงยกกองทัพไปรบกับขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดซึ่งศึกครั้งนั้นพระราชโอรสพระองค์เล็กซึ่งมีพระชนมายุ19พรรษาได้ส่งช่วยกระทำยุทธหัตถีจนมีชัยชนะ

ขุนสามชนพ่อขุนศรีอินทราทิตย์จึงทรงขานพระนามพระราชโอรสว่าพระรามคำแหงนับแต่นั้นมาพระรามคำแหงได้เป็นกำลังสำคัญของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ในการทำศึกสงครามยังผลให้สุโขทัยนั้นมีความเข้มแข็งและความมั่นคงทางการเมืองจนเป็นที่เกรงขามของรัฐข้างเคียงอื่นๆนับเป็นรากฐานที่สำคัญที่ทำให้ชาติบ้านเมืองมีความเจริญก้าวหน้าในสมัยต่อมานั่นเองล่ะค่ะคุณฟังค่ะพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระราชโอรสของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ทรงครองราชเมื่อพุทธศักราช1822ถึง1841ในสมัยของพระองค์ทรงรวบรวมอาณาจักรไทยขึ้นเป็นปกแผ่นทำให้อาณาเขตของกรุงสุโขทัยขยายออกไปอย่างกว้างขวางส่งผลให้กรุงสุโขทัยมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างยิ่งทั้งด้านการปกครองเศรษฐกิจและสังคมก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยราษฎรก็มีความดีกินดีนั่นเองแน่นอนประชาชนคนไทยมีความสงบสุขมีน้ำมีปลาในนามีข้าวไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกภาคตะวันตกนะคะนับแต่มีพระมหากษัตริย์ไทยที่ปกครองแบบพ่อปกครองลูกนี่คือสมัยนั้นอดีตกาลมานี่เรียกว่ามีความเจริญรุ่งเรืองมีน้ำใจมีมารยาทที่ดีให้กันจริงๆสำหรับคนไทยในสมัยนั้นค่ะราชกรณียกิจที่สำคัญยิ่งตระการหนึ่งของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนั่นคือทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นใช้เมื่อพุทธศักราช1826มีลักษณะพิเศษกว่าตัวหนังสือของชาติอื่นในสมัยเดียวกันคือมีสระและพยัญชนะอยู่ในบรรทัดเดียวกันสะท้อนถึงพระปรีชาสามารถที่ล้ำเลิศทางด้านอักษรศาสตร์ส่วนด้านการพระพุทธศาสนาพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงอาราธนาพระภิกษุจากมหานครศรีธรรมราชขึ้นมาเผยแผ่พุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ที่กรุงสุโขทัยทรงสร้างพระแท่นมนังศิลาบาทเพื่อให้พระสงฆ์ใช้สำหรับแสดงธรรมในวันธรรมสวนะส่วนวันธรรมดาพระองค์จะเสด็จประทับเป็นประธานในการว่าราชการแผ่นดินนอกจากนี้ยังทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกสร้างวัดวาอารามจำนวนมากส่วนด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศคุณผู้ฟังคะซึ่งนอกจากพ่อของรามคำแหงมหาราชทรงส่งราชทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับเมืองจีนแล้วยังทรงมีสัมพันธไมตรีอันดีกับผู้ครองอาณาจักรใกล้เคียงอีกด้วยได้แก่พระยามังรายแห่งอาณาจักรล้านนาพระยางำเมืองแห่งอาณาจักรภูกามยาวต่อมาพระองค์และพระยางำเมืองเสด็จไปช่วยเหลือพระยามังรายหาชัยภูมิสร้างเมืองเชียงใหม่เมื่อพุทธศักราช1839ค่ะคุณฟังคะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะวันนี้ประวัติศาสตร์ชาติไทยเรื่องราวที่ดีที่นำมาฝากกันนะคะก็ถือว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกรัชสมัยมาตั้งแต่รัชกาลที่1จนถึงรัชกาลปัจจุบันนี้ค่ะพระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อปวงชนชาวไทยปกปักรักษาพื้นแผ่นดินไทยและประชาชนคนไทยมีความรักความสมสมานที่ดีต่อกันนะคะและสิ่งสำคัญแสดงออกถึงความรักความภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดินตอบแทนคุณของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ที่ทำให้เราชาวไทยมีความอยู่ดีกินดีและความสงบร่มเย็นเรื่อยมาตราบจนปัจจุบันนี้ชั่วลูกชั่วหลานกันทีเดียวแล้วค่ะกับรายการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ำคืนนี้หมดเวลาแล้วดิฉันจิราพรมั่งคั่งขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาว่ากันต่อกับเรื่องราวประวัติศาสตร์ชาติไทยนี้นะคะที่เป็นเรื่องราวทรงคุณค่าในการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณวันนี้ลาทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วันที่2โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมชี้แจงการใช้งบประมาณเพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569เพื่อกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์รัฐบาลญี่ปุ่นพร้อมดำเนินมาตรการที่จำเป็นและเหมาะสมหลังเงินเยนอ่อนค่าต่ำสุดในรอบ40ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วันที่2โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมชี้แจงการใช้งบประมาณเพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระแรกวันนี้เป็นวันที่2ของการอภิปรายโดยสมาชิกทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลยังคงแสดงความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของการจัดสรรงบประมาณโดยส.ส.ฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตว่างบประมาณบางส่วนยังไม่สอดคล้องกับปัญหาเร่งด่วนของประเทศและอาจไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะที่ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณปี2570เชื่อว่าจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและสนับสนุนการเติบโตของประเทศอย่างยั่งยืนด้านนายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมชี้แจงว่ากระทรวงจัดทำงบประมาณโดยมุ่งแก้ปัญหาของประชาชนควบคู่กับการวางรากฐานการพัฒนาประเทศผ่านการส่งเสริมการลงทุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนากำลังคนและผลักดันมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3: สิ่งที่ปัจจุบันเราพยายามวางกรอบงบประมาณออกมาก็จะเป็น4เรื่องระบบนิเวศทางด้านนวัตกรรมนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมแล้วก็การทำป่าวิไลให้ดีขึ้นจะแบ่งออกมาเป็นเงิน2กองทุนกองทุนแรกก็คือกองทุนกกอของอุดมศึกษาอีกส่วนหนึ่งก็คือวว.น.เพราะวันนี้ครับท่านความแตกต่างของเราคือองค์ความรู้ความคิดโลกเปลี่ยนไปเยอะครับในตัวแอปพลิเคชันการประยุกต์ใช้ที่ปลายน้ำอาจจะไม่เพียงพอแต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือองค์ความรู้วิจัยพื้นฐานองค์ความรู้การศึกษาพื้นฐานเป็นกำลังสำคัญที่จะทำให้คนไทยสามารถที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าเพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไทยให้สู่ยุคใหม
2: ่สำหรับการอภิปรายวันนี้กำหนดกรอบเวลาถึงเวลา 24:00 นก่อนประชุมต่อในวันพรุ่งนี้และภายหลังเสร็จสิ้นการอภิปรายที่ประชุมจะลงมติรับหลักการในวาระแรก
1: รัฐบาลสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเสนอโครงการส่งเสริมพลังงานสะอาดภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินกำชับต้องเป็นโครงการที่คุ้มค่าโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุด
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังคณะกรรมการการกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ได้กำหนดกรอบแนวคิดสำหรับพิจารณาแผนงานหรือโครงการกลุ่มที่2เมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมจัดทำและเสนอโครงการโดยมุ่งให้ทุกแผนงานตอบโจทย์การลดใช้พลังงานฟอสซิลเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานส่งเสริมพลังงานสะอาดและสร้างการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการใช้เงินภายใต้พระราชกำหนดให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ใช่เพียงการใช้จ่ายเพื่อรับมือราคาพลังงานเฉพาะหน้าแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับโครงสร้างการใช้พลังงานของประเทศโดยโครงการที่จะเสนอต้องเป็นโครงการที่มีความพร้อมเห็นผลได้จริงวัดผลได้ชัดเจนสำหรับการกันกรองโครงการจะยึดหลักความจำเป็นความพร้อมความคุ้มค่าความโปร่งใสและผลสัมฤทธิ์โดยมีคณะอนุกรรมการฐานหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมของโครงการและวงเงินเพื่อให้การใช้เงินกู้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตรวจสอบได้รัฐบาลจะขอให้ทุกหน่วยงานเร่งเตรียมข้อเสนอโครงการที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างแท้จริง คริตนาถแสงสุขรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569เพื่อกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ผลักดันให้ GDP ไทยเติบโต
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569เพื่อส่งเสริมการซื้ออสังหาริมทรัพย์มือ1และมือ2บรรเทาภาระประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองโดยมีสาระสำคัญเช่นเดียวกับมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2568ที่จะสิ้นสุดในวันนี้คือการลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ2และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ1สำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาขายและราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน7ล้านบาทและวงเงินจำนองไม่เกิน7ล้านบาทต่อสัญญา
6: การลดค่าธรรมเนียมและจดทะเบียนและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยในครั้งนี้เนี่ยนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการซื้ออสังหาริมทรัพย์มือ1และมือ2บรรเทาภาระประชาชนที่ต้องการที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองซึ่งเป็นไปตามมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยที่เคยดำเนินการมาแล้วของปี2568ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนนี้นะคะก็จะขยายเวลาออกไปถึงปีหน้านะคะ
5: ทั้งนี้กระทรวงการคลังประเมินว่ามาตรการนี้จะช่วยให้เกิดการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มูลค่าประมาณ 548,110 ล้านบาทต่อปีเพิ่มการลงทุนได้ประมาณกว่า 35,814 ล้านบาทและส่งผลให้ GDP เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 1.06 ต่อปีเมื่อเทียบกับกรณีไม่มีมาตรการทั้งนี้ยังเป็นการช่วยประคับประคองความเชื่อมั่นและสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ชะลอตัวจากภาวะเศรษฐกิจและผลกระทบจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางนพศรแก้วคำรายงาน
1: คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบให้รัฐบาลสาธารณรัฐอิรักเปิดสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านการค้าและพลังงานนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบกรณีรัฐบาลสาธารณรัฐอิรักเสนอขอเปิดสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิรักประจำประเทศไทยตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศหลังอิรักแสดงความประสงค์กลับมาเปิดสถานเอกอัครราชทูตในไทยอย่างต่อเนื่องภายหลังสถานการณ์ภายในประเทศมีเสถียรภาพมากขึ้นอีกทั้งยังเป็นวาระครบรอบ70ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยอิรักในปี2569ทั้งนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานระหว่างสองประเทศขยายความร่วมมือในหลายด้านโดยเฉพาะด้านพลังงานซึ่งอิรักเป็นประเทศที่มีทรัพยากรน้ำมันมากเป็นอันดับ4ของโลกอีกทั้งเป็นตลาดส่งออกข้าวสำคัญของไทยตลอดจนช่วยเสริมบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ของไทยในภูมิภาคตะวันออกกลางและเพิ่มศักยภาพในการดูแลคนชาติอิรักได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบขยายเวลาการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะเฉพาะบุคคลที่อพยพเข้ามาอาศัยเป็นเวลานานและกลุ่มบุตรที่เกิดในประเทศไทยออกไปอีก1ปีนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินการตามหลักเกณฑ์เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลแก่บุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานานและกลุ่มบุตรที่เกิดในราชอาณาจักรออกไปอีก1ปีจะขยายเวลาเพียงครั้งเดียวถึงวันที่30มิถุนายน2570จากเดิมที่ให้ดำเนินการได้ถึงวันที่30มิถุนายนนี้โดยมอบหมายให้กรมการปกครองดำเนินการกำหนดแนวทางคัดกรองและบริหารจัดการกลุ่มตกค้างเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบันรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อลดผลกระทบด้านความมั่นคงป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากผู้ไม่หวังดีและเครือข่ายอาชญากรรม
6: เรื่องนี้เป็นการเสนอมาจากสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเหตุผลที่ต้องขยายเวลาในการดำเนินการแก้ไขปัญหาสัญชาติเนี่ยเป็นเพราะว่าที่ผ่านมานั้นมีความคืบหน้าในเรื่องการให้สัญชาติน้อยมากนะคะสาเหตุก็เป็นเพราะกลุ่มเป้าหมายยังไม่ได้มารายงานตัวเพื่อยื่นคำขอในการให้ได้สถานะค่ะสำหรับหลักเกณฑ์ต้องขอเน้นย้ำนะคะว่าเป็นหลักเกณฑ์เดิมตามที่คณะรัฐมนตรีเมื่อปี2567ได้เห็นชอบไปนะคะ
1: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเร่งตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นยืนยันดำเนินการตามพยานหลักฐานและพร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
7: นายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าขณะนี้ปปช.ได้รวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องไปแล้วเกือบทั้งหมดพร้อมทั้งเร่งสรุปสำนวนเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการปปช.พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนภายใน 1-2 สัปดาห์คาดว่าจะใช้เวลาการไต่สวนประมาณ 3-6 เดือนสำหรับกรณีของนายพอพานผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีล่าสุดปปช.ได้ตั้งสำนวนในเรื่องของความร่ำรวยผิดปกติแล้วและกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดโดยจะดำเนินการตามพยานหลักฐานอย่างตรงไปตรงมาไม่มีการละเว้นส่วนการจับกุมปลัดจังหวัดภูเก็ตที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นขณะนี้อยู่ระหว่างรอรายงานอย่างเป็นทางการจากกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อนำมาพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ด้านปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยประชาชนทยอยแจ้งเบาะแสการทุจริตสอบท้องถิ่นต่อเนื่องผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขณะนี้มีผู้ได้รับความเสียหายทยอยยื่นเรื่องร้องเรียนเข้ามาแล้วและยังคงเปิดรับอย่างต่อเนื่องโดยอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและสรุปจำนวนพร้อมยืนยันว่าผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเก็บรักษาเป็นความลับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเร่งขยายผลคดีลูกเรือสายการบินไทยถูกจับยาเสพติดที่ออสเตรเลียพบรับงานผ่านบัญชีอวตารในกลุ่มรับผิวสินค้าออนไลน์ได้ค่าจ้าง 8,800 บาท
8: อันตำรวจตีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยความคืบหน้ากรณีลูกเรือสายการบินไทยถูกจับกุมที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียว่าปปส.ได้เข้าตรวจค้นห้องพักของผู้ต้องหาในประเทศไทยพร้อมตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบมีไรเดอร์นำพัสดุมาส่งที่คอนโดก่อนจะเดินทางโดยผู้ต้องหาเป็นผู้รับกล่องขึ้นห้องด้วยตนเองแต่ไม่พบยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายภายในห้องพักขณะที่ผลการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาได้รับการติดต่อผ่านบัญชีอวตารชื่อโรสในกลุ่มรับผู้สินค้าออนไลน์ซึ่งประกาศหาผู้เดินทางไปออสเตรเลียเพื่อขนส่งสินค้าไทยและสินค้าโอท็อปรับงานในค่าจ้าง 8,800 บาทก่อนมีการส่งพัสดุมาที่คอนโดปัจจุบันบัญชีดังกล่าวปิดการใช้งานแล้วเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามตัวผู้ใช้บัญชีและขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการโดยปปส.ยังคงประสานและเปลี่ยนข้อมูลกับตำรวจออสเตรเลียเพื่อเร่งขยายผลถึงเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังต่อไปเดินนภาสุภารสมบัติรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุคดีลูกเรือสายการบินไทยเป็นความผิดเฉพาะบุคคลไม่กระทบสายการบินพร้อมสั่งยกระดับมาตรการตรวจเข้มเพื่อสร้างความเชื่อมั่นการท่องเที่ยว
9: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงกรณีเจ้าหน้าที่สายการบินสัญชาติไทยถูกจับกุมในคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดว่าจากการประสานและตรวจสอบข้อมูลร่วมกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้รับการยืนยันว่าเป็นการกระทำความผิดเฉพาะบุคคลไม่ใช่การกระทำผิดในระดับองค์กรและไม่พบว่าสายการบินมีส่วนสนับสนุนการกระทำดังกล่าวแต่อย่างใดพร้อมยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อมาตรฐานการให้บริการของสายการบินไทยหรือความเชื่อมั่นในการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติเนื่องจากประเทศไทยยังคงมีระบบกำกับดูแลด้านความปลอดภัยในการบินและการคมนาคมทางอากาศที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลพร้อมทั้งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
10: เพราะงั้นก็ยืนยันว่าไม่กระทบครับมันเป็นเรื่องส่วนตัวของพนักงานซึ่งแน่นอนครับมีพนักงานทำผิดก็ต้องดำเนินการแต่แน่นอนครับทางสายการบินหรือว่าทางสนามบินของประเทศไทยเองก็ต้องให้ความเข้มงวดในเรื่องนี้
9: อย่างไรก็ตามเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในระดับสูงสุดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการบินและหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเน้นย้ำให้สายการบินทุกแห่งเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบบุคลากรและลูกเรือรวมถึงยกระดับมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการกระทำผิดที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของระบบการบินไทยดันที่การกิตปาโลรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางและกระทรวงสาธารณสุขทลายโรงงานผลิตสเตียรอยด์เถื่อนที่เป็นอันตรายต่อร่างกายยึดของกลางรวมมูลค่ากว่า50ล้านบาท
11: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบแถลงผลปฏิบัติการทลายเครือข่ายผลิตและจำหน่ายยาอนาบอลิกสเตียรอยด์เถื่อนที่นำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านโดยสคบร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการสืบสวนจนสามารถจับกลุ่มนายอนุวัฒน์อายุ39ปีภายในคอนโดมิเนียมย่านพัฒนาการและสามารถยึดของกลางเป็นยาอนาบอลิกสเตียรอยด์ชนิดฉีดและชนิดรับประทานจำนวน 8,690 ขวดยาสำเร็จรูปจำนวน 77,700 เม็ดยาที่อยู่ระหว่างการผลิตจำนวน 155,000 เม็ดและอุปกรณ์การผลิตอื่นๆรวมมูลค่ากว่า50ล้านบาทรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการปฏิบัติการครั้งนี้ถือเป็นการตัดวงจรการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายก่อนกระจายสู่ผู้บริโภคซึ่งมีผลข้างเคียงที่อันตรายต่อร่างกายหากใช้เกินขนาดจะส่งผลต่ออวัยวะภายในอย่างเฉียบพลันและทำให้ร่างกายหยุดผลิตฮอร์โมนเพศตามธรรมชาติได้เช่นกัน
12: ดิฉันในฐานะที่กำกับดูแลสคบนะคะได้รับนโยบายโดยตรงจากท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลนะคะที่ต้องการที่จะให้เกิดการบูรณาการร่วมกันนะคะของหลายๆหน่วยงานคือเป็นที่มาของการที่ร่วมกันจัดการเคสในครั้งนี้นะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลนะคะ
11: ทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายโดยเฉพาะยาอนาบอลิกสเตียรอยด์ซึ่งเป็นยาควบคุมเนื่องจากผู้บริโภคจำนวนไม่น้อยตกเป็นผู้เสียหายและเสี่ยงได้รับอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานมีสารปนเปื้อนหรือสารต้องห้ามซึ่งอาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพโดยรัฐบาลยืนยันเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือทุกหน่วยงานเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและปราบปรามผู้กระทำผิดอย่างต่อเนื่องหากประชาชนพบเบาะแสการผลิตจำหน่ายหรือโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสคบ.โทรศัพท์1166และสายด่วนอย1556ปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเตรียมจัดมหกรรม Thailand Collector and Content Expo 2026รวมพลังความคิดสร้างสรรค์คาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า500ล้านบาท
13: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เตรียมจัดงานมหกรรม Thailand Collector and Content Expo 2026หรือ TCEC 2026ขึ้นเป็นครั้งแรกโดยเป็นการผนึกกำลังร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า30แห่งเพื่อยกระดับและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยให้เติบโตอย่างมีศักยภาพภายใต้แนวคิด Multiverse of Creativity โดยครอบคลุม4อุตสาหกรรมหลักได้แก่กลุ่มคาแรคเตอร์และศิลปะกลุ่มคอนเทนต์และสตอรี่กลุ่มไลฟ์สไตล์สร้างสรรค์และกลุ่มเกมและสื่ออินเตอร์แอคทีฟถือเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยสร้างเวทีให้ผู้ประกอบการและนักสร้างสรรค์ไทยในการนำเสนอผลงานและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศสำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดแสดงผลงานจากนักสร้างสรรค์กว่า250บูธการจัดสัมมนาให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อที่กำลังได้รับความสนใจรวมถึงกิจกรรมไฮไลท์อย่างการจับคู่เจรจาธุรกิจที่ตั้งเป้าให้เกิดการเจรจากว่า500นัดหมายสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า500ล้านบาทสำหรับงาน TCEC 2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง12กรกฎาคมนี้ณพารากอนฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนและสยามเซ็นเตอร์สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาเพื่อเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ในการสร้างเครือข่ายธุรกิจและสร้างแรงบันดาลใจในการยกระดับผลงานสร้างสรรค์ของไทยสู่สากลปฏิพลสถาพรมมารายงาน
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
15: รัฐบาลเดินหน้านโยบายราชการทันใจยกระดับจดทะเบียนธุรกิจเข้าสู่ระบบออนไลน์ 100% โดยตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะยุติการรับจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดรายใหม่แบบ Walk-inทั่วประเทศและให้บริการผ่านระบบ DVD Biz Regis เพียงช่องทางเดียวค่ะระบบนี้เปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงช่วยลดเวลาลดค่าใช้จ่ายลดการใช้เอกสารและเพิ่มความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนและผู้ประกอบการพร้อมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
17: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
18: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
17: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับนางซัตสึกิคาตายามะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นเปิดเผยในวันนี้ว่าทางการญี่ปุ่นพร้อมดำเนินมาตรการที่เหมาะสมตามความจำเป็นหลังจากเงินเยนอ่อนค่าลงร้อยละ 0.2 มาอยู่ที่ระดับ 161.98 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐซึ่งนับเป็นการอ่อนค่าลงต่ำสุดในรอบ40ปีความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นการส่งสัญญาณว่ารัฐบาลญี่ปุ่นพร้อมเข้าแทรกแซงเพื่อพยุงค่าเงินเยนอีกครั้งหลังจากใช้เงินราว 72,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเข้าพยุงค่าเงินเยนเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทั้งนี้เงินเยนที่อ่อนค่าลงส่งผลให้สินค้าที่นำเข้ามาในญี่ปุ่นมีราคาแพงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันที่ซื้อขายด้วยเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างไรก็ตามการที่เงินเยนอ่อนค่ากลับช่วยกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นโดยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเยือนญี่ปุ่นเกือบ18ล้านคนในช่วง5เดือนแรกของปีนี้หนังสือพิมพ์ Global New Light of Myanmar ของรัฐบาลเมียนมารายงานว่าเกิดเหตุดินโคลนถล่มที่เหมืองดกร้างแห่งหนึ่งในเมืองผากั้นรัฐกะชินทางตอนเหนือของเมียนมาซึ่งเป็นผลมาจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงปฏิบัติหน้าที่ค้นหาผู้สูญหายอีก15รายอย่างต่อเนื่องท่ามกลางฝนที่ตกหนักทั้งนี้เมืองผากั้นของเมียนมาซึ่งเป็นแหล่งหยกคุณภาพดีที่สุดของโลกเผชิญกับเหตุดินโคลนถล่มบ่อยครั้งในช่วงฤดูมรสุมโดยประชาชนและแรงงานข้ามชาติจำนวนมากพยายามเข้าไปหาหยกที่หลงเหลืออยู่ตามเหมืองที่ถูกทิ้งร้างแม้จะต้องเสี่ยงอันตรายอย่างมากก็ตามต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่30มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ฉบับที่9ในช่วงวันที่30มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวัง จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากเพชรบูรณ์และพิษณุโลกอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:46 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา 22:20 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:38 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง45เซนติเมตรเวลา 15:12 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:30 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:54 นาที
19: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
20: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อม สังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
3: ้ FM 99.50 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
21: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
22: สวัสดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยจะเสาแทะสิไปใส่นอ
23: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอากาศสิจามยุตตลอดเวลานี่ล่ะมื้อนี้อากาศก็บ่หนาวเด้ล่ะคือจังมีหมอกลงหนาแท้ๆพ่อผู้ใหญ
22: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นแล้วก็ควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด้
23: PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะครับพ่อผู้ใหญ
22: ่ PM 2.5 คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครหรือมีขนาดประมาณ1ใน25ของเส้นผมประมาณนั่นละ
23: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังไดแน่ล่ะคะพ่อปุญญ
22: ์ผลเสียภายนอกก็สินี่เครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าอกใจสั้นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมื้อนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอปแอปโฟไท
23: ยเอาล่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี่
22: เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างเช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนําเด้ออย่าลืมล่ะปิดเฮือนให้มิดชิดน้ำเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในครอบครัวของเฮาน้ำเด้ออย่าลืมล่ะ
23: อุ๊ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อผู้ใหญ
22: ่ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
24: คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
23: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคพิเศษจังหวัดขอนแก่น
25: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
26: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่99.50 MHz ต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการนานาสารธรรมค่ะ
27: อันว่าคนคนนี้คนก็มีหลายเหล่ามีคนแก่คนเฒ่าเด็กหน่อยก็หากมีมีคนดีคนเท่คนเก๋เด็กขี้กระต่ายมีผู้ดีผู้หายพร้อมอ้วนกะว่าไปมีคนบอดคนใบถึงคนไทยคนฝรั่งหมุนอยู่คือบักคังติดอยู่ในโลกลาชะล่าเฒ่าแก่ตาย สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการนานาสารธรรมของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานจังหวัดขอนแก่นทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์นะครับเนาะเมื่อนี้ผู้ข่าวว่าไรเทพเป็นแก่มาพบพ่อพ่อแม่พี่น้องมารับใส่พ่อแม่พี่น้องคือเก่าอยู่มองนี้เวลาเก่าเวลาเดิมเวลาดีก็คือเวลา19:30 หอดเวลา20:00 หรือว่าทุ่มเคืองหอด20:00ทุกวันอังคารครับผมอันว่ามือนี้ผู้ข่าวมาพบพ่อพี่น้องก็เป็นวันอังคารคือเก่ามือนี้เป็นวันอังคารที่23เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2569เมื่อนี้ขึ้น9ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะครับเนาะก็คือเก่าแล้วครับรายการหน้าสารธรรมพบพ่อพ่อแม่พี่น้องในแต่ละสัปดาห์ก็นำสิ่งละอันพันละหน่อยมาฝากมาตอนมาบอกมาเล่าสู่พี่สู่น้องเฮาฟังเอามาเว้าให้ฟังบ่ได้เว้าให้เสื่อครับเสือบ่เสือนั่นสุดแท้แต่ดุลยพินิจของพ่อแม่พี่น้องขอให้พ่อแม่พี่น้องเฮาเป็นบุคคลที่มีโยนิโสมนสิการคือการคิดพิจารณาโดยแยบคายซะก่อนจังค่อยตัดสินใจเสือในสิ่งที่ได้รับรู้รับเห็นรับทราบมาโยนิโสมนสิการก็จะมาคู่กับปรโตโคสะปรโตโคสาพอเปรียบกันแปลแบบภาษาความวิชาการก็คือลักษณะผู้สงสารนั่นเองเนาะมีผู้สงสารมากมีคนสงสารก็มีเนื้อหาสาระของสารแล้วก็มีผู้รับสารเพราะฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนาเป็นว่าถ้าคนสงสารเป็นครูบาอาจารย์นักปรัชญาราชบัณฑิตก็เป็นเหตุอันควรเชื่อได้ว่าสารที่ส่งออกมานั้นเป็นสารที่ดีเป็นสิ่งที่ถูกที่ต้องเป็นเหตุอันควรที่จะเชื่อถือได้เท่าไปนั่นทางพุทธศาสนาพันวางสันนี้คือหมายแต่ว่าการคู่บาอาจารย์ถ้าคู่บาอาจารย์นักปราชญ์บัณฑิตเพื่อเป็นผู้เฝ้าผู้ว่าเท่าไรรับฟังกับอนันสมควรแก่การนำไปประพฤติปฏิบัติแต่ถ้าเป็นคนพาลหรือคนไม่ดีนำเสนอออกมาอันนั้นเนี่ยก็คือปิดประตูเลยอย่านำไปประพฤติปฏิบัติโดยหลักเป็นอย่างนั้นเนาะอันนี้คือหมายแต่ว่าขอคิดเลยว่าหลักปฏิบัติโดยพื้นๆคร่าวๆว่าสันต่อไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้ขานำมาฝากพี่น้องในแต่ละสัปดาห์ก็คือเอามาเบาสู่ฟังบ่ได้เบาให้เสื่อเนาะพี่น้องเนาะก่อนสิเบาหลายใหญ่ห่างก็คือเก่าละช่วงนี้ฤดูฝนฝนที่ตกบ่ตกตกแห้งตกควายมันก็ขึ้นฤดูฝนเนาะพี่น้องเนาะฝากพี่ฝากน้องเข้าดูได้เรื่องสุขภาพร่างกายการเดินทั้งไก่แปดทั้งเรือเป็นเนื้อลองไตให้ระมัดระวังโดยเฉพาะผู้ใดขี่รถหน่อยจักรยานแก่ดีมอเตอร์ไซค์แก่ดีก็ระมัดระวังเพราะว่าส่วนมากรถคันหน่อยถ้าขี่ย่ำฝนตกฝนลงมันจะเป็นอันตรายหลายกว่าขี่รถใหญ่บวนมารถใหญ่บวนอันตรายเด้จริงๆก็อันตรายทุกรถอันตราย

เจ็ดเนาะเลยลูกหลานผู้ไปโรงเรียนไปศึกษาก็ระมัดระวังให้ดูแลเพราะว่าช่วงนี้เป็นย่ำฝนนอนยังเมื่อคืนก็ระมัดระวังสุขภาพเนี่ยที่ว่าฝนบ่ตกให้ระมัดระวังบางทีนอนไปหัวค่ำบ่ตกเดิมว่ามันตกอากาศเย็นเดี๋ยวจะเป็นวัดเป็นไอเป็นไข้เป็นหนาวอะไรเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากพี่น้องเฮาระมัดระวังเรื่องสุขภาพร่างกายคือกันโรคไข้ไข้เจ็บมีอยู่ทุกฤดูกาลฝนก็มีอ่อนก็มีหนาวก็มีทุกฤดูแล้วล่ะมันมีหมดโรคมันมีอยู่คู่ย่ำคู่อันคู่บอลคู่หม่องมันเป็นซั่นบ่มีว่าย่ำใดบ่มีโรคไข้ไข้เจ็บเพราะว่าคันเฮาป้องกันได้ซะแล้วมันก็ดีซะแล้วล่ะเมื่อแชร์การแชร์งานแต่คันเฮาเจ็บเป็นอย่างบุญมากกับไปแล้วบัดลาการลางานก็แม่นลูกหลานผู้เรียนอยู่กับขาดโรงเรียนลาโรงเรียนเสียเงินเสียทองไปหาหมอซื้อหวานยาถ้านั่งไม่กินเป็นไปเมื่อได้แล้วเพราะฉะนั้นก็คือไม่เจ็บไข้ได้ป่วยดีที่สุดความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสไปนั่นน่ะเนาะนั่นก็ฝากพี่น้องเฮาทุกท่านทุกคนแฟนรายการนั้นหน้าสารธรรมเนาะอ้าวบัดนี้พี่น้องอันรวยเขามาหาหม่องที่นํามาฝากพี่น้องเมื่อนี้ขออนุญาตบาดค่ํานําความคิดใจประเด็นนี้ครับมาฝากพี่น้องไม่มีความลับสู่ความสำเร็จหรอกนะมีแต่การเตรียมการอย่างหนักและเรียนรู้จากความล้มเหลวเท่านั้นแหละที่พาไปสู่ความสำเร็จฟังอีกเทศหนึ่งพี่น้องทรงเงาจังหน่อยไม่มีความลับสู่ความสำเร็จหรอกนะมีแต่การเตรียมการอย่างหนักและเรียนรู้จากความล้มเหลวเท่านั้นแหละที่พาไปสู่ความสำเร็จบอกง่ายๆขอคิดสักคิดใจนี้เพิ่นบอกว่ามันบ่มีอีหยังดอกเคล็ดลับหยังบ่มีดอกในการที่จะเฮาประสบความสำเร็จในชีวิตมีแต่การเตรียมตัวและการเตรียมการอย่างหนัก

กีฬาฟุตบอลยังสิอันบ่ซ้อมนะกีฬานี่กินแต่เหล้าสมมุตินะสมมุติมันจะไปเล่นลงสนามได้บ่2 9หยังสปีดบ่2เทื่อหยังเตะฟุตบอลอยู่กลางสนามมันคุยดีก็ได้แต่ว่าลงนี้ได้ห่วยมันบ่ได้สปีดบ่2เทื่อแต่ละครั้งบ่ได้ซ้อมมันหักลงบ่ว่านั้นเป็นมันก็บ่มีเคล็ดลับหยังหลายคือหมายถึงว่าต้องเตรียมตัวให้หนักต้องซ้อมครับแต่อันนี้หมายถึงว่าถึงกีฬาเด้ทุกกีฬาชนิดกีฬาน่ะผู้ขาว่าว่ามันมีกีฬาใดบ่ซ้อมนี่มีบ่ในโลกจังขึ้นชื่อว่ากีฬาก็ได้กีฬาแปลว่าการเล่นมันมีกีฬาใดบ่ซ้อมแม่นมีบ่นอนแข่งกันนี่ผู้ขาว่าเขาต้องมีการซ้อมนอนแน่แต่ต้องซ้อมแน่ต้องมีการทดลองซ้อมเมื่อวานนอนนี่ได้โดนซ้ําใดนอนจังใดเป็นจังใดต้องมีการซ้อมน่ะคิดว่าเด้แต่ว่ามีผู้ละกีฬานอนแข่งกันก็ได้บ่ไปซื้อดอกอันนี้บ่เปรียบเทียบให้ฟังเพิ่นก็เลยบอกว่ามันก็บ่มีความบ่มีสูตรลับบ่มีเคล็ดลับอย่างหลายดอกมีแต่การที่จะประสบความสําเร็จน่ะก็คือต้องเตรียมเรียกว่าต้องเตรียมการเตรียมตัวอย่างหนักอันนี้อันที่1ต่อไปพอการเตรียมการเตรียมตัวบ่ดีนี่มันก็สู้เข้าไปได้ดอกเลยแม้กระทั่งนี่ทําให้เป็นหยังพวกทหารตํารวจนี่ก่อนเขาสิออกไปประจําการเขาก็ต้องซ้อมครับฝึกเพิ่นว่าฝึกขอโทษคุณสอบแล้วก็เขาก็ต้องฝึกครับจังพวกโรงเรียนตำรวจแต่กว่าเพิ่นโรงเรียนพ้นเนาะคงมันก็เรียกว่าศูนย์ฝึกบ่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจก็คือโรงเรียนพ้นตำรวจเก่าน่ะหรือพวกในแม่10ทหารต่างๆหรือโรงเรียนในร้อยจปร.โรงเรียนในร้อย3,000โรงเรียนตำรวจในทหารพวกนี้หรือพวกในเรืออากาศโรงเรียนนี่ก็สร้างก็คือสุบนี้เข้าไปก็คือเข้าไปเรียนไปฝึกครับนั่นแหละคือการเตรียมการนั่นคือฝึกสำหรับกำลังกีฬาก็ต้องซ้อมนั่นแหละซ้อมเนี่ยก็ต้องฝึกก็คือเป็นการซ้อมนั่นก็ต้องฝึกรบฝึกนั่นฝึกนี่ฝึกการใช้ปืนฝึกการใช้ระเบิดการซุ่มทานและการก็ต้องฝึกครับเครื่องบินบนสถานีได้ทฤษฎีมาแม่นเนี่ยเราต้องทำแบบนี้นะขึ้นไปเราต้องสตาร์ทเครื่องแต่เราต้องกดปุ่มนี้ไปอย่างนี้นะขันล้อบ่เคยฝึกบ่เคยขับเพลนเนี่ยมันจะขี่ได้ตีบ่ว่ารถบ่ว่าตั้งแต่เครื่องบินแล้วรถก็คือกันตัวที่เปลี่ยนได้ก็ฝึกก็หัดสมัยได้ขี่เมื่อกี้ก็ย่านไปน้องมันบ่มีมอเตอร์ไซค์หลายดอกสมัยได้ขี่ขี่จักรยานนี่ก็ล้มหัวซักหัวคว่ำไปบ่ธรรมดาจังเฮาเออตัวที่เป็นจักรยานน่ะเข้าแตกหัวเหลืองหัวยังไปแหละนั่นล่ะอันแรกคือสูตรของความสําเร็จนี่คือต้องเตรียมตัวเตรียมการอย่างหนักอันไหนก็สร้างต่อไปครับนี่ประการที่1อีกประการนึงเขาบอกว่าต้องเรียนรู้จากความล้มเหลวนี่ประการที่2อันมันมีโครงการนึงของฝรั่งโครงการของพญาอีลอนสมัครที่เราจะขึ้นชั่วประกาศเราทดลองมัวสําเร็จไปบ่ในผู้ขาก็บ่ได้ติดตามคือในความหมายเรามีจินตนาการว่าย่านในย่ามขึ้นมันขึ้นทางตั้งนกพุ่งขึ้นก็ยังบ่ไฟบ้านเฮานี่นะจาดลาดแดดลาดแดดลาดขึ้นเด้อบัดแล้วเลยมาจินตนาการใหม่ว่าเอ๊ะบัดลงนี่ให้มันลงทางตั้งได้บ่หนอว่าซั่นคือให้มันลงแบบก็ยังมันขึ้นแหมมันขึ้นมันพุ่งขึ้นนี่มันลงให้มันควายย้อนลงสินะตามที่ฟังข่าวนี่เราทดลองแล้วประมาณเทื่อหรือ2เทื่อมันแป๊ะๆชิฮอดดินมันระเบิดเราทดลองอยู่นั่นเห็นป่ะแต่คือเราก็เรียนรู้จากการล้มเหลวแล้วมาว่าครั้งมันครั้งแรกมันก็ระเบิดครั้ง2มันรู้สึกระเบิดอีกมันแล้วก็จินตนาการแล้วก็คิดเพราะฉะนั้นการที่เฮาเฮ็ดหยังลงไปบางครั้งมันมีความล้มเหลวเนี่ยมันก็บ่ได้หมายแต่ว่าเฮาต้องท้อใจเด้แต่ว่าเราจะต้องเก็บความล้มเหลวนั้นมาเป็นบทเรียนคันเป็นภาษาวิชาการเขาก็สิว่าต้องมีการถอดบทเรียนว่าซั่นเด้มันก็ฟังอย่างยากจังหน่อยดอกชุบภาษานักวิชาการเพิ่นก็ว่าถอดบทเรียนว่ายังไงคือเป็นการเรียนรู้นั่นแหละว่าก็เบิ่งว่าไอ้ที่มันผ่านมามันเป็นจังได๋บ่ว่าสิเป็นความสําเร็จหรือความบ่สําเร็จก็สร้างล่ะจะเป็นความสําเร็จหรือความล้มเหลวก็ต้องก็มีต้องมีการถอดบทเรียนคือศึกษาเบิ่งนะว่ามันเป็นจังได๋เฮาก็เก็บเอาสิ่งเหล่านั้นล่ะมาศึกษามาประเมินมาเบิ่งมาวิเคราะห์สังเคราะห์มาเบิ่งกับคักมันเป็นอีหยังว่าคันมันดีก็มันดีโอ้ยังสิมันดีพอจังได๋พอจังสิซิงซี่แต่คันมันล้มเหลวล่ะมันบ่ถูกความสําเร็จมันเป็นเกิดจากย้อนหนังนออ๋อเกิดจากตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้

0: เฮาก็มาศึกษามามาวิเคราะห์มาสังเคราะห์เพราะฉะนั้นคันน้องเฮ็ดหยังกับสร้างในชีวิตนี่เฮามีการเตรียมการที่ดีอย่างหนักอย่างถูกต้องเข้าไปเตรียมการเตรียมการอย่างหนักมันต้องเตรียมการอย่างถูกต้องแน่บ่แม่นเตรียมการแบบบ่ถูกต้องบ่แม่นแน่ว่าแล้วก็ศึกษาจากความล้มเหลวต่อไปสมมุติก็ยังแข่งกีฬาจังซี่ว่าก็เตรียมตัวคักอยู่แต่ว่าก็สิมียังมีข้อบกพร่องไปแข่งแพ้เขานั่นล่ะก็ต้องเก็บความล้มเหลวบ่หั่นน่ะจะมันแพ้เขาน่ะมาศึกษาใหม่มาเบิ่งใหม่เอ๊ะเป็นจังได๋หึเฮาก็สอบมาคักเด้อาจจะบอกในแง่ของกำลังนั้นเราไม่แพ้หมายถึงว่ากำลังโอเคพูดปัญหาแต่มันแพ้เมื่อใดที่แพ้เขาเนี่ยมองร่วมเดียวมันแพ้เทคนิคเขาเออมีเทคนิคอย่างไรบ้างเนี่ยศึกษาดูฝ่ายตรงข้ามเขาใส่เทคนิคยังฝ่ายตรงข้ามใส่เทคนิคยังเฮาเลยขาดไปมึงใดนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเฮากับน้ำสิ่งเหล่านี้ครับมาวิเคราะห์สังเคราะห์มาประยุกต์มาประมวลเข้าใส่กันมาเรียบเรียงมาจัดระบบระเบียบใหม่แล้วเฮาก็คอยพัฒนาตัวเฮาใหม่มันก็สินําเฮาไปสู่การประสบความสําเร็จได้อันนี้เว้าตามกระบวนการต่อไปไอ้ที่เพิ่นยกจังซี่นี่ก็เพื่อว่าเพิ่นสิมนุษย์เฮานี่มีความมีความเดินไปในทางที่ถูกที่ต้องเพราะบางคนอาจจะไปคิดว่าเคล็ดลับการสู่ความสําเร็จมันอาจสิมีบางคนอาจจะไปเสื้อผีสางเทวดาอันนั้นก็เป็นประเด็นนึงดอกอันนั้นก็ได้ไปเสื้ออำนาจพลังเหนือธรรมชาติอันนั้นก็หังมีดอกว่ากับบ่ได้ว่ากันดอกอันนั้นก็เป็นความเสื้อไผเสื้อมันมักไผมักมันแสบไผแสบมันชอบไผชอบมันก็บ่ว่ากันละมองหันก็ได้ก็อาจจะมีแน่การบนบานศาลเก่าเนาะสอบนี่สิก็ต้องมีการไปบ้าไปบนเนี่ยมองได้ดังๆก็ไปบ้าไปบนไว้คันถือก็ดีไปคันบ่ถือก็ทั้งปล่อยทั้งจมน้ำกวนล่ะว่าก็หังมีดอกแนวมวลนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติดอกคันเรื่องความประสบความสำเร็จก็หังดีใจหลายมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์หูกินเฮาเป็นจังซั่นล่ะแต่ว่าคันไปขอบนบานศาลกล่าวแล้วคันบ่ได้ดังขอบนบานศาลกล่าวก็ปัดว่าเพิ่นบ่ขังบ่ศักดิ์สิทธิ์บ่หยังก็ว่าไปละตามเปิงก็จะสิว่าไปอันนั้นก็บ่ว่ากันอันนั้นก็เป็นช่องทางหนึ่งเป็นลู่ทางหนึ่งแต่ว่าจังใดก็สร้างครับแม่นเฮาสิเชื่อหยังนับถือหยังก็สร้างเฮาสิบาสิบุญแม่นเพิ่นสิวิเศษเพิ่นเก่งสําใดก็สร้างแต่ว่าโดยที่สุดแล้วตัวเฮาเฮาก็ต้องมีการเตรียมการอย่างหนักตัวเฮาก็ต้องมีการวางแผนในการทํางานในการต่อสู้ในการแข่งขันอย่างละเอียดละออคือกันบ่แม่นมาเสียตั้งแต่เพิ่นซอยให้แต่อำนาจให้แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ซอยมันก็บ่ไหวเด้เจ้าของบ่ประพฤติปฏิบัติจังซี่สมมุติสิไปสอบเรียนจบสิไปสอบสมมุติสิไปสอบเป็นวิศวะไปสอบเป็นนิติกรไปสอบเป็นครูเป็นท่านเป็นตำรวจทหารหยังก็สุดแท้แต่ละหนังสือบ่อ่านจักตัวจังซี่นี่จะไปหาบ่ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เพิ่นช่วยสอบได้เด้อเมืองจะคว้างหน้าบ่หันใส่หนังสือจักตัวไอ้จังซี่เพิ่นก็ช่วยบ่ไหวเด้ออันนี้สิก็ช่วยบ่ไหวคือกันจังซี่ต่อไปคือเฮาเองเฮาก็ต้องอ่านหนังสือได้ทําความเพียรอย่างหนักก็ต้องอ่านต้องศึกษาต้องเบิ่งคือกันต่อไปไอ้ส่วนขอก็ขอไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ขอเพิ่นไปให้เพิ่นช่วยให้เพิ่นหยังไปส่วนอ่านก็ต้องอ่านทําความเพียรแน่ก็ต้องศึกษาวิเคราะห์อ่านขอสอบเก่าเอาขอสอบเก่าแนวทางขอสอบเก่าหรือศึกษาจากรุ่นพี่รุ่นหยังผู้เพิ่นเคยผ่านเคยหยังมามันก็ต้องมีนั่นมันก็จะได้ผสมปนเปกัน1 + 2 2 + 1มาเข้าหากันมันก็สิควายได้ไปเป็นของมันมันต้องเป็นจังซั่นบวนมาบักหนังสือบ้านได้เสยถ้าไปมีแต่สิขอว่าปู่เอ้ยช่วยลูกช่วยเต่าเด้อปู่ก็จะวินพ่อปู่เด้อใครเป็นเพิ่นเว้าออกเสียงในพวกกติบาอยู่โอ้มึงจะกูช่วยอย่างนี้หนังสือบ้านจักตัวจังซี่แม่นบ่ล่ะคันเราเปรียบเทียบแบบคือจังแนวเห็นได้เนาะสมมุติอ่านหนังสือมาอย่างหนักหน่วงอันนี้พวกขาบ่ให้ฟังได้มั้ยแต่ว่าเปรียบบ่ได้ว่าให้เสียได้นี่ก็ได้หมายถึงอ่านหนังสือหนักทำงานครับอู้อดตาลับครับตาล้อนขยันครับ ไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ว่าเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระนาสิเดตวนโอ้เลยตวนมันเนาะมันเฮ็ดมันอ่านหนังสือมันจักได้แห้งมันจักเป็นแห้งเด้เพิ่นนี่มันจักเป็นคู่อยากเป็นตำรวจแห้งมันอ่านหนังสืออดตะรับครับตะนอนคำบ่ได้ยินขึ้นบ่ได้ยู่เลยตวนมันอยู่มาสิซอยมันจักหน่อยอยู่ดอกเนี่ยสมมุติสมมุติให้เบาให้ฟังซิเด้เข้าไปขวาผมก็การสิเห็นใจอยู่เด้แต่คันหนังสือบ่อ่านเลยนี่ไปขอเพิ่นก็ต้องคิดโอ้ยบักสระนั่งเอ้ยหนังสือบ่อ่านจะมาขอแต่กูซอยกูสิซอยได้บ่น้อนี่นั่นแต่คันถ้าเป็นสมมุติก็ชมพูกาวาเด้หมายแต่ว่ากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพิ่นเห็นเนาะเพิ่นเห็นแล้วเพิ่นฮู้แล้วว่าอุ้ยอ่านหนังสือหนังหาทํางานหนักอดตารับครับตานอนอ่านแบบมีความตั้งใจจะได้อีหลีเฮ็ดทุกแนวอ่านหนังสือยังอุ้ยนี่ผู้ป่านนี่ไปขอพรเพิ่นเพิ่นก็สิเลยตวนนี่เพิ่นเลยเห็นเพิ่นอาจจะโหซองย่านมันเห็นว่าเพิ่นนิ่มขยันกว่าเนี่ยมื้อนี้นั่งนี่มาเราจริงตัวเนี่ยห่วยเดี๋ยวซอยมันจักหน่อยแล้วบาดนี่ให้มันสมความปรารถนาซะพอมันขยันตั้งใจเมืองบุญเก่ากรรมเก่าก็พอจะเป็นไปได้อยู่ตัวนี้สมมุติเดสูงว่าก็สิเมืองนี้ได้มึงนี้ได้ปู่มันก็สิบ่มีครับอ้าวอาจจะมีอาจจะมีขอสอบปางขออาจจะในระบุฮู้แล้วอาจจะด้วยฤทธิ์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ่ก็เฮ็ดให้ไปกาขอนรนสินะสมมุติสมมุติกาขอมันถือลงติ้งดึงมือสิโดยนะบางทีก็บ่ได้คิดยังนึกขึ้นว่าโอ้ยขอนี่น่ะเพชรไปโดนสินะนั่นน่ะอันนี้คือเฮาคิดเนาะแต่ว่าจังได๋ก็สร้างครับก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเฮาครับอย่าลืมว่าเคล็ดลับความลับสู่ความสําเร็จนี่มันบ่มีดอกมันมีแต่1เราต้องเตรียมตัวเราเองทํางานเตรียมตัวเราเองอย่างหนักเรียกว่าทําการบ้านอย่างหนักต่อไปคือเตรียมจับควงให้มันดีจากนักบวงต่อไปให้มันพร้อมสองก็คือนำเอาสิ่งที่เป็นอดีตคือบทเรียนที่ลมเดียวน่ะมาวิเคราะห์สังเคราะห์ว่าเป็นบทเรียนแล้วก็ปรับปรุงเจ้าของสองแนวทางหลักๆนี่เสียแต่เฮาสามารถประสบความสำเร็จได้พร้อมทั้งอย่าลืมความเพียรครับอย่าลืมความเพียรวิริยะนะทุกขมัจเจติเราจะร่วงทุกได้เพราะความเพียรบ่ไงคือเฮาจะประสบความสําเร็จได้ก็นอกจากการเตรียมตัวอย่างดีแล้วนอกจากการเอาสิ่งที่ผิดพลาดให้ดีไปเรียนรู้แล้วก็คือความเพียรความวิริยะอุตสาหะความขยันเฮ็ดลงไปชีวิตเฮาก็สิประสบความสําเร็จนะครับเนาะเอาสําหรับพี่น้องบัดนี้เวลาของรายการหน้าสารธรรมประจําวันอังคารนี้ก็เบิดแล้วพวกข้าบ่ได้เจ็บแก่กันสิแดมลาพาจากผู้ใดเวลาเพียงเท่านี้พ่อกันไหมวันอังคารหน้าเวลาเก่าสำหรับวันอังคารนี้วันนี้คุณทำความดีแล้วหรือยังสวัสดีครับ
1: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
2: พลเอกเดชาเหงประศรีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียด้วย ACC นะครับประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน ACF และนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับบอกว่าสมาคมกีฬาจักรยานนะครับเตรียมจัดการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาเทพเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับประจำปี2569สนามที่5รองวันที่3ถึง4กรกฎาคมแล้วก็จักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาเทพเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569สนามที่2ในวันที่5กรกฎาคมนะครับที่สนามสวนกีฬากำมล FBT ถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกกรุงเทพนะครับซึ่งการแข่งจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทย35ก็ถือว่าเป็นสนามสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นสนามที่คาดว่าใครจะได้แชมป์และก็จะเป็นสนามที่จะมีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจำนวนมากนะครับเพราะว่าตัดสินว่าในแต่ละรุ่นนักกีฬาคนใดจะคว้าแชมป์ประเทศไทยได้ครองถ้วยพระราชทานนี่คือรางวัลอันเกียรติยศรางวัลอันเกียรติประวัติแก่นักกีฬาและก็วงตระกูลด้วยนะครับรางวัลพระราชทานครองถ้วยพระราชทานนะครับส่วนจักรยานแข่งขันหนูน้อยขาไถยิงแชมป์ประเทศไทย3ที่2นะครับก็ยังรายการนี้ทุกๆครั้งนะครับ ผู้ปกครองก็จะพาบุตรหลานมาร่วมแข่งขันจำนวนมากเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่านักกีฬาที่ได้แชมป์แต่ละสนามจะมีคะแนนสะสมเพื่อลุ้นคว้าแชมป์ประเทศไทยประจำปี2569และจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยนะไปคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันจักรยานหนุ่มน้อยขาไทยชิงแชมป์เอเชีย2027นะครับเอเชียนบาลานซ์ไบค์2027นะเป็นเซนเทสไบค์Biotech นะครับ BATAC นะในปีหน้าด้วยนะซึ่งทั้ง2รายการนะครับไม่ว่าจะเป็นจักรยาน BMX แล้วก็หนูน้อยขาไถนะครับมีความประสงค์อยากจะเข้าสมัครเข้าแข่งขันรายการนี้นะครับก็สมัครกันได้นะในช่องทางของเว็บไซต์สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับจักรยาน BMX เนี่ยปิดรับสมัครวันที่2กรกฎาคมนะนะครับส่วนหนูน้อยขาไทยเนี่ยปิดรับสมัคร4กรกฎาคมนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางของเว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะไปสมัครที่หน้างานหรือสมัครที่FBT ก็ได้นะครับนะที่สวนกีฬากมลนะฮะ BMX นะฮะรอติดตามการรายการนี้เนี่ยทั้ง2รายการนะอย่างที่บอก BMX ได้เห็นหน้าตาแชมป์ประเทศไทยใครจะได้ครองถ้วยพระราชทานนี่เป็นเกียรติประวัติจริงๆนะครับรวมถึงหนูน้อยขาไถนะครับใครจะได้เป็นหนูน้อยนะที่จะไปแข่งขันตัวแทนไปแข่งขันหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบค์2021ด้วยโอ้โหน่าติดตามจริงๆนะครับนี่คือแวดวงกีฬาในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังนะครับก็เรื่องของฟุตบอลโลกนะรอติดตามกันต่อพรุ่งนี้ใครจะชนะแล้วก็ใครจะได้กลับบ้านใครจะได้ไปต่อนะฟังในแวดวงกีฬาวันนี้เวลาหมดเวลาผมณัฐนนท์ชูเมืองลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาชี้แจงการจัดสรรงบประมาณปี2570มุ่งเน้นการดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางมายังประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยวางเป้าคว้าเหรียญรางวัลไม่น้อยกว่า15เหรียญทองในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นปลายปีนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 6:47 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีเพรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG925เสด็จพระราชดำเนินกลับจากการเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเวลา 10:03 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายดนุชาสินทวานนท์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนานำนายปราโมทปรปักษ์ขามนายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมสาขาสัญญกรรมสถาบันโรคทรวงอกกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินบำเหน็จตกทอดเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตายและเงินช่วยเหลือชาปนกิจสงเคราะห์กระทรวงสาธารณสุขของนางสาวประยงนาควรังข้าราชการบำนาญสถาบันโรคทรวงอกกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์จังหวัดสมุทรสงครามนายแพทย์สุชินวรวิชวงศ์ประธานราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมาชิกกิติมศักดิ์แห่งราชวิทยาลัยพยาธิแห่งประเทศไทยเวลา 14:04 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมทรงเป็นองค์ประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่1/2569เวลา 10:33 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี2568เข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทานณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตอันหนึ่งเมื่อวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 16:46 น.ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจากโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสซึ่งเป็นประทีปประทับแรมณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเทลเดแซงวาลิตเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและนางบริจิตมาครงภริยาเฝ้ารับเสด็จ จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสไปยังลานพิธีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามลำดับแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศผู้บังคับกองทหารเกียรติยศกราบบังคมทูลรายงานและถวายความเคารพต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชปฏิสันถารกับคณะทางการฝ่ายฝรั่งเศสโดยมีนายเฟเดริกบีเยอธิบดีกรมพิธีการทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสกราบบังคมทูลแนะนำคณะทางการฝ่ายฝรั่งเศสเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังทำเนียบประธานาธิบดีเวลา 17:15 นตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาถึงทำเนียบประธานาธิบดีณที่นั้นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาเฝ้ารับเสด็จบริเวณกลางลานเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องแอมบาสเดอร์มีพระราชปฏิสันถารกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาในโอกาสนี้ทอดพระเนตรเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสนำมาจัดแสดงได้แก่พระราชสารทองคำจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชทูลสมเด็จพระจักรพรรดินโปเลียนที่3เมื่อพุทธศักราช2404สัตยาบันสารและสนธิสัญญาทางไมตรีการค้าและการเดินเรือระหว่างสยามกับฝรั่งเศสพุทธศักราช2399อันแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันมาอย่างยาวนานสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมเลอเมริดกรุงปารีสในวันเดียวกันนั้นเวลา 20:11 ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจากโรงแรมเลอเมริดกรุงปารีสไปในงานถวายพระกรยาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาจัดถวายณทำเนียบประธานาธิบดีเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศโดยมีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาเฝ้ารับเสด็จจากนั้นฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาในการนี้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูลเลชิยงดอนเนอร์ชั้นกรองครัวสแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์แห่งชาติว่าด้วยความดีความชอบออเดรนาสยงนาวดูเมริดชั้นกรองครัวสแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องจัดงานถวายพระกรยาหารค่ำอย่างเป็นทางการในโอกาสนี้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสกล่าวสุนทรพจน์แสดงความยินดีในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการซึ่งนับเป็นการกระชับสายสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสตอบสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมเลอเมริดกรุงปารีสซึ่งเป็นโรงแรมที่ประทับจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569และขอเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีระหว่างวันที่3กรกฎาคม2569เวลา 8:00 น.ถึงวันที่5กรกฎาคม2569เวลา 8:00 น.สามารถดาวน์โหลดแผ่นแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรจากผลกระทบปรากฏการณ์เอลนีโญ
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเร่งดำเนินการส่งหน่วยปฏิบัติการออกช่วยเหลือเพิ่มเติมน้ำต้นทุนและบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่การเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ประสบภัยแล้งอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญโดยเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงครอบคลุมพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่จังหวัดนครราชสีมาขอนแก่นอุบลราชธานีและบุรีรัมย์เพื่อให้ปฏิบัติการสามารถเข้าถึงพื้นที่ที่รับผลกระทบอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะในพื้นที่เขตทุ่งกลาร้องไห้ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิสำคัญของประเทศโดยผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาสามารถช่วยให้ฝนตกเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทานนอกจากนี้ยังมุ่งเน้นปฏิบัติการเติมน้ำในเขื่อนสำคัญอาทิเขื่อนลำตะคองเพื่อสำรองไว้ใช้ในการบริหารจัดการน้ำต่อไปทั้งนี้อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรยืนยันว่าขณะนี้มีสารฝนหลวงและอากาศยานเพียงพอต่อการปฏิบัติงานโดยมีการประชุมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนภารกิจแก้ปัญหาภัยแล้งให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุดชาวนันท์มาลีรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติฉบับที่3เพื่อยกระดับเด็กไทยสู่การเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21ร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติฉบับที่3พ.ศ. 2566ถึง2570เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพโดยเน้นการสร้างเสริมทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคตอาทิการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาการเรียนรู้ตลอดชีวิตตลอดจนการใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างรู้เท่าทันและปลอดภัยนอกจากนี้แผนดังกล่าวยังมุ่งเน้นการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้งสถาบันครอบครัวสถานศึกษาและชุมชนในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเติบโตพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นตามช่วงวัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาชี้แจงการจัดสรรงบประมาณปี2570มุ่งเน้นการดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางมายังประเทศไทย
3: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาชี้แจงถึงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งมีกรอบวงเงินกว่า 15,061 ล้านบาทแบ่งเป็นการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวร้อยละ60และด้านการกีฬาร้อยละ40ซึ่งงบประมาณดังกล่าวถูกกำหนดทิศทางให้เน้นความยั่งยืนการสร้างรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากและการดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพควบคู่ไปกับการรักษาความปลอดภัยและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการเดินทางมายังประเทศไทยสำหรับประเด็นข้อสงสัยเรื่องการค้างจ่ายเงินรางวัลนักกีฬากว่า291ล้านบาทนั้นยืนยันว่าไม่มีการค้างจ่ายแต่อย่างใดเนื่องจากรายการเบิกจ่ายที่ผ่านมาได้รับการดำเนินการเรียบร้อยแล้วทั้งหมดในส่วนของเงินรางวัลจากการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ที่กรุงปารีสมียอดรวมกว่า65ล้าน9แสนบาทซึ่งได้มีการจ่ายไปแล้วส่วนหนึ่งและยอดคงเหลือกำลังทยอยดำเนินการจ่ายเป็นรายเดือนตามความประสงค์ของนักกีฬาแต่ละบุคคล
4: 5ล้าน9แสนจ่ายไป14ล้าน3แสนครับเหลืออีก21ล้าน6แสนผมขออนุญาตใช้คำว่าไม่ใช่ค้างจ่ายครับแต่เป็นความตั้งการของนักกีฬาที่จะขอรับเป็นรายเดือนครับแน่นอนครับวันนี้ก็ยังจ่ายไม่ครบครับ เพราะนักกีฬาขอมีความประสงค์มาว่าขอรับเป็นรายเดือนเราก็ให้ตามความประสงค์ครับก้อนแรกให้คนที่อยากรับเป็นก้อนส่วนที่เหลือใครอยากรับส่วนที่เหลือเท่าไหร่เราจ่ายเป็นรายเดือนเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตไม่ใช้คำว่าค้างจ่ายครับ
3: ทางนี้นโยบายการบริหารจัดการงบประมาณในอนาคตจะเน้นความชัดเจนของงบประมาณที่จัดสรรให้กับสมาคมต่างๆเพื่อให้แต่ละสมาคมสามารถวางแผนดำเนินงานและการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยจะมีการนำตัวชี้วัดผลงานและการบริหารจัดการมาเป็นเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ปฏิพลสัทธาพรมมารายงาน
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตเทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 20:17 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานว่านายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านสนทนาทางโทรศัพท์กับนายชองโนเอลบาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสในวันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆรวมถึงความพยายามของอิหร่านและสหรัฐในการปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจสันติภาพ14ข้อเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งลงนามเมื่อวันที่17 มิถุนายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามสื่อทางการอิหร่านไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหารือในครั้งนี้การหารือดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านวิพากษ์วิจารณ์ถ้อยแถลงของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสที่ระบุว่าฝรั่งเศสกำลังทำงานร่วมกับโอมานในภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกคณะกรรมการการเลือกตั้งของเปรูออกแถลงการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่านางเคอิโกะฟูจิโมริวัย51 ปีหัวหน้าพรรค FP พรรคการเมืองฝ่ายอนุรักษ์นิยมของเปรูคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบที่2ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่7 มิถุนายนที่ผ่านมาด้วยคะแนน50.13%ขณะที่นายโรเบโตซานเชสหัวหน้าพรรค JP ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายซ้ายได้คะแนนอยู่ที่49.87%นางเคอิโกะฟูจิโมริซึ่งเป็นบุตรสาวของนายอัลเบโตฟูจิโมริอดีตประธานาธิบดีเปรูเชื้อสายญี่ปุ่นให้คำมั่นว่าเธอจะนำพาเปรูสู่ความสงบเรียบร้อยและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในประเทศที่ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างไรก็ตามนายซานเชสยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกาศผลการเลือกตั้งครั้งนี้นายฮอเกโรดูเกสประธานสมัชชาแห่งชาติของเวเนซุเอลาเปิดเผยว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,719 รายบาดเจ็บมากกว่า 5,000 คนและสูญหายอีกราว 45,000 คนนอกจากนี้ยังมีอาคารอย่างน้อย 855 หลังได้รับความเสียหายในจำนวนนี้189หลังพังถล่มลงมาทั้งหลังขณะเดียวกันทีมกู้ภัยทั้งของเวเนซุเอลาและนานาชาติยังคงเดินหน้าค้นหาและช่วยเหลือผู้รอดชีวิตที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังแม้จะผ่านช่วง72ชั่วโมงแรกที่จะมีโอกาสรอดชีวิตไปแล้วก็ตามทั้งนี้สำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาของสหรัฐประเมินว่ามีโอกาสถึง44%ที่ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาครั้งนี้อาจสูงกว่า 10,000 รายขณะที่สหประชาชาติเตรียมจัดหาถุงบรรจุร่างผู้เสียชีวิตจำนวน 10,000 ใบให้แก่เวเนซุเอลาท่ามกลางความหวังว่าตัวเลขจริงจะน้อยกว่านี้มากต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีผลการแข่งขันพลิกความคาดหมายหลายคู่เริ่มจากทัพอินซีเล็กเยอรมนีอดีตแชมป์โลก4สมัยที่แพ้การจุดโทษให้กับปารากวัย3-4หลังเสมอกันในเวลา120 นาที1-1ส่งผลให้เยอรมันยุติเส้นทางเพียงรอบ32ทีมสุดท้ายนอกจากนี้ ังถือเป็นความพ่ายแพ้ในการดวลจุดโทษในทัวร์นาเมนต์ระดับเมเจอร์ครั้งแรกในรอบ50ปีนับตั้งแต่แพ้เช็กโกสโลวาเกีย3-5ในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลยูโรปี1976และยังเป็นการแพ้การดวลจุดโทษในศึกฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทีมอีกด้วยส่วนปารากวัยผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายโดยจะไปรอพบผู้ชนะระหว่างฝรั่งเศสกับสวีเดนซึ่งจะลงสนามในคืนนี้ส่วนอีกคู่ที่ผลการแข่งขันพลิกความคาดหมายอัศวินสีส้มเนเธอร์แลนด์พาจุดโทษให้กับโมร็อกโก2-3หลังเสมอกันในเวลา1-1ตกรอบ32ทีมสุดท้ายอย่างน่าเสียดายขณะที่โมร็อกโกผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับทีมชาติแคนาดาในวันที่5กรกฎาคมนี้ด้านทีมชาติญี่ปุ่นแม้ในเกมนี้จะขึ้นนำทีมชาติบราซิลไปก่อนแต่ทัพแซมบ้าอาศัยประสบการณ์และความเก๋าพลิกกลับมาชนะได้2-1โดยบราซิลจะไปเจอผู้ชนะระหว่างโกติวัวหรือนอร์เวย์ในรอบ16ทีมสุดท้ายส่วนซามูไรบลูยุติเส้นทางในบอลโลกหนนี้ไว้เพียงรอบ32ทีมแบบน่าเสียดายสำหรับคืนนี้จนถึงช่วงเช้าวันพรุ่งนี้มีลงสนามอีก3คู่ไอวอรี่โคสต์พบนอร์เวย์เวลา 00:00 นฝรั่งเศสพบสวีเดนเวลา 04:00 นและเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบกับเอกวาดอร์เวลา 08:00 นการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในประเภทชายเดี่ยวรอบ2ริวโกติกุลมือวางอันดับ8จากไทยเอาชนะทาคุโตะนากาโนะจากญี่ปุ่น2-0เซต6-3และ6-4ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายได้สำเร็จด้านหญิงเดี่ยวรอบ2ทาริตาหงยกมือวางอันดับ2เฉือนชนะลุนวานัสวาดานีจากอินโดนีเซีย2-1เซต4-6 6-1และ6-4ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายได้เช่นเดียวกันนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยได้เตรียมแผนการเก็บตัวฝึกซ้อมและวางกรอบงบประมาณร่วมกับกองพัฒนาการกีฬาแห่งชาติไว้ทั้งหมดแล้วเพื่อให้ได้นักกีฬาชุดที่ดีที่สุดและใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าที่สุดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาตั้งเป้าหมายร่วมกันคว้าไม่น้อยกว่า15เหรียญทองจาก11ชนิดกีฬาความหวังได้แก่ตะกร้อเทคบอลมวยสากลกรีธาเทควันโดเรือใบยกน้ำหนักกอล์ฟแบดมินตันยูยิทสูและอีสปอร์ตสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติ IIHF ร่วมกับสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทยจัดอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการลีกระหว่างวันที่26-28กรกฎาคมเพื่อยกระดับมาตรฐานลีกฮอกกี้น้ำแข็งในเอเชียโดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก IIHF แคนาดาและเยอรมนีมาถ่ายทอดความรู้พร้อมผู้แทนจาก14ประเทศในเอเชียเข้าร่วม27คนนายวันชนะเกษมสรรณ์อยุธยาผู้จัดการฝ่ายพัฒนากีฬาฮอกกี้น้ำแข็งภูมิภาคเอเชียระบุว่า IIHF มุ่งพัฒนาระบบลีกให้ได้มาตรฐานสากลเพราะเชื่อว่าลีกเข้มแข็งจะช่วยลดระดับทีมชาติควบคู่กับการจัดการแข่งขันให้เหมาะสมตามช่วงวัยทั้งขนาดสนามรูปแบบการแข่งขันและการฝึกทักษะการปะทะเพื่อเตรียมความพร้อมสู่เวทีนานาชาติพร้อมเสนอให้ไทยพัฒนาลีกชิงแชมป์ประเทศอย่างเป็นระบบตั้งแต่ระดับเยาวชนถึงโอเพ่นเพื่อเพิ่มศักยภาพนักกีฬาในอนาคตนายจิรพันธ์สัจยากรผู้จัดการโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีราชพฤกษ์แคมปัสพร้อมด้วยดร.เนศไซวงอุปราชกรรมการผู้จัดการบริษัทชูดอิดจำกัดร่วมแถลงข่าวการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนระดับประเทศรายการไทยยูธบาสเกตบอลอินวิเทชั่นบายร่วมฤดีราชพฤกษ์ระหว่างวันที่4-10 กรกฎาคมนี้ที่โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีราชพฤกษ์แคมปัสโดยมีโรงเรียนชั้นนำร่วมแข่งขันมากมายอาทิกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเทรลอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลอัสสัมชัญธนบุรีศรีสุวิทย์เบญจมราชานุสรสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรเซนต์โดมินิกส่วนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีทีมสตาร์ทอัพและทีมชูสามารถติดตามการแข่งขันได้ที่ Facebook ชูดอีสปอร์ตครับปูริพัฒน์สอนการรายงาน
9: สดนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนาน วันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
10: สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระอนุสาสสั่งสอนไว้แปลความว่าความเป็นสหายไม่มีในคนพาลเหตุฉะนี้ผู้ประสงค์จะประสบความเจริญในการดำเนินชีวิตส่วนตนและประกอบกิริยกิจน้อยใหญ่จำเป็นต้องหลีกให้ห่างจากคนพาลแล้วเร่งประสานมิตรภาพกับบุคคลผู้เป็นบัณฑิตเมื่อบังเกิดสมาคมของชนหมู่ใหญ่ผู้เป็นบัณฑิตขึ้นแล้วสมาคมนั้นย่อมเป็นสถานเสวนาแห่งมิตรที่จะสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลให้สรรพกิจสามารถดำเนินไปโดยราบรื่นเรียบร้อยกระทั่งบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างแท้จริงพร้อมกันนั้นบุคคลทุกคนก็จำเป็นต้องขวนขวายพัฒนาตนให้เป็นบัณฑิตคือผู้ฉลาดรอบรู้ในการบำเพ็ญคุณความดีมีสุจริตธรรมจรรยาเป็นปกติภาวะแห่งตนเพื่อจักได้เป็นสหายที่ดีของผู้อื่นรู้จักแผ่ความปรารถนาดีต่อกันอย่างจริงใจโดยมุ่งหวังประโยชน์ใหญ่ในวงกว้างตั้งแต่ระดับครอบครัวหมู่คณะสมาคมชุมชนภูมิภาคประเทศชาติและโลกอันย่อมให้เกิดสุขร่วมกันทั่วหน้าพระคติธรรมประธานเนื่องในวาระ75ปีสมาคมชาวอีสาน
11: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
0: ้เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชลธรจัญญาอ่าน

0: ม99.5 สู่ Megahertz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
2: ่อเจ้าว่าเงินซองหอยบาทเฮ็ดอีหยังได้บ้าง
3: ก็กินข้าวได้2มื้อว่าสั่งกระซื้อเสือได้ตัวนึง
2: แล้วเจ้างูบ่เงินซองหอยบาทต่อปีกับบัตรประชาชน1ใบซื้อประกันภัยได
3: ้เฮ้ยประกันอีหยัง
2: ก็ประกันภัยซองหอยไงซองหอยบาทกับบัตรประชาชน1ใบพอได้รับความคุ้มครองสูงสุดถึง 100,000 บาทสมัครได้ตั้งแต่อายุ20ถึง60ปีเลยเด
3: ้อดีๆๆแต่มื้อนี้เขาบ่ไปซื้อเสือละไปสมัครประกันภัยซองหอยบาทเป็นบ่ได้
2: ถ้าเกินร้อยให้ประกันภัยซองหอยกับผลที่คุณหาโดยสำนักงานของพ่อสายด่วนประกันภัย1186
4: เมื่อย่ามอายุหลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคภัยก็ถามหาในตาฝ้าฟ้างล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรัก 5O ข้อที่1อาหารกินอาหารให้ครบ5หมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายอ้อที่2 ออกกำลังกาย อ้อที่3 ทำอารมณ์ให้ดี มองโลกในแง่บวก อ้อที่4 อดิเรก หากิจกรรมงานอดิเรกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ด อ้อที่5 อนามัย สร้างอนามัยที่ดี ที่มีสุขสร้างเสริมกิจกรรมสุขภาพที่ดี ควรตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้ง หมดละเลิกอบายมุขของมึนเมา ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1 กรมประชาสัมพันธ์
5: การอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างสมาชิกในสังคมควรเปิดใจให้กว้างเพื่อยอมรับความแตกต่างที่เกิดขึ้นและพยายามปรับตัวให้เข้ากับคนทุกเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมมีความระมัดระวังในการกระทำและคำพูดที่อาจนำมาซึ่งความแตกแยกขัดแย้งตลอดจนเคารพในหน้าที่สิทธิเสรีภาพของกันและกันการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจให้พี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ
6: ์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์

ประวัติศาสตร์ชาติไทยความภูมิใจของชาวไทยทุกคนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติกับรายการประวัติศาสตร์ชาติไทยดำเนินรายการโดยธีรพงษ์โสดาสีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการประวัติศาสตร์ชาติไทยประวัติศาสตร์ชาติไทยความภูมิใจของชาวไทยทุกคนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติกับรายการประวัติศาสตร์ชาติไทยดำเนินรายการโดยธีรพงศ์โสดาสี

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมธีรพงษ์โสดาสีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ครับมาดำเนินรายการให้ท่านได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำตั้งแต่2ทุ่มครึ่งไปจนถึง3ทุ่มโดยประมาณก็ติดตามรับชมกันนะครับสำหรับวันนี้ครับผมก็จะนำเรื่องราวของพัฒนาการเมืองการปกครองของไทยเราจากอดีตสุโขทัยมาจนถึงปัจจุบันให้เราได้รับทราบนะครับเป็นเรื่องราวสั้นๆที่ผมจะพยายามสรุปประเด็นสำคัญและถ้าหากว่ามีเรื่องสำคัญบางอย่างบางเรื่องผมก็จะนำมาขยายผลให้ท่านได้รับทราบกันในรายการนี้อย่างน้อยให้เราได้รับรู้ถึงความเป็นมาของประเทศไทยเราตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเพื่อสร้างการรับรู้เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจที่เรามีชาติเรามีประเทศเรามีศาสนาเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ที่อยู่คู่กับเมืองไทยมาโดยตลอดโดยเฉพาะยิ่งสถาบันพระมหากษัตริย์นี้มีมาโดยต่อเนื่องนะครับจากอดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งถ้าหากว่าพูดถึงเรื่องนี้แล้วผมก็แค่อยากจะเรียนให้ท่านได้รับทราบนะครับว่าที่จริงแล้วนะครับความเชื่อเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยเราเนี่ยนะครับมีอยู่สามอย่างนะครับความเชื่ออย่างแรกเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เชื่อว่าเป็นพ่อปกครองลูกนี่คือสมัยสุโขทัยนะครับพ่อปกครองลูกประชากรน้อยฉะนั้นก็ความใกล้ชิดระหว่างผู้ปกครองก็คือพระมหากษัตริย์กับพระศกนิกรคือไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินนี่ใกล้ชิดกันก็เป็นพ่อปกครองลูกความเชื่อต่อมาครับเชื่อว่าพระมหากษัตริย์เป็นองค์สมมุติเทพดีศาสนาพุทธนะครับเชื่อแบบนั้นคือเชื่อว่าพระมหากษัตริย์เป็นเทวดาเป็นสมมุติเทพนะครับที่มาปกครองไพร่ฟ้าอาณาประชาราษฎร์ของพระองค์ท่านนะครับเหมือนเป็นเทวดาเอาง่ายๆเนี่ยนะครับมีการใช้คำราชาศัพท์ต่างๆเหล่านี้และความเชื่อที่3ทางด้านศาสนาพราหมณ์นะครับก็เชื่อว่าพระมหากษัตริย์เป็นองค์อวตารครับที่ลงมาปราบยุคเข็นในโลกมนุษย์นะครับฉะนั้นนี่คือความเชื่อนะครับของสถาบันพระมหากษัตริย์ตอนนี้ผมก็จะพูดให้ท่านได้ฟังตั้งแต่สุโขทัยนะครับในยุคสุโขทัยนั่นนะครับคือเราจับจุดที่สุโขทัยทุกครั้งเลยนะครับท่านผู้ฟังครับเพราะว่ากรมพระยาดำรงราชานุภาพพระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยท่านก็บอกไปแล้วนะครับว่ามีหลักฐานที่สามารถอ้างอิงได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักศิลาจารึกในสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่ได้ประดิษฐ์สอนไทยก็สามารถร้อยเรียงมีหลักฐานต่างๆนะครับจึงนับจากสุโขทัยซึ่งจริงๆแล้วเรานะครับมีประวัติความเป็นมายาวนานมากกว่านั้นนะครับแต่ว่านะไม่มีพยานหลักฐานที่จะสามารถอ้างอิงได้ดังกล่าวนะครับตอนนี้สุโขทัยนี่ครับก็เริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช1792นะครับถึง1981เริ่มเมื่อมีคนไทยกลุ่มหนึ่งนะครับได้ก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัยขึ้นสุโขทัยก็แปลว่ารุ่งอรุณแห่งความสุขนะครับก็มีพ่อขุนศรีอินทราทิตย์นะครับเป็นปฐมกษัตริย์นะครับราชอาณาจักรไทยก็รุ่งเรืองที่สุดในยุคนี้ก็สมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะครับประวัติศาสตร์ชาติไทยเรามีกษัตริย์ที่ขึ้นชื่อว่าพ่อขุนนี่3พระองค์เท่านั้นนะครับ3พระองค์ครับ1ก็คือพ่อขุนศรีอินทราทิตย์กษัตริย์องค์ที่2พ่อขุนบานเมืองซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระองค์และองค์ที่3ก็เป็นพระราชโอรสนะครับเช่นเดียวกันนะครับของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ก็คือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนี่แหละนะครับในสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนี่ยครับประเทศไทยเรานะครับก็รุ่งเรืองสุดขีดนะครับขยายอาณาเขตไพร่ฟ้ามีความสุขนะครับทำมาหากินคล่องนะครับประชาชนก็นะอยู่ในบวรพระพุทธศาสนาฉะนั้นหลักสำคัญของกั

ฉะนั้นหลักการปกครองแบบพ่อปกครองลูกนะครับก็มีพื้นฐานอยู่บนหลักธรรมะทางพระพุทธศาสนาและก็การจัดระเบียบสังคมของชาติไทยเรานะครับต่อมาครับหลักการจัดระเบียบการปกครองของราชอาณาจักรครับในการปกครองราชอาณาจักรนั้นถึงแม้ว่าพระมหากษัตริย์นี่จะทรงมีและใช้อำนาจสูงสุดในการปกครองแต่ว่าในการปฏิบัติหน้าที่และการบริหารการปกครองทั้งปวงในราชอาณาจักรนั้นพระมหากษัตริย์ครับก็ไม่สามารถกระทำด้วยพระองค์เองได้ทุกประการนะครับฉะนั้นก็มีการจัดลำดับชั้นความสำคัญของเมืองในประเภทต่างๆเพราะอย่าลืมว่าในสมัยโน้นนะครับการเดินทางลำบากการติดต่อสื่อสารกันก็ลำบากนะครับฉะนั้นการจัดประเภทลำดับของเมืองเพื่อวัตถุประสงค์ก็คือการปกครองให้มีประสิทธิภาพในการบริหารสั่งการต่างๆนะครับโดยเมืองหลวงอันดับแรกนะครับเมืองหลวงหรือว่าราชธานีนะครับก็คือกรุงสุโขทัยนี่แหละครับเป็นที่ตั้งของรัฐบาลกลางเป็นศูนย์รวมของการปกครองของชาตินะครับให้ท่านสังเกตนิดนึงแม้กระทั่งในปัจจุบันนี้คำว่ากรุงเนี่ยนะครับใช้เฉพาะเมืองหลวงเท่านั้นนะครับถ้าเป็นเมืองอื่นๆถึงแม้ว่าจะเป็นเมืองสำคัญถึงแม้ว่าจะเป็นเมืองใหญ่แต่ไม่ใช่เมืองหลวงเขาไม่ให้ใช้กรุงอาจจะใช้คำว่านครหรือมหานครก็แล้วแต่นะครับนั่นคือนะครับการปกครองอันดับแรกในเมืองหลวงหรือว่าในราชธานีนะครับขั้นต่อมาก็หัวเมืองชั้นในแล้วแต่นี้ในสุโขทัยนะครับในหัวเมืองชั้นในนี่ก็เมืองลูกหลวงนะครับคือส่งลูกให้ไปปกครองด้วยเพื่อเตรียมตัวที่จะมาเป็นกษัตริย์ประมาณนี้นะครับเมืองลูกหลวงหรือว่าเมืองหน้าด่านล้อมรอบราชธานีทั้ง4ด้านครับในสมัยสุโขทัยท่านผู้ฟังครับมีเมืองลูกหลวงก็คือเมืองศรีสัชนาลัยหรือว่าเมืองสวรรคโลกนะครับก็อยู่ทางด้านทิศเหนือของสุโขทัยต่อมาก็มีเมืองสองแควหรือเมืองพิษณุโลกครับอยู่ทางทิศตะวันออกนะครับและต่อมาก็เมืองสะหลวงหรือว่าพิจิตรครับอยู่ทางทิศใต้และทางด้านทิศตะวันตกก็คือเมืองนครชุมหรือกำแพงเพชรนี่คือหัวเมืองชั้นในครับหัวเมืองชั้นในเมืองลูกหลวงหรือว่าเมืองหน้าด่านล้อมรอบราชธานีก็คือเมืองหลวงนะครับเผื่อศึกเสือเหนือใต้ขึ้นมาก็เมืองลูกหลวงก็จะคอยปะทะไว้ก่อนประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับเพื่อประสิทธิภาพก็มีหัวเมืองชั้นนอกหัวเมืองชั้นนอกก็อยู่ไกลออกไปแล้วนะครับได้แก่เมืองท้าวพระยามหานครครับจะอยู่ไกลออกไปแล้วก็ให้ผู้ที่มีบทบาทในเมืองนั้นนะครับเป็นท้าวพระยามหานครแต่ก็ต้องมีการส่งสวยมีการที่ส่งกำลังทหารมาช่วยเมื่อเกิดศึกสงครามอะไรต่างๆประมาณนั้นนะครับและสุดท้ายครับก็คือเมืองประเทศราชครับเมืองประเทศราชก็ได้แก่เมืองต่างชาติต่างภาษาอยู่นอกราชอาณาจักรนะครับก็ปล่อยให้เขาปกครองกันเองนะครับและก็มีการส่งสวยส่งเครื่องราชบรรณาการต่างๆเหล่านี้แหละนะครับนั่นคือการปกครองในสมัยกรุงสุโขทัยหัวเมืองก็คือหัวเมืองที่เป็นราชธานีหรือเมืองหลวงจากนั้นก็เป็นหัวเมืองชั้นในนะครับเมืองที่อยู่ใกล้ชิดนะครับรอบๆเมืองหลวงหัวเมืองชั้นในจากนั้นก็เป็นหัวเมืองชั้นนอกแล้วก็สุดท้ายก็คือเมืองประเทศราชนั่นคือรูปแบบการปกครองของสุโขทัยในสมัยนั้นนะครับพอมากรุงศรีอยุธยาครับก็เริ่มจากปี1893ถึง2310พระเจ้าอู่ทองครับก็ได้ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีนะครับเมื่อปี1893แล้วก็สามารถผนวกเอาอาณาจักรสุโขทัยครับเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับราชอาณาจักรอยุธยาอยุธยาแปลว่าเมืองที่ไม่มีการพ่ายแพ้เมืองที่ไม่มีการสู้รบประมาณนี้นะครับความหมายของอยุธยานะครับตอนนี้วัฒนธรรมทางการปกครองของไทยสมัยอยุธยาก็นำเอามาจาก

0: มาทำการปกครองแบบขอมแล้วนะครับขอมในที่นี้ไม่ใช่เขมรนะครับท่านผู้ฟังครับหลายๆท่านอาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะขอมคือเขมรบางทีเขมรก็เข้าใจว่าตัวเองเป็นขอมเพื่อที่อยากจะได้มีอำนาจจะได้เคลมสิ่งต่างๆจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะครับฉะนั้นวัฒนธรรมนะครับของขอมเป็นแบบขอมนะครับซึ่งก็รับมาจากอินเดียอีกทอดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าอยุธยาของเราเนี่ยครับถ้าหากว่าท่านดูแผนที่แล้วมันอยู่กึ่งกลางระหว่างวัฒนธรรมอินเดียกับวัฒนธรรมขอมนะครับเป็นเวลานานก่อนที่เราจะมาเป็นอิสระแล้วก็นำเอาวัฒนธรรมต่างๆนะครับมาตั้งเป็นกรุงสุโขทัยแล้วก็มาเป็นอยุธยานะครับตอนนี้หลักสำคัญของการปกครองสมัยอยุธยาครับฐานะและพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ตอนนี้ถือได้ว่าเป็นสมมุติเทพแล้วนะจากแต่ก่อนสุโขทัยเป็นแบบพ่อปกครองลูกเมื่อคนมากขึ้นนะครับก็นำเอาคติความเชื่อทางด้านศาสนาพุทธมาแล้วว่าพระมหากษัตริย์เป็นสมมุติเทพที่จุติลงมาเกิดคำว่าจุติหมายถึงนะตายนะนะครับหรือแยกย้ายหรือย้ายนะครับคำว่าตายนะครับก็จุตินะครับตายไม่ใช่แปลว่าเกิดนะเทพบุตรจุติมาบังเกิดเราคงจะเคยได้ยินนะครับคือเป็นการใช้เฉพาะเทวดาครับคำว่าจุติแปลว่าตายเนี่ยครับลงมาเกิดฉะนั้นพระมหากษัตริย์เป็นสมมุติเทพเป็นเจ้าชีวิตเป็นในหลวงเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วแต่จะเรียกนะครับทรงมีอำนาจสูงสุดเหนือทุกชีวิตภายในราชอาณาจักรของพระองค์เองนะครับนี่คือพระมหากษัตริย์พระราชสถานะของพระองค์นะครับฉะนั้นคำสั่งของพระมหากษัตริย์ถือได้ว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ถือว่าเป็นกฎหมายที่ประชาชนภายในขอบเขตขันธสีมาจะต้องประพฤติปฏิบัติตามเพราะเป็นพระเจ้าแผ่นดินไงเพราะเป็นพระมหาธรรมราชานะครับทรงอยู่ในฐานะนี้ฉะนั้นการก้าวขึ้นสู่ราชบัลลังก์ของพระมหากษัตริย์ไทยเราในสมัยก่อนเป็นยังไงบ้างท่านผู้ฟังครับไม่มีกฎมณฑียนบานที่ว่าใครจะได้ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์นะครับฉะนั้นจึงได้มีการแย่งชิงราชบัลลังก์กันอยู่เสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกบ้างอาบ้างน้องของพ่อบ้างนะครับหรือว่าคนอื่นบ้างที่ซ่องสุมผู้คนที่มีอำนาจนะครับฉะนั้นการก้าวขึ้นสู่การเป็นพระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยาก็มีทั้งขึ้นโดยการสืบราชสันตติวงศ์จากพ่อสู่ลูกก็มีหรือบางทีก็เป็นการปราบดาพิเศษนะครับแย่งชิงกันเลยนะครับใครมีกำลังมากกว่าลูกของพระมหากษัตริย์ที่สิ้นพระชนม์ไปหรือเสด็จสวรรคตไปอาจจะอายุยังน้อยๆอยู่ไม่มีกำลังที่เข้มแข็งก็น้องของพ่อหรือว่าอาหรือใครก็ได้นะครับที่มีกำลังมากกว่าอาจจะมาแย่งชิงราชสมบัติแล้วก็ปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ก็ได้นะครับนอกจากนี้ครับรูปแบบการปกครองในสมัยอยุธยานะครับก็มีระบบศักดินานะท่านผู้ฟังครับศักดินาฉะนั้นบุคคลที่มีศักดินาสูงสุดนะครับนอกเหนือจากพระมหากษัตริย์แล้วนะครับก็คือพระมหาอุปราชพระมหาอุปราชนี่ศักดินาแสนนะครับแสนนะครับส่วนข้าราชการศักดินาก็หมื่นสูงสุดนะถ้าเป็นคนขอทานหรือคนยากจนที่เป็นทาสเป็นลูกทาสต่ำสุดก็มีศักดินาเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่มีนะ5ศักดินา5ศักดินานี้บางแห่งก็อาจจะบอกว่าเป็นไร่ที่จะได้ถือครองจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับแต่ว่าอย่างน้อยก็เพื่อให้ได้รู้ว่าตัวเองมีศักดินาเท่าไหร่และเวลาขึ้นโรงขึ้นศาลนะครับเขาก็จะถามศักดินาก่อนว่ามีเท่าไหร่ยังไงเพื่อที่จะพิจารณาประกอบในการตัดสินคดีความต่างๆนะครับฉะนั้นนะครับรูปแบบการปกครองในสมัยอยุธยานะครับก็มีอย่างที่ว่านะครับทาสลูกทาสนะครับก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยววันต่อไปถ้ามีเวลาผมก็จะนำเรื่องของทาสมาเล่าให้ท่านได้ฟังกันนะครับท่านผู้ฟังครับเอาละตอนนี้มาพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์กับราษฎรหรือประสงค์นิกรนะครับ ในสมัยสุโขทัยนะครับพ่อกับลูกลักษณะแบบพ่อกับลูกนะท่านสังเกตดูนะพออยุธยาเป็นสมมุติเทพตอนนี้ก็เหมือนเทวดากับไพร่ฟ้าก็คือกับไพร่แล้วตอนนี้นะครับนะก็ห่างกันไปเลยเพราะคนมากขึ้นประมาณนี้ฉะนั้นนะการจัดระเบียบการปกครองในราชธานีนั้นสมัยอยุธยาที่เห็นชัดเจนเรามีการปฏิรูปการปกครองครั้งแรกก็สมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนี่นะครับมีแบบจตุสดมเวียงวังคลังนานะครับคือเป็นการผสมผสานการปกครองแบบไทยที่ได้มาจากสุโขทัยและแบบเขมรนะครับคือส่วนที่รับมาจากเขมรก็คือการที่พระมหากษัตริย์มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่เสนาบดี4ตำแหน่งที่เรียกว่าจตุสดมที่เรียกว่าเวียงวังคลังนาไปทำหน้าที่แทนนะครับเวียงล่ะมีหน้าที่อะไรรับผิดชอบในการปกครองท้องที่รักษาความสงบเรียบร้อยเวียงนะถ้าเทียบในปัจจุบันก็ทหารตำรวจนะครับเวียงวังครับวังก็มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการในพระราชสำนักในพระบรมมหาราชวังเกี่ยวกับในหลวงโดยเฉพาะนะครับนั่นวังนะคลังล่ะคลังนี่ก็มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องของภาษีอากรเรื่องของการรักษาพระราชทรัพย์ที่เป็นรายได้เข้าสู่พระคลังแล้วก็การใช้จ่ายเงินในราชการต่างๆนี่คือคลังนะท่านผู้ฟังครับนาล่ะก็มีหน้าที่รักษานาหลวงเก็บภาษีนาจากราษฎรจัดหาแล้วก็รักษาเสบียงอาหารสำหรับพระนครแล้วก็พระราชวังครับนี่คือเวียงวังคลังนานี่คือจตุสดมนี่คือการปฏิรูปประเทศครั้งแรกครับของไทยเรานะครับในสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะครับตอนนี้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถในทรงปรับปรุงการปกครองอย่างที่ว่านะครับมีเพิ่มขึ้นอีก2หน่วยงาน2หน่วยงานนี้ก็มีเสนาบดีรับผิดชอบฝ่ายทหารกับฝ่ายพลเรือนครับฝ่ายทหารก็มีสมุหพระกลาโหมครับรับผิดชอบทางด้านการทหารสมุหพระกลาโหมนะครับถ้าฝ่ายพลเรือนก็มีสมุหนายกเป็นผู้รับผิดชอบฝ่ายพลเรือนพูดง่ายๆว่าเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับตอนนี้จตุสดมเดิมเนี่ยครับก็คงมีหน้าที่รับผิดชอบเหมือนเดิมนี่แหละครับแต่ว่ามีฐานะเปลี่ยนเป็นกรมแล้วนะครับเปลี่ยนเป็นกรมกรมนี่ใหญ่นะท่านผู้ฟังครับสมัยก่อนนะครับเทียบเท่ากระทรวงเลยนะกรมนี่นะกรมเมืองกรมวังกรมคลังกรมนาแล้วตอนนี้จากเวียงวังคลังนาก็เป็นเพิ่มขึ้นมาเป็นกรมเวียงกรมเวียงก็เปลี่ยนเป็นกรมเมืองนะครับตอนนี้กรมเมืองก็เรียกว่านครบาลนะครับรับผิดชอบกรมวังก็เรียกว่าธรรมานิกรกรมคลังก็เรียกว่าโกษาธิบดีแล้วก็กรมนาเรียกว่าเกษตราธิบดีนี่ครับนั่นคือจตุสดมเดิมนะครับเปลี่ยนฐานะเป็นกรมตอนนี้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถครับก็ได้ทรงยกเลิกหัวเมืองชั้นในเดิมทั้ง4ด้านของราชธานีนะครับก็หัวเมืองภายนอกก็แบ่งเป็นเมืองชั้นเอกเมืองชั้นโทแล้วก็เมืองชั้นตรีนะครับภายในเมืองหนึ่งทั้งภายในวงราชธานีและหัวเมืองชั้นนอกก็จัดระเบียบการปกครองท้องที่ออกเป็นเมืองเมืองก็คือจังหวัดในปัจจุบันนี่แหละนะครับแขวงก็คืออำเภอในปัจจุบันแล้วก็ตำบลตำบลก็ประกอบด้วยหลายๆหมู่บ้านนะครับเหมือนกันกับปัจจุบันนี้นะครับนั่นคือในสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะครับที่ได้ปฏิรูปการปกครองตอนนี้มาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ครับพอสมัยรัตนโกสินทร์นี้เราก็มาดูในช่วงปี2325ที่ตั้งกรุงรัตนโกสินทร์จนถึงปี2475ที่ก่อนจะเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนี่นะครับหรือพูดง่ายๆว่าสมัยรัตนโกสินทร์นี่ก็ตั้งแต่ตั้งกรุงรัตนโกสินทร์จนถึงก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองครับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้กรุงศรีอยุธยากลับคืนมาได้จากนั้นก็สถาปนา กรุงธนบุรีเป็นราชธานีอย่างที่ท่านทราบตอนนี้สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกนะครับหรือรัชกาลที่1ปราบดาบพิเศษขึ้นเป็นรัชกาลที่1นะครับแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์นะครับแล้วก็โปรดเกล้าให้ย้ายเมืองหลวงนะครับจากกรุงธนบุรีมาตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครนี่คือยุคเริ่มต้นของสมัยรัตนโกสินทร์นะครับก็แบ่งออกเป็น2ระยะนะครับระยะแรกเริ่มจากรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่4คือตั้งแต่ปี2325ถึงปี2441 2441ที่ในหลวงรัชกาลที่4นะครับหลังจากเสด็จประพาสว่ากอไปดูอสุริยุปราคากลับมาก็สวรรคตนะครับนี่ก็รูปแบบการปกครองในช่วงนี้เหมือนอยุธยานะครับแต่ว่าก็มีการปรับปรุงรูปแบบบางส่วนนะครับลักษณะสำคัญของการปกครองสมัยรัชกาลที่4คาบเกี่ยวถึงรัชกาลที่5ยุทแบบเดิมนะครับคือฐานะของพระมหากษัตริย์ก็เป็นสมมุติเทพนะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ก็ค่อยๆลดความสำคัญลงนะครับแล้วก็คิดว่าพระมหากษัตริย์ก็เป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งเป็นธรรมราชาที่เคยมีในสมัยสุโขทัยนะครับก็ค่อยๆขึ้นมาแทนนะครับก่อนที่รัชกาลที่4ขึ้นครองราชการจัดระเบียบการปกครองนะครับก็ยังคงยึดแบบเหมือนเดิมในสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะนี่หมายถึงรัชกาลที่4นะครับเปลี่ยนแปลงบ้างจากเดิมก็คือหัวเมืองต่างๆแยกย้ายกันขึ้นสังกัดเป็น3ฝ่ายแล้วตอนนี้นะหัวเมืองฝ่ายเหนือครับฝ่ายเหนือนะขึ้นกับสมุหนายกฝ่ายเหนือนะครับขึ้นกับนายก
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับกลุ่มศึกษาการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้และกลุ่ม EEC ยอมยุติการชุมนุมหลังเจรจากับรัฐบาลได้สำเร็จอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: คืน11มิถุนาฟ้ารำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจริงรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
7: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเจรจากลุ่มศึกษาการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ได้สำเร็จเตรียมยุติการชุมนุมวันพรุ่งนี้
9: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงผลการหารือร่วมกับกลุ่มศึกษาการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือ SEC Watch และกลุ่ม EEC ว่าที่ประชุมมีมติยุติการนำร่างพระราชบัญญัติระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือ SEC เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและจะมีการแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงคมนาคมกับกลุ่ม SEC Watchโดยมีแกนนำของแต่ละฝ่ายเข้ามาทำงานเพื่อให้การประสานงานคล่องตัวพร้อมยืนยันข้อกฎหมายที่จะนำมาศึกษาใน SEC นั้นจะไม่นำรูปแบบของ EEC มาใช้เนื่องจากบริบทของพื้นที่มีความแตกต่างกันด้านนายประสิทธิชัยหนูนวลแกนนำ SEC Watch ได้เรียกร้องให้ชะลอโครงการ Land Bridge ออกไปก่อนเพื่อรอผลการศึกษา90วันจากคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการ Land Bridge ที่มีนายเอกนิติธันประภาสเป็นประธานขณะเดียวกันรัฐบาลจะมีการทบทวนเรื่องการนำจังหวัดปราจีนบุรีเข้ามาอยู่ในเขต EEC ซึ่งสร้างความพึงพอใจให้กลุ่มผู้ชุมนุมจนยอมยุติการชุมนุมในวันพรุ่งนี้โดยกระทรวงคมนาคมจะจัดรถอำนวยความสะดวกกลับถึงภูมิลำเนานันทิกากิตาโลรายงาน
2: ส่วนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ล่าสุดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงการปรับลดงบประมาณจังหวัดเพื่อลดความซ้ำซ้อนย้ำมุ่งกระจายอำนาจจัดสรรเม็ดเงินสู่ท้องถิ่นอย่างเป็นธรรม
10: นายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในประเด็นการปรับลดงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดว่าสาเหตุหลักที่ต้องมีการปรับลดงบประมาณในส่วนนี้ลงหลายหมื่นล้านบาทเป็นเพราะหลายปีที่ผ่านมาการจัดสรรงบประมาณร้อยละ80-90มักถูกนำไปใช้ในโครงการก่อสร้างถนนและแหล่งน้ำขนาดเล็กซึ่งทับซ้อนกับภารกิจของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงรัฐบาลจึงวางกติกาใหม่โดยกำหนดให้งบจังหวัดมุ่งเน้นไปที่การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงขณะที่แนวทางการกระจายอำนาจที่ถูกต้องรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการเพิ่มงบประมาณให้แก่ท้องถิ่นโดยตรงเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมมากที่สุดโดยปรับลดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ไปกระจายเพิ่มให้แก่ท้องถิ่นขนาดเล็กอย่างเทศบาลตำบลอย่างทั่วถึงปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเร่งเบิกจ่ายงบประมาณปี2569ปรับหลักเกณฑ์ย้ายครูผู้บริหารสถานศึกษาใหม่พร้อมรับมอบทุนพัฒนาอาหารกลางวันคุณภาพ
11: นายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดเผยว่าที่ประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ในวันนี้ได้ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี2569ในไตรมาสที่3พบว่าหน่วยงานภายใต้สังกัดสพท.บางแห่งยังมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายจึงได้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดเพื่อป้องกันไม่ให้งบประมาณถูกพับไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสพร้อมกันนี้ในการประชุมครั้งนี้ยังมีวิธีรับมอบทุนจากธนาคารออมสินในโครงการอิ่มนี้เพื่อน้องประจำปี2569ซึ่งเป็นทุนพัฒนาโรงเรียนทั่วประเทศจำนวน100ทุนรวมมูลค่า5ล้านบาทเพื่อส่งเสริมการทำเกษตรวิถีใหม่ภายใต้แนวคิดสมาร์ทฟาร์มและออร์แกนิกฟาร์มสำหรับผลิตวัตถุดิบอาหารกลางวันที่มีคุณภาพแก่นักเรียนเสรวันช่วยเท้ารายงาน
2: น้ำมันจะหมดหากไม่งดลดการใช้ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยภูมิรัฐมีลักษณะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะพบกันเช่นเคยในช่วงค่ำคืนวันอังคารนี้กับดิฉันแก้วภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะก็จะพาคุณผู้ฟังค่ะไปติดตามรับฟังสาระดีๆที่นำมาฝากกันซึ่งก็เป็นเรื่องใกล้ตัวที่น่ารู้และจะทำให้ชีวิตของเราปลอดภัยมากยิ่งขึ้นคุณผู้ฟังคะทุกวันนี้เวลาที่เราจะซื้อของสักชิ้นไม่ว่าจะไปเดินตลาดไปเดินห้างสรรพสินค้าหรือกดสั่งผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยแอปพลิเคชันช้อปปิ้งต่างๆก็คงจะคิดว่าของถูกก็ดีประหยัดเงินแต่บางครั้งค่ะคุณผู้ฟังของที่ราคาถูกผิดปกติอาจจะกำลังแลกมาด้วยความเสี่ยงที่มองไม่เห็นค่ะมีสุภาษิตไทยที่ว่าตาดีได้ตาร้ายเสียคำนี้อาจจะไม่ได้ใช้เฉพาะในเรื่องของการพนันหรือว่าการเสี่ยงโชคถ้าหากว่านำมาใช้ในเรื่องของผู้บริโภคที่จะต้องอาศัยสายตาและสติในการเลือกซื้อสินค้าเพราะทุกวันนี้ค่ะสินค้าปลอมกำลังแฝงอยู่ในสินค้าในของใช้ประจำวันในชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นสบู่แชมพูผงซักฟอกเครื่องสำอางอาหารรวมไปถึงอาหารเสริมของปลอมก็ทำได้แนบเนียนเหมือนของจริงต่างกันเพียงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่หลายคนมองไม่ออกค่ะซึ่งผลกระทบไม่ได้เกิดกับแค่เจ้าของแบรนด์เท่านั้นค่ะแต่ผู้เสียหายก็คือผู้บริโภคด้วยเพราะสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานอาจทำให้เกิดอาการแพ้เจ็บป่วยนอกจากจะต้องสูญเสียทรัพย์สินเงินทองแล้วบางกรณีก็อาจจะร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตด้วยหลายครั้งค่ะที่เราอาจจะเห็นข่าวครีมหน้าขาวที่มีสารปลอดน้ำหอมปลอมที่ทำให้ผิวเกิดอาการแพ้สายชาร์จปลอมที่อาจจะทำให้ไฟไหม้ได้ในค่ำคืนนี้ค่ะคุณผู้ฟังเราจะชวนมาทำความรู้จักกับภัยของสินค้าปลอมกันพร้อมทั้งวิธีสังเกตและวิธีป้องกันแต่ก่อนที่จะไปติดตามรับฟังกันค่ะในช่วงนี้เราไปพักรับฟังเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ฟัง

0: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนเด็กติดจอไพเงียบยุคดิจิทัลทุกวันนี้หน้าจอกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเด็กตั้งแต่อายุยังน้อยทั้งโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตและเกมออนไลน์หลายครอบครัวอาจมองว่าเป็นเพียงความบันเทิงหรือช่วยให้เด็กอยู่นิ่งแต่บางพฤติกรรมเช่นหงุดหงิดเมื่อถูกห้ามเล่นไม่สนใจคนรอบข้างนอนดึกหรือไม่อยากทำกิจกรรมอื่นอาจเป็นสัญญาณว่าเด็กเริ่มติดจอโดยไม่รู้ตัววันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้มารับแพทย์เฉพาะทางด้านเด็กและวัยรุ่นผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถึงจุดสังเกตพฤติกรรมเสี่ยงและแนวทางดูแลเด็กให้ใช้หน้าจออย่างเหมาะสมก่อนกลายเป็นปัญหาในอนาคตค่ะ
2: ถ้าคุณพ่อคุณแม่จะสังเกตดูก็คือว่าเช่นถ้าเขา เล่นนานแล้วนานมากขึ้นเรื่อยๆอารมณ์ระเบิดง่ายขึ้นอารมณ์เสียง่ายขึ้นพูดจากันไม่ได้ในขณะเดียวกันเองเนี่ยวิถีชีวิตประจำวันเสียหรือถ้าเรียนอยู่ก็การเรียนเสียและพัฒนาการพวกนี้เสียไปด้วยพัฒนาการทางด้านสังคมในแง่ของมนุษย์ตัวเป็นเสียไปด้วยเนี่ยคือสัมพันธภาพในลักษณะนี้เนี่ยพวกนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีแล้วก็อาจจะส่งผลเสียส่งผลกระทบในระยะยาวได้ลองหักห้ามใจในการให้เล่นแล้วมีอารมณ์ระเบิดมากขึ้นกว่าเดิมก็จะกำลังจะเข้าข่ายในลักษณะโรคเสพติดเกมอย่างที่หมอกล่าวมาแล้วครับ
1: ทุกวันนี้เด็กจำนวนมากใช้เวลาอยู่กับหน้าจอจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันแต่หากใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจส่งผลต่อพัฒนาการอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กได้แล้วผู้ปกครองจะสังเกตได้อย่างไรว่าลูกเริ่มติดจอและผลกระทบจากการใช้หน้าจอมากเกินไปจะส่งผลต่อเด็กในระยะยาวแค่ไหนคะ
2: คือผลกระทบเนี่ยมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวถ้าระยะสั้นแบบเห็นเลยก็คือเรื่องของสมาธิสั้นอันนี้มาเร็วขณะเดียวกันเองสายตาสั้นก็สายตานี่มันต้องใช้ในการปรับจูนเข้าออกอยู่ตลอดเวลาและอาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้ด้วยสมาธิสั้นกับสายตาที่อาจจะสั้นไปด้วยเนี่ยมันส่งผลกระทบถ้าเป็นแล้วเนี่ยคือระยะยาวนะคือถ้าแม้ตอนนั้นสั้นเทียมก็จริงแต่ถ้าต่อเนื่องกันไปก็อาจจะกลายเป็นสายตาสั้นจริงสมาธิเดิมไม่ได้สั้นหรอกแต่พอไปเล่นมากเกินไปก็กลายเป็นเกิดสมาธิสั้นหุนหันปันแล่นอยู่จอกับงานการไม่ได้สารที่คัดหลั่งออกมาสารเคมีในร่างกายจึงไม่ได้เป็นเอ็นดอร์ฟินแบบที่เราเข้าใจแต่มันตรงกันข้ามกันมันจะหลั่งสารอะดรีนาลีนหลั่งสารโดพามีนหรืออาจจะหลั่งสารของกลุ่มที่เป็นคอร์ติซอลในบางกรณีเลยด้วยซ้ำไปสารพวกนี้ส่งผลกระทบต่อร่างกายในระยะยาวถ้ามีสารคอร์ติซอลหลั่งออกมาในร่างกายนานๆสารอะดรีนาลีนมาเป็นจังหวะเนี่ยพวกนี้จะทำให้ความดันโลหิตสูงอาจจะทำให้เป็นโรคเมตาบอลิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยอีกหลากหลายเรื่องเช่นน้ำหนักตัวที่มีปัญหาในเรื่องของการกินการนอนแล้วก็รวมไปจนถึงเรื่องของการดำเนินชีวิตอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตในระยะยาวของเขาเองเกิดขึ้นได้การจัดการอารมณ์ที่มีปัญหาแล้วก็การเข้ากับสังคมที่มีปัญหานี่คือผลกระทบทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้โซเชียลมีเดียหรือการใช้หน้าจอมากจนเกินไปแล้วก็ไม่มีจุดปัญญา
1: การใช้จอไม่ใช่เรื่องผิดแต่ต้องใช้อย่างเหมาะสมหากเด็กหงุดหงิดเมื่อถูกห้ามเล่นใช้เวลาอยู่กับหน้าจอมากเกินไปไม่สนใจกิจกรรมอื่นหรือนอนดึกอาจเป็นสัญญาณของภาวะติดจอซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการอารมณ์การเรียนรู้และสุขภาพในระยะยาวคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองจึงควรช่วยสร้างสมดุลกำหนดเวลาใช้งานและใช้เวลาคุณภาพร่วมกับลูกเพื่อให้เด็กเติบโตอย่างเหมาะสมในโลกดิจิทัลนะคะ
3: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
4: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
3: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
4: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
5: ก ลับเข้าสู่ช่วงของรายการสาระสารพันในช่วงที่2ค่ะคุณผู้ฟังเรื่องของสินค้าปลอมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่วิกฤตค่ะเพราะว่าเรื่องนี้ก็ระบาดไปทั่วโลกขยายเป็นวงกว้างต่างจากในอดีตที่จำกัดอยู่เพียงสินค้าแฟชั่นกระเป๋าแบรนด์เนมหรือสินค้าหรูหราแต่ทุกวันนี้สินค้าปลอมได้เข้าสู่สิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวันของเราและเราก็อาจจะสงสัยว่าก็เห็นเจ้าหน้าที่จับกันอยู่เรื่อยๆเหตุใดสินค้าปลอมถึงยังเต็มตลาดเมื่อวิเคราะห์ถึงเส้นทางของสินค้าปลอมค่ะจะพบว่าปัจจุบันเส้นทางของสินค้าปลอมไม่ได้มาในรูปแบบของการหิ้วกระเป๋าหรือลักลอบผลิตในโรงงานแถบชานเมืองเหมือนแต่ก่อนแต่สินค้าปลอมส่วนใหญ่ค่ะมาจากกลุ่มขบวนการข้ามชาติที่มีประสิทธิภาพสูงต้นทางหลักของสินค้าปลอมส่วนใหญ่มีแหล่งผลิตอยู่นอกประเทศซึ่งผู้ผลิตสินค้าเหล่านี้จะมีโรงงานขนาดใหญ่ค่ะมีเครื่องจักรทันสมัยสามารถลอกเลียนแบบบรรจุภัณฑ์ได้แนบเนียนชนิดที่ว่าถ้าไม่มีสแกนบาร์โค้ดหรือดูลอตการผลิตก็แทบแยกด้วยตาเปล่าว่าเป็นสินค้าปลอมไม่ออกค่ะส่วนช่องทางในการขนส่งสินค้าปลอมเหล่านี้เข้าประเทศไทยก็มีการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีโลจิสติกยุคใหม่และช่องว่างทางกฎหมายซึ่งมีทั้งการขนส่งทางเรือโดยจะใช้วิธีที่เรียกว่าสำแดงเท็จในใบขนสินค้าค่ะเช่นสำแดงว่าเป็นของเล่นพลาสติกหรือของใช้ราคาถูกแต่ไส้ในคือสินค้าปลอมนอกจากนี้ยังใช้เส้นทางตามแนวชายแดนไทยซึ่งช่องทางนี้จะขนส่งสินค้าได้เร็วภายใน 3-5 วันทำให้สินค้าอุปโภคบริโภคทะลักเข้ามาทีละจำนวนมหาศาลค่ะส่วนสินค้าที่มีมูลค่าสูงกลุ่มผู้ค้าจะขนถ่ายสินค้ามาทีละน้อยโดยใช้แนวฝั่งตามตะเข็บชายแดนที่มีพื้นที่ติดต่อยาวเป็นพันกิโลเมตรซึ่งยากต่อการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือทหารจะเฝ้าตรวจได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะและนอกจากนี้ปัจจุบันกลุ่มผู้ผลิตสินค้าปลอมยังนิยมจะส่งพัสดุข้ามพรมแดนด้วยช่องทางอีคอมเมิร์ซค่ะถือว่าเป็นช่องทางที่เติบโตแบบก้าวกระโดดสินค้าถูกส่งผ่านระบบโลจิสติกที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มออนไลน์โดยตรงทำให้การตรวจสอบทำได้ยากมากเพราะแต่ละวันมีพัสดุจากต่างประเทศเข้ามานับแสนชิ้นค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถสุ่มเปิดตรวจได้ทั้งหมดจุดสังเกตคือสินค้าปลอมจะสามารถวางขายในราคาที่ต่ำกว่าของจริงได้มากกว่าครึ่งค่ะเกิดจากโครงสร้างต้นทุนที่สินค้าถูกกฎหมายไม่มีวันทำได้ค่ะเพราะสินค้าปลอมจะใช้วัตถุดิบและสารเคมีราคาถูกเพื่อลดต้นทุนค่ะนอกจากนี้ยังไม่ต้องมีต้นทุนในการวิจัยการพัฒนาไม่ต้องมีการควบคุมคุณภาพสินค้าไม่ต้องเสียภาษีและค่าธรรมเนียมจึงทำให้สินค้าปลอมสามารถวางขายในราคาถูกกว่าของจริงได้ดังนั้นในฐานะผู้บริโภคค่ะจึงต้องตระหนักถึงอันตรายโดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มยาเครื่องสำอางและอาหารอุปกรณ์ไฟฟ้าสายชาร์จหมวกกันน็อกอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับรถยนต์ค่ะเพราะของเหล่านี้หากไม่ได้มาตรฐานอาจเกิดอันตรายถึงชีวิตได้เดี๋ยวในช่วงนี้นะคะเราพักกันก่อนสักครู่ค่ะไปรอฟังบทเพลงเพราะๆกันแล้วเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะมาติดตามกันต่อในวิธีการสังเกตสินค้าปลอมก็เชื่อว่าหลายๆคนอยากรู้ค่ะว่าแล้วเราจะป้องกันตัวเองจากสินค้าปลอมได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานติดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไปกราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ยังอยู่ด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังในช่วงของรายการสาระสารพันในช่วงที่3นี้ค่ะโดยในช่วง

นี้นะคะเราก็ได้นำสาระความรู้วิธีสังเกตสินค้าปลอมออนไลน์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญามาฝากกันค่ะยุคนี้หลายคนนิยมซื้อสินค้าผ่านออนไลน์อาจจะซื้อสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะละเมิดเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ค่ะสินค้าปลอมสินค้าเลียนแบบหรือสินค้าไม่ได้คุณภาพมาตรฐานซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือชีวิตได้สำหรับข้อสังเกตหรือข้อควรระมัดระวังในการเลือกซื้อสินค้าผ่านออนไลน์ค่ะข้อแรกนะคะแนะนำให้ตรวจสอบฉลากและการรับรองจากหน่วยงานต่างๆเช่นเลขทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.หมายเลขและเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอก.และเครื่องหมายการค้าข้อที่2ค่ะการตรวจสอบข้อมูลสินค้าทั้งชื่อสินค้าวันผลิตวันหมดอายุชื่อผู้ผลิตผู้นำเข้าผู้ขายประเทศแหล่งกำเนิดและแหล่งผลิตสินค้าตลอดจนตรวจสอบประวัติร้านค้าว่าเปิดมานานหรือไม่ค่ะข้อที่3ค่ะการตรวจสอบส่วนประกอบของสินค้าบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานไม่มีตำหนิข้อที่4ค่ะดูในเรื่องของนโยบายคืนสินค้าหรือนโยบายการคืนเงินที่ชัดเจนค่ะข้อที่5นะคะราคาสมเหตุสมผลไม่ถูกเกินไปเมื่อเทียบกับราคาปกติที่วางจำหน่ายในท้องตลาดค่ะข้อที่6ค่ะการออกใบเสร็จหรือหลักฐานการสั่งซื้อเป็นอีกจุดหนึ่งที่จะต้องสังเกตนะคะและข้อที่7ค่ะตรวจสอบข้อมูลการรีวิวสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อซึ่งมีจุดที่ควรระมัดระวังเป็นพิเศษเช่นการโฆษณาหรืออ้างสรรพคุณเกินจริงการจัดแฟลชเซลลดราคาอย่างหนักในช่วงระยะเวลาจำกัดการเร่งรัดให้โอนเงินปิดบังข้อมูลร้านค้าผู้จำหน่ายการมียอดรีวิวแต่ไม่สามารถตรวจสอบได้ให้สันนิษฐานไว้ก่อนค่ะว่าอาจจะเป็นร้านจำหน่ายสินค้าปลอมหรืออาจถูกมิจฉาชีพหลอกให้โอนเงินค่ะและนอกจากการสังเกตในการเลือกซื้อสินค้าแล้วหากว่าเราได้ซื้อสินค้าปลอมสิ่งที่ควรทำคือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะพบเห็นการจำหน่ายสินค้าละเมิดนะคะแจ้งเบาะแสได้ทางสายด่วน1368สิ่งที่ผู้บริโภคควรทำค่ะคือการเก็บหลักฐานการซื้อถ่ายภาพสินค้าเก็บกล่องและใบเสร็จและหากว่าสินค้านั้นเป็นประเภทอาหารยาหรือเครื่องสำอางค่ะควรหยุดใช้ทันทีหรือหากพบว่ามีอาการผิดปกติให้รีบไปพบคุณหมอและคุณผู้ฟังคะการที่เราเลือกซื้อสินค้าของแท้ไม่เพียงแต่เป็นการปกป้องสุขภาพของตนเองนะคะแต่ยังเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจอย่างสุจริตและตัดวงจรของขบวนการผิดกฎหมายไปพร้อมกันค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับช่วงเวลาในค่ำคืนนี้นะคะของรายการสาระสารพันเวลากำลังจะหมดลงแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการกันค่ะกลับมาพบกันใหม่ได้ในทุกวันอังคารช่วงเวลา3 ทุ่มถึง4 ทุ่มนะคะและสำหรับในวันอื่นๆนะคะก็จะมีผู้จัดหลายๆท่านค่ะที่หมุนเวียนกันมาพบกับคุณผู้ฟังพร้อมกับนำสาระความรู้ข่าวสารความบันเทิงมาฝากกันในแต่ละวันค่ะและหลังจากในช่วงเวลานี้นะคะก็ยังมีรายการดีๆจากทางสถานีค่ะที่จะอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังกันตลอดค่ำคืนนี้ไปจนถึงเวลาเที่ยงคืนนะคะสำหรับคุณผู้ฟังทางบ้านที่กำลังเตรียมตัวเข้านอนนะคะก็ขอให้พักผ่อนยังมีความสุขสุขภาพแข็งแรงและสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่ยังอยู่ระหว่างการเดินทางขับรถนะคะก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพค่ะเวลานี้แก้วภูมิรัตน์นะคะก็คงจะต้องนำรายการลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงการต่างประเทศแจ้งข่าวดีเรือสัญชาติไทยจำนวน10ลำสามารถเดินทางออกจากช่องแคบฮอร์มุซได้แล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาที่คุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะแผนหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กระทรวงการต่างประเทศแสดงความยินดีที่เรือสัญชาติไทยและเรือที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการไทย10ลำสามารถเดินทางออกจากช่องแคบฮอร์มุซได้แล้ว
8: กระทรวงการต่างประเทศรายงานว่าจากการติดตามสถานการณ์เรือสัญชาติไทยและเรือที่ผู้ประกอบการไทยว่าจ้างซึ่งตกค้างอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซมาอย่างต่อเนื่องรวมจำนวน11ลำล่าสุดเรือสัญชาติไทยและเรือที่ผู้ประกอบการไทยว่าจ้างจำนวน10ลำสามารถเดินทางออกจากพื้นที่ช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างปลอดภัยแล้วโดยปัจจุบันคงเหลือเรือของผู้ประกอบการไทยเพียง1ลำคือเรือหัตถยานารีซึ่งอยู่ระหว่างรอรับสินค้าและมีแผนจะเดินทางออกจากพื้นที่และจะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อความช่วยเหลือเรือลำสุดท้ายที่ยังตกค้างอยู่จนกว่าเรือดังกล่าวจะสามารถเดินทางออกจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศยินดีต่อพัฒนาการเชิงบกดังกล่าวซึ่งเป็นผลจากการทำงานอย่างบูรณาการระหว่างกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการประสานงานและติดตามสถานการณ์ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยเศรษฐกิจเดือนพฤษภาคมยังทรงตัวพร้อมกำหนดปัจจัยสำคัญ4ประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด
9: นางสาวปราณีสุทธศรีผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเศรษฐกิจมหาภาคธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยภาวะเศรษฐกิจและการเงินเดือนพฤษภาคม2569ว่าภาพรวมเศรษฐกิจไทยยังอยู่ในสภาวะทรงตัวโดยได้รับแรงขับเคลื่อนสำคัญจากรายรับในภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปยังคงอยู่ในระดับสูงที่ร้อยละ 2.79 ต่อปีและค่าเงินบาทอ่อนค่าเล็กน้อยจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นซึ่งแนวโน้มในระยะต่อไปการบริโภคภาคเอกชนยังคงถูกกดดันจากค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูงรวมถึงความต้องการเดินทางท่องเที่ยวที่ชะลอตัวในส่วนนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสจะมีส่วนช่วยสนับสนุนกำลังซื้อของกลุ่มประชาชนได้ทั้งนี้ธปท.ได้กำหนดปัจจัยสำคัญ4ประการที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดในระยะต่อไปได้แก่ผลกระทบค่าครองชีพและต้นทุนที่สูงขึ้นต่อครัวเรือนและภาคธุรกิจสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และนโยบายการค้าของสหรัฐมาตรการสนับสนุนเศรษฐกิจของภาครัฐและพัฒนาการของปรากฏการณ์เอลนีโญปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: ฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตงบโครงการแพลตฟอร์มการเรียนรู้ 26,000 ล้านบาทพบพิรุธเอื้อประโยชน์กลุ่มทุนนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอภิปรายถึงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570โดยตั้งข้อสังเกตต่อโครงการแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัลขนาดใหญ่ของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมูลค่ารวมกว่า 26,000 ล้านบาทซึ่งพบปัญหาความไม่คุ้มค่าทิศทางนโยบายที่ขาดความชัดเจนและไม่โปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะข้อพิรุธในเงื่อนไข TOR ที่อาจเข้าข่ายกีดกันการแข่งขันจนนำไปสู่การผูกขาดโดยเครือข่ายบริษัทกลุ่มเดียวกันที่ชนะการประกวดราคาถึง7โครงการพร้อมทั้งเรียกร้องให้รัฐบาลและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงย้อนหลังอย่างเข้มข้นก่อนพิจารณาอนุมัติงบประมาณเพื่อป้องกันการทุจริตเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มทุนและปกป้องผลประโยชน์จากเงินภาษีของประชาชนปิดท้ายที่ผู้ค้าน้ำมันบริษัทบางจากประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มพรีเมียมทั้งแก๊สโซฮอลและดีเซลลง5บาทต่อลิตรส่วนน้ำมันชนิดอื่นราคาคงเดิมมีผลตั้งแต่เวลา5นาฬิกาของวันพรุ่งนี้น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกาครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะวันนี้วันอังคารที่30มิถุนายน2569ค่ะสุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้คือเพลง Oh I Say เป็นเพลงที่ออกไปทางแจ๊สค่ะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ขณะแปะพระราชฐานประทับที่วังไกลกังวลหัวหินปี2498นะคะผู้ประพันธ์คำร้องภาษาอังกฤษคือหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชซึ่งเป็นนักดนตรีคนหนึ่งในวงลายคลามเพลงนี้ไม่มีคำร้องภาษาไทยค่ะผู้ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ Oh I Say คือคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติ

นั่นคือเพลงพระราชนิพนธ์โอไอเซโดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่21และเกิดขึ้นในปี2498ผู้ประพันธ์คำร้องภาษาอังกฤษนี้ก็คือหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชท่านผู้ฟังคะวันนี้เพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์ก็จะเป็นแผ่นคลั่งบรรเลงโดยวงกรมประชาสัมพันธ์ทั้งหมดนะคะที่เราจะฟังกันในคืนวันนี้ตราสุนัขสีแดงค่ะศาสตราจารย์ในแพทย์ทุนพิษอมาตยกุลเขียนเอาไว้ว่าประมาณปี2495ถึง2498ก็เป็นช่วงที่กรมโฆษณาการเปลี่ยนชื่อมาเป็นกรมประชาสัมพันธ์โดยสมบูรณ์แล้วนะคะนำเพลงไปบันทึกแผ่นเสียงโดยใช้วงกรมประชาสัมพันธ์ค่ะเปลี่ยนจากตราโคลัมเบียมาเป็นตราสุนัขสีแดงมีทั้งดนตรีสากลและแบบสังคีตสัมพันธ์คุณหมอพุ่มพิษบอกว่าแผ่นเสียงชุดนี้คือกรมประชาสัมพันธ์ตราสุนัขสีแดงเนี่ยเสียงดีมากแล้วก็มีการถ่ายลงเทปคาสเซ็ตจำหน่ายด้วยนี่เป็นการบันทึกแผ่นครั้งที่5ของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะฟังเสียงของคุณชาวลีช่วงวิทย์เพลงแรกชีวามาลาต่อด้วยใส่สี่สองเพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองและเพลงที่สามสุดสงวนโดยคุณวินัยจุลบุษปะคุณสุรัตน์ภูกเวศแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อค่ะ

0: งวนตัวจนกว่ามีมาร
1: ู้ชุดแรกผ่านไปแล้วนะคะวงกลมประชาสัมพันธ์บันทึกแผ่นตราสุนัขสีแดงค่ะจะสังเกตว่าในการบันทึกครั้งนี้คุณวินัยจะมีผลงานมากทีเดียวฟังอีก3เพลงจากเสียงของคุณวินัยจุลบุษปะค่ะคอยนางคุณชอุ่มปัญจพันธ์และคุณสมพงษ์ทิพยกลินร่วมกันแต่งต่อด้วยจำปาทองผลงานของคุณยอดยิ่งสุวรรณครทำนองโดยครูเอื้อนะคะและเอื้องไกรอุสรัตน์ทุกขเวทแต่งคำร้องทำนองโดยครูเวชสุนทรจามอน

คราวนี้มาเป็นเสียงของสุนทรภรณ์บ้างค่ะเป็นเพลงคู่เพลงแรกคือรวงทิพย์สุนทรภรณ์กับคุณชวลีผลงานของครูแก้วและครูเอื้อข้องจิตโดยสุนทรภรณ์กับคุณภูนศรีค่ะคุณชอุ่มปัจจพันธ์แต่งคำร้องทำนองโดยอปส.ซึ่งเป็นนามแฝงของพลโทหม่อมหลวงขาบกุญชรเพลงที่3นี่เป็นเพลงที่อยู่กันคนละหน้าค่ะอยู่ในแผ่นข้างแผ่นเดียวกันหน้าหนึ่งคือเมืองฟ้าอีกหน้าหนึ่งคือเมืองดินผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีและสุนทรภรณ์ขับร้องนำ

ชุดต่อไปจะเป็นเสียงของคุณศรีสุดารัชตะวันค่ะเซเลเมาต่อได้เสียงคุณวรนุชในเพลงนางครวนสองเพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองนะคะเพลงที่สามคือรักบางใบคุณจะอุ่มปัจจพันธ์แต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองค่ะคุณดวงทองทองรัตนธมศิลปินแห่งชาติบันทึกแผ่นตราสุนัขสีแดงบรรเลงด้วยวงกรมประชาสัมพันธ์เช่นเดียวกัน

ุณมัทนามุรากุลบันทึกแผ่นกับวงกรมประชาสัมพันธ์เป็นแผ่นตราสุนัขสีแดงเมื่อท่านลาออกไปแล้วนะคะในตอนนั้นตั้งใจที่จะบันทึก10เพลงค่ะแต่ได้เพียง3เพลงเพราะว่ากำลังแพ้ท้องแล้วก็เวลาหมดซะก่อนก็เลยเหลือแต่เพลงที่บันทึกไว้นั้นก็คือลาแล้วจามจุรีงอนแต่งงามและอาลัยลาเราก็จะฟังลาแล้วจามจุรีครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงการปรับงบกลางเพิ่มขึ้น 60,000 ล้านบาทเพื่อรองรับสวัสดิการข้าราชการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะแผนหายไปแล้ว
6: โรงที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงการปรับงบกลางเพิ่มขึ้น 60,000 ล้านบาทเพื่อรองรับสวัสดิการข้าราชการไม่ใช่การมุ่งเน้นใช้จ่ายฉุกเฉินเท่านั้น
8: นายภาราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงในประเด็นการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,570 ในส่วนของงบกลางโดยระบุว่าตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจาก 630,000 ล้านบาทในปีที่ผ่านมาเป็น 690,000 ล้านบาทในปีนี้หรือเพิ่มขึ้น 60,000 ล้านบาทนั้นไม่ได้เป็นเม็ดเงินที่รัฐบาลสามารถนำไปใช้จ่ายในโครงการฉุกเฉินหรือเร่งด่วนเท่านั้นแต่เป็นผลมาจากการตั้งงบประมาณเพื่อรองรับรายจ่ายประจำที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ได้แก่เบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญที่ต้องตั้งงบเพิ่มขึ้นถึง 24,000 ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหางบประมาณไม่เพียงพอจนต้องดึงเงินคงคลังมาใช้นอกจากนี้ยังรวมถึงเงินสำรองเงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการตามกฎหมายกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ที่ต้องตั้งไว้สูงถึง 71,400 ล้านบาทซึ่งรัฐบาลมองว่าตัวเลขดังกล่าวเป็นภาระต่องบประมาณที่สูงมากและกำลังพิจารณาแนวทางเพื่อเสนอแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อลดสัดส่วนการสมทบเงินในส่วนนี้ลงสำหรับประเด็นค่ารักษาพยาบาลค่าราชการรัฐบาลได้ตั้งงบประมาณไว้ที่กว่า 90,000 ล้านบาทซึ่งเทียบเท่ากับปีที่ผ่านมาหนึ่งในแนวทางที่กำลังพิจารณาคือการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำประกันสุขภาพให้แก่ค่าราชการทั้งประเทศราว3ล้านคนซึ่งอาจใช้งบประมาณเพียง 30,000 ถึง 40,000 ล้านบาทอันจะช่วยลดภาระงบประมาณแผ่นดินในระยะยาวได้อีกหลายหมื่นล้านบาทปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: อำเภอสุไหงโกลกบูรณาการกำลัง3ฝ่ายซักซ้อมแผนเผชิญเหตุคุมเข้มความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นประชาชนในพื้นที
9: ่นายสุปิยันแดบอเล็งในอำเภอสุไหงโกลกมอบหมายให้นายจรัญขุนเจริญปลัดอำเภองานป้องกันนำกำลังพลอสชุดปฏิบัติการพิเศษอำเภอสุไหงโกลกบูรณาการกำลังร่วม3ฝ่ายพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.สุไหงโกลกเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลเมืองสุไหงโกลกมูลนิธิเสื่องหมู่ทานน้ำใจสุไหงโกลก ัดซ้อมแผนเผชิญเหตุในพื้นที่เทศบาลเมืองสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสสำหรับในการซ้อมครั้งนี้เป็นการจำลองสถานการณ์เกิดเหตุระเบิดปั๊มน้ำมันปตท.สาขาสุไหงโกลกเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้ทบทวนลำดับขั้นตอนการทำงานรวมถึงประสานการทำงานระหว่างหน่วยงานเพื่อควบคุมสถานการณ์และลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้มากที่สุดหากเกิดสถานการณ์วิกฤตขึ้นช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่วิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ทีมชาติฝรั่งเศสพร้อมเต็มพิกัดเตรียมลงสนามพบทีมชาติสวีเดนในศึกฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายขณะที่อีก2คู่ไอวอรี่โคสต์พบนอร์เวย์และเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบเอกวาดอร์
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายในคืนนี้จนถึงช่วงเช้าวันพรุ่งนี้มีลงสนาม3คู่โดยคู่ที่น่าสนใจเป็นการพบกันระหว่างฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าพบสวีเดนเวลา 4:00 น.สำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทีมตราไก่จะได้วิลเลียมซาลิบาที่หายเจ็บกลับมาพร้อมลงสนามส่วนตัวหลักรายอื่นทั้งคิริยานเอ็มบัปเป้ไมเคิลโอลิเซ่อุสมานเดมเบเล่และเดซิเร่ดูเอ้พร้อมลงสนามส่วนทัพไวกิ้งเกมนี้จะไม่มีไอซักเฮียนกองหลังตัวเก่งที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บส่วนตัวหลักรายอื่นทั้งแอนโทนีอีแลงกาอเล็กซานเดอร์อีซักวิกตอร์เยเคเรสยาซินอายารีและลูคัสเบิร์กวาลพร้อมลงสนามส่วนการแข่งขันคู่อื่นๆไอวอรี่โคสต์พบนอร์เวย์เวลา 0:00 น.และเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบเอกวาดอร์เวลา 8:00 น.ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่30มิถุนายน2569ผู้ควบคุมเสียงยังคงเป็นสุภฤกษ์ธรรมฤดีเพลงแรกในช่วงนี้คือเพลงไทยไม่ทำลายไทยเป็นผลงานของวงกลมโฆษณาการนะคะคุณมัณฑนามรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องไว้ค่ะ

นั่นคือเพลงไทยไม่ทำลายไทยคุณมัทนามุรากุลศิลปินแห่งชาติขับร้องบรรเลงด้วยวงกลมโฆษณาการต่อได้เพลงพุทธบูชาผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการนะคะคุณนภาหวังในธรรมขับร้องเป็นเพลงจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความเสียสละปี2498

ที่จบไปนั้นเป็นเพลงจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความเสียสละปี2498ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการชื่อเพลงพุทธบูชาค่ะคุณภาหวังในธรรมขับร้องนำเราจะฟังเพลงจากการขับร้องของนักร้องท่านละ3เพลงเริ่มด้วยเสียงของคุณสวรีปกาพันธ์บ้านทรายทองครูชาลีอินทรวิจิตรและครูสมานกาญจนพลินทร์2ศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งต่อได้บ้านของเราผลงานของนิรัญชราและบ้านนาทั้ง3เพลงนี้คุณสวรีปกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติขับร้อง

ั่นคือเสียงของคุณเสาลีประกาศพันธ์ศิลปินแห่งชาติค่ะมาถึงคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติเราจะฟังเพลงที่เกี่ยวกับคน3เพลงนะคะเพลงแรกคนเพลงนี้คุณเกษมมิลินทจินดาและคุณสุรพลโทนวณิชศิลปินแห่งชาติร่วมกันแต่งเพลงที่2คนอาภัพผลงานของครูแก้วและครูนาฏค่ะและเพลงที่3คนเดียวในดวงใจคำร้องเป็นของทิพย์ประภาทำนองโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติ3เพลงจากการขับร้องของคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาตินะคะ

ที่จบไปนั้นเป็นเพลงที่คุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติขับร้องไว้นักร้องฝ่ายหญิงอีกคนหนึ่งที่เราจะฟัง3เพลงคือคุณรัตดาศรีวรนันท์ค่ะเพลงแรกมารรักบันทึกเสียงไว้เมื่อปี2498ผลงานของคุณสมศักดิ์เทพานนท์และครูมงคลธมตยกุลเพลงที่2มารชีวิตคุณปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติและครูมงคลธมตยกุลร่วมกันประพันธ์และมารที่3ก็คือมารหัวใจคุณวริษาเสวตลักษณ์ขับร้องไว้ก่อนเมื่อปี2484แต่คุณรดาศรีวรนันท์นำมาขับร้องใหม่ในปี2515ค่ะฟังทั้ง3เพลงเลยนะคะเริ่มได้มารรัก

คุณธานินทร์อินทรเทพบ้างค่ะร้องเพลงที่เกี่ยวกับความรักเอาไว้ฟัง3เพลงในช่วงนี้นะคะเพลงแรกรักเอ่ยผลงานของเกษมชื่นประดิษฐ์และศาสตราจารย์ดร.แมนรัฐศรีกรานนท์ศิลปินแห่งชาติเพลงนี้ได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำด้วยต่อได้รักซ้อนรักคุณจงรักจันทนาเป็นผู้แต่งและรักสำรองผลงานของนนปิยาค่ะ3เพลงจากการขับร้องของคุณธานินทร์อินทรเทพนะคะ

เราฟังเพลงจากนักร้องต่างๆกันมากมายก็ย่อมไม่ขาดคุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติแน่นอนที่เราจะฟังเป็นเพลงที่เกิดขึ้นในปี2508ค่ะตอนนั้นคุณชรินทร์มีรายการทางโทรทัศน์ชื่อชรินทร์โชว์ก็เลยไปขอให้ครูแก้วและครูสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติประพันธ์เพลงที่ใช้สำหรับเป็นเพลงนำรายการนะคะทั้งสองท่านก็เลยแต่งเพลงให้ใช้ชื่อเพลงว่าจากดวงใจเป็นเพลงสุดท้ายจากรายการเพื่อนฝันในคืนวันนี้สุภฤกษ์ธรรมฤดีดิฉันจารุลินวสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: จจุบันนี้ในต่างประเทศทั่วโลกเด็กหนุ่มสาวเห็นว่าศาสนาซึ่งมีมาตั้งแต่โบราณกาลนั้นเป็นของล้าสมัยจึงพากันละทิ้งเสียแต่ต้องประสบกับความผิดหวังก็หันเข้าหายาเสพติดเป็นที่พึ่งเพื่อให้ลืมความทุกข์ชั่วขณะแต่หารู้ไม่ว่ายาเสพติดนั้นหากใช้อยู่เสมอจะลดความเป็นมนุษย์ลงทุกทีพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านคะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศจากอาคารที่ทำการเลขที่20/1ถนนนิกรสำราญตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาจนถึงเวลา24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะวันนี้วันพุธที่1 กรกฎาคม 2569ตรงกับวันแรม2 ค่ำเดือน 8ปีมะเมียสำหรับรายการที่น่าสนใจในวันนี้มีดังต่อไปนี้แจ้งรายการแล้ว5 นาฬิกาขอเชิญติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณ6 นาฬิกาติดตามรับฟังรายการข่าวยามเช้า7 นาฬิกาติดตามรับฟังข่าวและรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครหลังจากนั้น
1: 15เมกะเฮิรตซ์และ AM891กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณร่วมกับมูลนิธิปัญญาภาวนานำเสนอช่วงใต้ร่มโพธิบทที่เราจะนำหัวข้อแม่บทธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ประกาศแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงมาอธิบายทำความเข้าใจก่อนที่ไปถึงจุดนั้นไปทำจิตให้สงบกันสักครู่หนึ่งก่อนท่านผู้ฟังวันนี้เราจะเจริญพรหมวิหารทั้งสี่พรหมวิหารหมายถึงเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาในที่นี้ให้เราตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาเมตตาหมายถึงความรักความปรารถนาดีที่ให้คนอื่นนั้นได้ประสบความสุขความสำเร็จพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับมารดาที่คลอดลูกคนแรกออกมาจะมีความรักความเมตตาอยู่กับลูกคนนั้นดังนั้นในที่นี้ให้เราตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาอันไม่มีเวรไม่มีพยาบาทเป็นจิตกว้างขวางประกอบด้วยคุณอันใหญ่หลวงยังไม่มีประมาณให้แผ่เมตตาให้ตัวเองคือขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากการผูกเวรปราศจากความเกลียดปราศจากความโกรธขอให้รักษาตนให้มีแต่ความสุขกายสุขใจเถิดด้วยจิตอันเป็นไปด้วยกับเมตตาขอให้มารดาบิดาครูอาจารย์ญาติพี่น้องและคนทั้งหลายขอจงปราศจากการผูกเวรปราศจากความเกลียดปราศจากความโกรธขอให้รักษาตนให้มีแต่ความสุขกายสุขใจเถิดขอให้อารักขาเทวดาภูมิเทวดารุกขเทวดาอากาศเทวดาขอจงปราศจากการผูกเวรปราศจากความเกลียดปราศจากความโกรธขอให้รักษาตนให้มีแต่ความสุขกายสุขใจเถิดด้วยจิตนั้นเป็นไปด้วยกับเมตตาด้วยจิตมันเป็นไปด้วยกับกรุณาด้วยจิตมันเป็นไปด้วยกับมุทิตาและด้วยจิตมันเป็นไปด้วยกับอุเบกขาอันไม่มีเวรไม่มีพยาบาทเป็นจิตกว้างขวางประกอบด้วยคุณอันใหญ่หลวงยังไม่มีประมาณให้แผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในที่ตะวันออกทิศตะวันออกเฉียงใต้ทิศใต้ทิศตะวันตกเฉียงใต้ทิศตะวันตกทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศเหนือทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศเบื้องบนและทิศเบื้องล่างขอให้สรรพสัตว์ผู้มีชีวิตทั้งหลายจัดบุคคลผู้มีตัวตนทั้งหมดทั้งหญิงและชายพระอริยเจ้าทั้งหลายและอนาริยชนผู้ยังไม่หลุดพ้นเหล่ามนุษย์และมนุษย์เทวดาและเปรตทั้งหมดทั้งสิ้นขอจงปราศจากการผูกเวรปราศจากความเกลียดปราศจากความโกรธขอให้รักษาตนให้มีแต่ความสุขกายสุขใจเถิดมารดาทูลน้อมบุตรคนเดียวผู้เกิดในตนด้วยการยอมสละชีวิตของตนแทนฉันใด
ธอพึงเจริญเมตตาจิตอันกว้างขวางค้นหาประมาณไม่ได้ในสัตว์ทั้งปวงแม้ฉันนั้นเหมือนกันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขจงมีความเกษมจงมีความเจริญขออย่าได้ประสบความชั่วร้ายใดๆเลยขออย่าได้ประสบความเศร้าโศกใดๆเลยขออย่าได้มีความทุกข์ใดๆเลยขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขจงมีความเกษมจงมีความเจริญท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เราก็มาทำความเข้าใจในหัวข้อหมวดธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านได้บัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงจัดการเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างยกตัวอย่างการใช้งานรวมถึงที่จะนำมาทำให้ดูด้วยว่าแต่ละอย่างที่ว่าไปนั้นทำยังไงปฏิบัติยังไงในชีวิตประจำวันเพราะว่านั่นคือหน้าที่ของท่านในความที่เป็นภควาคือจริงๆแล้วทำงานด้านนี้มาตลอดจึงได้เรียกตำแหน่งว่าเป็นภควาคือผู้จำแนกแจกธรรมโดยทำความเข้าใจในทั้งเหล่าสาวกพราหมณ์ก็ถือบดีบุคคลธรรมดาราชามหากษัตริย์จนถึงเทพพรหมเทวดาก็ให้ได้ความรู้นี้ไปโดยความรู้เหล่านี้ท่านผู้ฟังก็มีการบัญญัติแต่งตั้งแล้วเราชาวกในสมัยนั้นก็พากันจำมาจำมาจากรุ่นสู่รุ่นมีการจดบันทึกรวบรวมเรียบเรียงคำสอนเหล่านั้นตกทอดจนมาถึงพวกเราทุกวันนี้ข้าพเจ้าก็นำเรื่องราวเหล่านั้นมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังในทุกวันพุธจึงนำเรื่องของแม่บทธรรมะในช่วงที่เรียกว่าใต้ร่มโพธิบทซึ่งหัวข้อแม่บทธรรมะเหล่านี้ก็เป็นข้ออยู่ในส่วนของอังคุตรนิกายบ้างอยู่ในส่วนของมัชฌิมานิกายบ้างหรือสังยุตตานิกายต่างๆเสร็จแล้วก็มาอธิบายท่านผู้ฟังซึ่งรูปแบบการอธิบายนั้นก็ต้องทำความเข้าใจนิดนึงว่าเพื่อให้ทุกอย่างมันสามารถเกี่ยวข้องกับในชีวิตประจำวันเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราได้ท่านผู้ฟังการแปลบางอย่างการทำความเข้าใจในบางประเด็นมันจึงจะต้องแบบว่ามีการคิดนิดนึงเพราะถ้าลำพังเราอ่านแล้วเราก็เข้าใจตามตัวหนังสือเลยเนี่ยบางทีมันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปไงท่านผู้ฟังคำนี้ในสมัยนั้นเป็นบริบทอย่างหนึ่งแต่ทุกวันนี้มันมาเป็นบริบทอีกอย่างหนึ่งจึงต้องมีการทำความเข้าใจทั้งบริบทในสมัยนั้นเป็นอย่างนี้จะเปลี่ยนแปลงในบริบทสองสมัยนี้เป็นอย่างไรที่คำสอนที่เป็นอาการลิโกคืออยู่เหนือการเวลานี่มันถึงจะเข้ากันกับการเวลาได้คำว่าอยู่เหนือการเวลานะทุกฝั่งที่เป็นอากาลิโกนี่คือมันไม่ประกอบด้วยการหมายความว่าจะในสมัยนั้นหรือสมัยนี้มันก็ต้องทำได้เหมือนกันนะคือไม่ใช่ว่าธรรมะเป็นเรื่องของโบราณแล้วไม่เกี่ยวข้องแล้วจะ relevant แล้วแต่ว่าธรรมะนี่มันยังเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของเราอยู่ผ่านตาผ่านหูจมูกลิ้นกายใจเรายังมีนี่อยู่มันก็ยังมีนั่นอยู่นั่นแหละเกี่ยวข้องกันแต่เราจะเข้าใจไหมตัวนี้จึงในทุกวันพุทธมาฟังข้าพเจ้าก็พยายามจะไปทำความเข้าใจในประเด็นเรื่องราวต่างๆเหล่านี้วันนี้ก็นำเสนอพระสูตรที่มาในอังคุตรนิกายเป็นคำถามที่ชงมาโดยพราหมณ์ชื่อชานุโสณีซึ่งพราหมณ์นี่เขาก็มักจะเป็นผู้ที่ชอบโต้วาทะเป็นผู้ที่ชอบแสวงหาความรู้ชอบไปคุยกับนักปราชญ์บัณฑิตชานุโสณีพราหมณ์นี่เป็นหนึ่งใน
คนที่มักจะไปคุยกับพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆในเรื่องนั้นเรื่องนี้พระสูตรนี้มาในอังคุตตรนิกายหมวดที่มี6ข้อมีธรรมะ6ประการโดยชนุชนิปรามดูฟังได้ไปถามพระพุทธเจ้าถึงหัวข้อ5ประการของบุคคล6ประเภทบุคคล6ประเภทนี้เขาอะไรในธรรมะ5ประการนี้ของบุคคล6ประเภทนี้ก่อนมาฟังบุคคล6ประเภทนั้นก็คือเหล่ากษัตริย์ทั้งหลายคนที่มีเชื้อเจ้ามีอำนาจวาสนามีบารมีเนี่ยนี่คือประเภทที่1ก็เรียกว่าอยู่ในวรรณะกษัตริย์ประเภทที่2นี่ก็คืออยู่ในวรรณะพราหมณ์คนที่เป็นพวกพราหมณ์ที่เขาจะมีหน้าที่เป็นอำมาตย์บ้างเป็นปุโรหิตบ้างเรียนหนังสือบ้างประกอบพิธีกรรมนั่นนี่นี่คือประเภทที่2ประเภทที่3นั่นก็คือคฤหบดีคฤหบดีก็คือคนที่เป็นคฤหัสถ์ครองเรือนทำงานที่เป็นการเกษตรบ้างการค้าขายบ้างคฤหบดีบางคนก็รับราชการก็มีแต่ว่าไม่ใช่ข้าราชการทหารล่ะแต่ว่าเป็นทางธุรกิจหรือไม่ก็ทางการเกษตรหรือไม่ก็ทางด้านศิลปะอันใดอันหนึ่งที่จะเกี่ยวข้องกับอาชีพหน้าที่การงานของเขานี่คือประเภทที่3บุคคลประเภทที่4นั่นคือเรื่องของสตรีผู้หญิงนั่นเองผู้หญิงนี่ก็จะมีหน้าที่ลักษณะเฉพาะในสมัยนั้นก็คืออยู่ครองเรือนดูแลเกี่ยวกับเรื่องอาหารเรื่องครัวเรือนเรื่องการเลี้ยงดูบุตรธิดานี่คือในสมัยนั้นและบุคคลประเภทที่5คือโจรแล้วโจรนี่ก็หมายถึงคนที่จะเพ่งเล็งเอาทรัพย์ของผู้อื่นเป็นบุคคลประเภทที่5และบุคคลประเภทที่6นั้นคือสมณะหมายถึงผู้ที่ประพฤติธรรมผู้ที่คิดจะหลุดพ้นแล้วเป็นนักบวชทำไมชานุสรณิพราหมณ์ถึงได้ไปอยากจะรู้เรื่องราวของคนทั้ง6ประเภทนี้เพราะว่าเขาเป็นพราหมณ์ไงท่านผู้ฟังเขาเป็นพราหมณ์เนี่ยเขาก็จะต้องเข้าใจเรื่องผู้คนว่าคนนี้แบบนี้เขาต้องการอะไรอย่างนี้ก็ต้องจัดพิธีกรรมสำหรับบุคคลเหล่านั้นเช่นพิธีขึ้นครองราชย์นี่โอ้ยชาวบ้านทั่วไปจะมาทำได้ไงใช่ปะล่ะก็ต้องเฉพาะกษัตริย์เป็นพิธีกรรมเฉพาะกษัตริย์ของเกณฑ์พระรามก็ต้องเข้าใจว่ากษัตริย์เป็นยังไงทำอะไรมันก็ต้องมีความเข้าใจหรือว่าชาวบ้านก็สนใจเรื่องการค้าขายเราการค้าขายยังไงถึงจะขายดีตัวก็ต้องสนใจข้อนี้ก็ต้องจัดพิธีกรรมที่จะตอบโจทย์กับบุคคลเหล่านั้นหรือผู้หญิงเวลาตั้งครรภ์แล้วก็ปรารถนาที่ว่าทำไงจะให้ครรภ์บริหารออกมาดีไม่แพ้ท้องลูกในครรภ์นั้นปลอดภัยก็ต้องมีพิธีกรรมก่อนคลอดพอคลอดออกมาแล้วจะทำไงให้ลูกไม่ป่วยไข้ก็ต้องมีพิธีกรรมไหนจะโกนจูกไหนจะตั้งชื่อไหนจะทำนั่นทำนี่โอ้หลายอย่างจิปาถะเขาก็ต้องเข้าใจไงบางทีโจรก็มาพึ่งพราหมณ์เหมือนกันให้ทำพิธีกรรมนั่นนี่การบูชายัญต่างๆก็มีพราหมณ์บางประเภทที่ต้องไปเข้ากับพวกโจรเป็นที่ปรึกษาให้ก็มีเพราะฉะนั้นชานุสรณิพราหมณ์ก็จึงมักจะสนใจอยากจะรู้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้จึงไปถามพระพุทธเจ้าตอนนั้นท่านอยู่ที่วัดเชตวันก็ไปแล้วก็ถามในประเด็น5ประการนี้ของบุคคล6ประเภทที่ได้กล่าวไปแล้วประเด็น5ประการคืออะไรข้อแรกคือเรื่องของความประสงค์ว่ามีอัธยาศัยที่อยากจะได้อะไรในทั้ง6ประเภทนี้นะบุคคลทั้ง6ประเภทนี้ท่านมีอัธยาศัยเพื่อที่จะรวบรวมอะไรมีอัธยาศัยที่จะเพ่งเล็งไปในทางไหนพูดง่ายๆก็คืออยากได้อะไรนั่นแหละประสงค์ความต้องการนี้ก็จึงเป็นธรรมะประการแรกที่ช
จานุโสนิปรามเขาถามถึงในบุคคลทั้ง6ประเภทนี้ว่าอยากได้อะไรนี่ก็ข้อที่1ธรรมประการที่2ที่พระพุทธเจ้าได้แจกแจงคือความนิยมนิยมนี่หมายถึงจิตของบุคคลทั้ง6ประเภทนี้เขาจะคิดเรื่องนี้อยู่เรื่อยอยู่เรื่อยหมายความว่าไอ้ที่เราแบบว่าต้องการจริงๆคือเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมล่ะคือความประสงค์ว่าฉันอยากได้นี้แต่ว่าถึงแม้ว่าอยากจะได้นั้นก็จริงอ่ะแต่มันก็ยังจะต้องพลิกไปคิดเรื่องอื่นบ้างคิดเรื่องอื่นบ้างคือความนิยมตรงนี้ล่ะว่าจิตนั้นจะเที่ยวไปคิดไปในเรื่องใดสันจักรวันนิยมนิยมะหมายถึงการที่ว่าที่เที่ยวไปของจิตว่าจิตเนี่ยได้ที่เที่ยวอย่างนี้อย่างนี้ข้อที่3คือความมั่นใจมั่นใจในที่นี้หมายถึงอะไรเป็นฐานที่ตั้งคือถ้าเรายืนอยู่บนพื้นที่มีความมั่นคงเราก็จะเกิดความมั่นใจอะไรที่จะเป็นที่ตั้งให้เกิดความมั่นใจในที่นี้ก็จะหมายรวมถึงการเอาเป็นที่พึ่งด้วยนะคือคุณมีอะไรเป็นที่พึ่งที่ใช้เกิดความมั่นใจนั่นเองเป็นกิจธรรมประการที่3และธรรมประการที่4นั้นคือการหวยหาที่ว่าแสวงหาแสวงหาเนี่ยหาข้อแรกอยากได้ข้อแรกเนี่ยต้องการอะไรกันแน่ที่ว่าจิตมักจะเที่ยวคิดไปเรื่องนี้นิยมนี่ที่จะมาช่วยเสริมและมีความมั่นใจนั่นแหละเป็นที่พึ่งแล้วต้องการอะไรกันแน่นั่นก็พอได้3อย่างข้างหน้าแล้วไอ้นี่แหละคือที่ต้องการจริงๆอยู่ตรงนี้แล้วไอ้ที่ว่าต้องการได้มาแล้วเนี่ยมันจะจบที่ไหนจบที่ไหนนี่คือข้อที่5ทุกฝั่งมีอะไรเป็นที่สุดข้อที่4เมื่อสักครู่นี้ท่านใช้คำว่าอภินิเวสาส่วนที่ว่ามีที่สุดนี่คือปริโยสนาคือรู้ว่าโอเคนี่คือฉันจบแล้วฉันได้หาข้อที่1คิดอยู่เรื่อยในข้อที่2ใช้ข้อที่3เป็นที่พึ่งปริยายให้ได้ข้อที่4ได้ข้อที่4แล้วรู้ได้ไงว่าได้แล้วจบแล้วก็คือตรงข้อที่5ธรรมะ5ประการทั้งฝั่งในบุคคล6ประเภทเรามาไล่เรียงกันไปทั้งฝั่งในข้อแรกกษัตริย์คนที่อยู่ในวรรณะกษัตริย์เป็นใหญ่เป็นโตมีคาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดมีทรัพย์สินเงินทองมียศตำแหน่งหน้าที่นี่ในข้อแรกความประสงค์อัธยาศัยเพื่อที่จะรวบรวมมานั่นก็คือเรื่องของโภคทรัพย์ต้องมีเงินข้อที่สองที่ว่าเป็นที่เที่ยวไปของจิตมันจะคิดเรื่องนี้อยู่เรื่อยก็คือปัญญาประสงค์โภคทรัพย์นิยมปัญญาในกรณีสองต้องมีอันที่สามนี้เป็นที่พึ่งนั่นคือมีความมั่นใจในข้อนี้ท่านก็ยกเรื่องของกำลังกำลังในที่นี้หมายถึงทั้งกำลังกายและกำลังทหารด้วยกำลังกายนี่คือส่วนที่เป็นภายในกำลังทหารนี่คือส่วนที่เป็นภายนอกเอามีสามอย่างนี้มีไปทำไมข้อที่สี่นี่คือความต้องการไงสามอย่างนี้เงินทองคือเรื่องที่จะเพ่งเล็งเอาสะสมให้ได้แล้วก็ปัญญาคือจุดที่จะคิดถึงอยู่เรื่อยจุดที่จะนิยมจิตนี่จะไปทางนั้นแสวงหาอยู่แต่ไม่ใช่เอาเรื่องหลักเรื่องหลักนี่คือเมื่อสักครู่นี้คือเรื่องเงินทองเราก็ต้องมีที่พึ่งเสริมสร้างที่พึ่งของตัวเองให้มั่นคงนั่นคือกำลังทั้งกำลังภายในคือร่างกายของตนทั้งกำลังภายนอกคือกำลังทหารเพราะฉะนั้นถ้าเราได้เคยดูหนังพวกจักรวงศ์หรือหนังกำลังภายในจีนอย่างนี้แล้วก็มักจะพูดถึงเรื่องยาบำรุงให้กษัตริย์มีสุขภาพแข็งแรงนี่คือข้อที่3ประการนี้รวมกันต้องการอะไรกันแน่ในข้อที่4นั่นคือความต้องการได้เป็นใหญ่ในแผ่นดินความยิ่งใหญ่ทั้งแผ่นดินนี่คือต้องการเอ้ามีแล้วยังไงคือถ้าเรามีความยิ่งใหญ่ในแผ่นดินกว่าแก่บ้านชั้นนี้ใช่ไหมล่ะ
คุณก็ยิ่งใหญ่อยู่คุณเป็นเจ้าของที่เจ้าของอะไรใช่ไหมแต่ว่าเป็นกษัตริย์นี่คือทั้งแผ่นดินไม่ใช่แค่ที่ดินเฉยๆเป็นคนด้วยเพราะฉะนั้นจะรู้ถึงความเป็นยิ่งใหญ่ก็ต้องสามารถให้อิสริยยศได้แล้วก็จึงมีอิสริยยศเนี่ยเป็นที่สุดคือสามอย่างแรกนะเป็นที่ต้องรวมๆมาได้มาเป็นเหตุเพื่อให้ได้ข้อที่สี่เป็นตัวความต้องการแต่ข้อที่สี่มาแล้วจะรู้ได้ไงว่าโอเคฉันสำเร็จแล้วก็มาดูข้อที่ห้าคือความเป็นใหญ่สำหรับราชานั้นรวบรวมสามประการแรกคือโอกทรัพย์ปัญญากำลังกายกำลังฐานเพื่อได้ความเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็มีอิสริยยศคือความเป็นใหญ่ที่จะประทานให้คนนั้นคนนี้ได้นั่นคือถึงความเป็นใหญ่ที่สุดแล้วนั่นคือบุคคลประเภทที่หนึ่งบุคคลประเภทที่สองคือพราหมณ์อนุโสณีพราหมณ์ก็ถามในธรรมะห้าประการนี้คนที่เป็นพราหมณ์เนี่ยเขายังไงในธรรมะห้าประการนี้ประสงค์อะไรนิยมอะไรมั่นใจอะไรสามอย่างนี้รวมกันแล้วเพื่อต้องการอะไรกันแน่แล้วต้องการทำแบบนั้นไปแล้วมันจะจบลงยังไงที่ไหนอันดับแรกพราหมณ์นี่ก็ประสงค์โภคทรัพย์เหมือนกันก็อยากได้เงินเหมือนกันประการที่สองที่เที่ยวไปของจิตมักจะคิดเรื่องนี้อยู่เรื่อยก็คือปัญญาประสงค์โภคทรัพย์นิยมปัญญาแต่เครื่องมือที่เขาใช้เป็นที่พึ่งนั้นไม่เหมือนกันสำหรับพราหมณ์นั้นก็จะมีความมั่นใจในมนต์กษัตริย์นั้นต้องมั่นใจในกำลังคือทั้งกำลังภายในกำลังทหารกำลังในการต่อสู้กำลังในการรบแต่พวกพราหมณ์นี่จะมีมนเป็นที่พึ่งคือมั่นใจในมนของตนใช้สามอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อที่ต้องการทำพิธีกรรมคือการบูชายัญการบูชายัญเนี่ยเป็นพิธีกรรมทุกฝั่งที่ไม่ได้มีผู้รับคือผู้รับเนี่ยไม่ได้มาอยู่เป็นๆอยู่ต่อหน้าคุณแล้วก็อยู่ไหนก็ไม่รู้เขาบอกพรหมโลกบ้างเทวดาบ้างแล้วเราก็ตั้งไว้เฉยเรื่องบูชาต่างๆก็ทำพิธีกรรมไงการทำบูชายัญเนี่ยจึงเป็นลักษณะที่เน้นพิธีกรรมซะมากในขณะที่การให้ทานนี่จะเน้นผู้ให้ผู้รับแล้วก็ของแต่ส่วนการบูชายัญที่ก็เป็นหน้าที่ของพวกพราหมณ์ที่เขาจะทำเขาก็รวบรวมสามอย่างเนี่ยมาทำหลักๆ ก็ต้องมีมนต์ล่ะคำกล่าวล่ะคำอวยพรล่ะคำกล่าวคำอวยพรเรื่องแบบบทสวดนั่นนี่นี่คือพวกมนต์เลยเป็นหน้าที่ของพวกพราหมณ์โดยตรงเขาต้องแบบว่ามาศึกษาทำอันนี้ให้เป็นที่พึ่งเลยเป็นลักษณะของพราหมณ์ทำไมนี่รวมสามอย่างเข้าโภคทรัพย์ปัญญามนต์เพื่อทำกิจกรรมที่เราการบูชายัญเป็นพิธีกรรมต่างๆทำไปทำไมเอ้าต้องการสูงสุดเลยนี่คือพรหมโลกมีพรหมโลกเป็นที่สุดเป็นประโยชน์สารมันจะจบตรงนี้ถือว่าชีวิตนี้ประสบความสำเร็จแล้วได้ไปอยู่กับพรหมถัดมาบุคคลประเภทที่สามดูฟังคือเรื่องนี้ข้าพเจ้าอยากจะให้ดูฟังได้ฟังรวมทั้งหมดก่อนเนาะเราก็จะมาวิเคราะห์ความหมายทางด้านบทเพียรชนะอย่างที่เราอธิบายกันไปผิวเผินเราก็ยังมีความหมายทางด้านลึกซึ้งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้เพิ่มเติมแตกต่างออกไปอีกบุคคลประเภทที่สามคือขรบดีขรบดีคือคนที่ครองเรือนทั่วไปใช่ไหมประสงค์อะไรอยากได้อะไรเหมือนกันกับทั้งกษัตริย์เหมือนกันกับทั้งพราหมณ์คืออยากได้โภคทรัพย์แสวงหาเนี่ยคือแสวงหาโภคทรัพย์ที่แสวงหาโภคทรัพย์นั้นจิตที่จะคิดไปจะใช้อะไรยังไงก็ใช้ปัญญาคือนิยมปัญญาจิตนี่มักจะคิดไปเที่ยวไปเพื่อที่จะให้ได้ปัญญาเห็นไหมสามบุคคลประเภทแรกเหมือนฟังนะเหมือนกันในธรรมะสองประการแรกกษัตริย์พราหมณ์ขรบดีมีความเหมือนกันในความประสงค์และความนิยมคือประสงค์โภคทรัพย์และ
นิยมปัญญาหมายถึงที่ฉันเกิดมาฉันจะรวบรวมเอาเนี่ยเงินในขณะที่ฉันต้องการเงินฉันก็คิดนึกเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นที่เที่ยวไปของจิตอยู่นิยมปัญญาเหมือนกันสองอย่างในขณะที่ทางกรรมบดีที่อยู่ครองเรือนต้องทำงานนั่นนี่ก็ใช้เครื่องมือแตกต่างกันถ้ากษัตริย์ใช้กำลังทหารใช่ไหมใช้กำลังกายภายในภายนอกพราหมณ์นี่ใช้เรื่องของมนต์มีมนต์เป็นฐานที่ตั้งมีมนต์เป็นที่พึ่งส่วนกรรมบดีนั้นต้องมั่นใจในการงานศิลปะของตนคือวิชาชีพของตนคุณเป็นอะไรอ่ะหมอเขาก็ต้องมั่นใจในความรู้ของหมอเป็นพยาบาลก็ต้องมีความมั่นใจเอาความรู้ทางพยาบาลใช้เป็นที่พึ่งเป็นวิศวกรเป็นนักบัญชีเป็นคนค้าขายเป็นนักธุรกิจเป็นคนเขียนโปรแกรมเป็นเว็บเดเวลลอปเปอร์พัฒนาเรื่อง AI หรือเป็นพนักงานก่อสร้างเป็นพนักงานกวาดถนนเป็นพนักงานทำอะไรก็แล้วแต่จะทำบริษัทตัวเองหรือมีเจ้านายทำงานให้คนอื่นต้องมีศิลปะพวกนี้ทั้งหมดเรียกว่าเป็นศิลปะหมายถึงทักษะวิชาชีพของเรานั่นเองทักษะวิชาชีพของกรรมบดีนี่คุณต้องมั่นใจในข้อนี้ศิลปะนี่ไม่ใช่หมายถึงเพียงแค่การวาดเขียนการวาดภาพนะแต่หมายถึงวิชาชีพของเราถึงเรื่องนี้ข้าพเจ้าก็อธิบายไปหลายรอบแล้วในส่วนที่เป็นสมาอาชีวะคือในส่วนของเรื่องสัมมาอาชีวะเนี่ยจะกินความกว้างกว่าเรื่องของศิลปะเพราะว่ารวมถึงแม่บ้านที่ไม่ได้มีอาชีพอะไรเลยคือไม่มีศิลปะในการที่จะทำงานด้านใดๆแต่ก็สามารถมีสัมมาอาชีวะได้แต่ในธรรมะที่ชื่อว่ากัตติยสูตรเรื่องของความมั่นใจที่ใช้เป็นที่พึ่งสำหรับกรรมบดีนั้นหมายเจาะจงเรื่องการงานเท่านั้นถ้าคนที่ไม่มีทักษะในการงานอะไรเลยก็คือคุณก็ไม่มีที่พึ่งในที่นี้เช่นคนที่เป็นแม่บ้านนะแม่บ้านอยู่บ้านเฉยๆนี่จะไม่ได้มาจัดอยู่ในบุคคลประเภทที่สามแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงอยู่บ้านเวลาฉันก็ขายของออนไลน์ด้วยนะทักษะการขายอันนี้จัดอยู่ในข้อที่สามนี้ก็คือต้องมีทักษะในการทำธุรกิจทั้งการสต็อกของการขายการปิดเดียวการส่งของการจัดการนั่นนี่โปรโมชั่นอันนี้เป็นทักษะนะเป็นศิลปะอย่างหนึ่งก็ต้องมีความมั่นใจหมายถึงใช้เป็นที่พึ่งได้ในกรณีสามของบุคคลประเภทที่สามคือกรรมบดีคือศิลปะนั่นเองสามอย่างที่ว่าเนี่ยมีแล้วทำไมเพื่ออะไรต้องการอะไรกันแน่มีพอกระซับมีปัญญามีศิลปะทักษะในการทำงานของฉันเอาก็เพื่อทำงานไงให้มันมีงานทับการงานนี่จึงเป็นที่หวังถ้าสมมติคุณมีทักษะการขายจะขายของก็หวังเงินใช่ไหมล่ะคุณก็ต้องมีปัญญาในการที่จะคิดนึกอ่านว่าจะขายอะไรราคาเท่าไรคู่แข่งว่ายังไงจะมีโปรโมชั่นอย่างไรแล้วโปรแกรมจะทำแล้วขายไม่ได้เอาการงานมันก็ไม่สำเร็จมันก็ไม่มีงานก็ต้องขายให้ได้ไงถ้าคุณเป็นนักออกแบบออกแบบผลิตภัณฑ์ออกแบบสินค้าออกแบบเว็บไซต์การงานคือการออกแบบคุณต้องไปออกแบบศิลปะนั้นถึงจะได้มาใช้งานถึงจะได้เงินมาได้หรือการทำการเกษตรหรือการค้าขายอาชีพเป็นหมอพยาบาลนักคำนวณพวกนี้คุณมีศิลปะเหล่านี้แล้วก็หวังเอาการงานคือมีงานทำมีธุรกิจมีกิจกรรมซึ่งกิจกรรมการงานตรงนี้แหละคือสิ่งที่ต้องการมันคือธรรมะประการที่สี่ทำงานไปทำไมก็หวังให้งานมันจบคือไม่ต้องทำงานแล้วเราต้องการทำงานหรือไม่ต้องการทำงานแน่แน่ต้องการสิแต่ว่าทำแล้วก็หวังให้งานมันจบขายของสิแล้วก็หวังว่าจะต้องขายได้ตามยอดหรือเริ่มโปรเจกต์สิเริ่มโปรเจกต์แล้วมันก็ต้องมีจุดจบเพื่อให้โปรเจกต์มีงานออกมาคือเป็นที่สุดว่าให้งานนั้นน่ะมันสำเร็จมันจบไ
ซึ่งฟังดูเหมือนย้อนแย้งนะท่านฟังแล้วทุกคนต้องการหรือไม่ต้องการกันแน่คือต้องการให้มันมีแล้วก็ต้องการให้มันจบเพราะถ้าจะให้มันจบก็ไม่ต้องทำตั้งแต่แรกไม่ใช่เพราะว่ามีศิลปะเป็นที่พึ่งไงจึงต้องการทำเราต้องการทำให้มันจบด้วยนี่คือประการที่5มีการงานที่สุดจบเป็นที่สุดสำหรับบุคคลประเภทที่3คือคฤหบดีชนุสนิพรามก็ถามถึงแล้วถ้าสตรีล่ะไปถึงผู้หญิงหญิงที่ต้องอยู่ครองเรือนจะต้องแต่งงานเป็นแม่บ้านนี่บริบทในสมัยนั้นเป็นอย่างนั้นทีนี้ต้องฟังของความเปรียบเทียบนะว่าเออถ้าผู้หญิงสมัยนี้ออกไปทำงานก็จะต้องจัดเข้าอยู่ในส่วนของคฤหบดีหรือถ้าผู้ชายสมัยนี้เกิดอยู่บ้านก็มีนะประเทศไทยหรือว่าในต่างประเทศฝ่ายหญิงหาเลี้ยงครอบครัวฝ่ายชายอยู่บ้านก็มีหรือว่าถ้าเป็น LGBTQ ล่ะหญิงทั้งคู่หรือชายทั้งคู่แต่ถ้าส่งคนไปทำงานก็เรียกเป็นคฤหบดีแต่ถ้ามีใครอยู่ที่บ้านไม่ได้ออกไปทำงานชนิดที่ว่าต้องหาเงินเลี้ยงครอบครัวเราก็อีกฝ่ายหนึ่งนั้นก็เป็นสตรีในที่นี้แล้วถ้าพบว่าจ้างแล้วถ้าเราจ้างคนมาทำงานบ้านเช่นจ้างคนมาเป็นแม่ครัวพ่อครัวจ้างคนมาทำความสะอาดการจ้างคนที่รับจ้างก็เป็นคฤหบดีเหมือนกันแล้วก็ประสงค์โภคทรัพย์นิยมปัญญามั่นใจในศิลปะมีความต้องการงานแล้วก็ให้งานสุดจบเป็นที่สุดเหมือนกันแต่ถ้าบอกว่าไม่ได้จ้างแต่เป็นคนที่อยู่ในเรือนของเราสตรีในที่นี้ชานุสนิพรามก็ถามสตรีเนี่ยประสงค์อะไรนิยมอะไรมั่นใจอะไรต้องการอะไรมีอะไรเป็นที่สุดพระพุทธเจ้าตอบอย่างนี้ทุกฝั่งบอกว่าสตรีนั้นก็ประสงค์บุรุษคือเพศตรงข้ามคือความเป็นคู่ครองเวลาคิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะคิดไปเรื่องประดับต่างๆมีความอลังการในที่นี้หมายถึงการแต่งตัวนั่นเองจะคิดว่าจะแต่งตัวยังไงให้มันสวยงามทั้งไม่ใช่แค่เสื้อผ้าอาภรณ์ไม่ใช่แค่เครื่องประดับจะรวมถึงผิวพรรณด้วยนะถ้าช่วงนี้อันนี้ฉันต้องโมหน้าอย่างนี้แต่งหน้าอย่างนี้รองเท้าอย่างนี้ผิวพรรณนี่ต้องทาครีมประเภทนี้แต่งหน้าต้องใช้โทนสีนี้ไปงานนี้เนี่ยจะคิดเรื่องการแต่งตัวให้มันอลังการให้มันแบบดูงามดูดีนี่มักจะคิดไปในเรื่องนี้คือนี่ข้าพเจ้าก็ไม่ได้ว่าเมาหรอกนะฟังนะแต่เราเห็นดูเนี่ยพวกขายครีมเราขายน้ำยาไม่ว่าตั้งแต่ศีรษะจนถึงเท้านะคือขายผู้หญิงนี่แหละซะส่วนมากแล้วคือเรื่องสำอางทั้งหมดเรื่องแต่งกายทั้งหมดในอุตสาหกรรมทางด้านคอสเมติกนี่เขาประมาณการเอาไว้แต่ว่า 73% เนี่ยเป็นผู้หญิงแล้วอีก 27% นี่เป็นแค่ของผู้ชายซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้คือเปลี่ยนแปลงตามอายุด้วยนะยิ่งถ้าอายุน้อยลง18อะไรเงี้ยสัดส่วนของผู้หญิงนี่ยิ่งมากกว่าของผู้ชายแต่โดยเฉลี่ยแล้วก็30-70ที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าผู้หญิงก็สนใจเรื่องนี้มากไงสนใจใส่ใจหรือจะคิดเรื่องนี้อยู่เรื่อยเป็นที่ไปของจิตในท่านจึงเรียกว่านิยมเรื่องประดับเรื่องแต่งหน้าต่างๆเหล่านี้คือสนใจเรื่องพวกนี้ในขณะที่คฤหบดีสนใจเรื่องปัญญาพราหมณ์กษัตริย์นี่สนใจเรื่องปัญญาสตรีนี่สนใจเรื่องประดับเรื่องการแต่งตัวแล้วก็ทำให้เวลาที่ใช้งานไปก็จะใช้ไปกับพวกนี้ไงท่านผู้ฟังแล้วก็ที่มีความมั่นใจจะใช้อะไรเป็นที่พึ่งให้ตัวเองมีความมั่นใจสำหรับสตรีนั้นพระพุทธเจ้าอธิบายว่าใช้ลูกนั่นเองโดยยิ่งลูกชายลูกสาวก็ต้องมีด้วยแหละนะในที่นี้ท่านใช้คำว่าบุตรคือลูกมีลูกเป็นที่พึ่งลูกเป็นที่พึ่งทั้งสำหรับความเป็นอยู่ในครัวเรือนที่ว่า
จะให้สามีมอบความเป็นใหญ่ให้ก็เอาลูกและมาเป็นที่พึ่งเพื่อที่จะบำรุงลูกตรงนี้หรือถ้าโตขึ้นไปแล้วแม่ใครจะเลี้ยงดูแม่ล่ะเราก็พึ่งลูกนี่แหละมีลูกนี่แหละเป็นที่พึ่งทางลูกสาวลูกชายหวังเอาเป็นที่พึ่งหมดในภาษาบาลีเนี่ยทุกฟังมันจะมีเพศที่ระบุไว้ในแต่ละคำแต่ละคำละคำก็เนี่ยจะมีเพศคล้ายๆกับของภาษาฝรั่งเศสทีนี้บางครั้งที่เราจะพูดถึงทั้งสองเพศแต่ว่ามีช่องว่างสำหรับคำเดียวแล้วก็มักจะใช้คำที่ระบุเป็นเพศชายหมายถึงทั้งสองเพศนั้นแต่เพราะว่าข้อจำกัดของคำที่มีก็จึงระบุแค่เพียงเพศเดียวในที่นี้ก็คือทั้งลูกสาวลูกชายนั่นแหละถ้ามีลูกเนี่ยนะก็หวังพึ่งเอาลูกนี่แหละในขณะที่พราหมณ์ก็หวังพึ่งเอามนต์กษัตริย์นี่หวังพึ่งเอากำลังทหารพระราชบดีนี่หวังพึ่งเอาศิลปะความรู้หน้าที่การงานของตนสตรีนั้นหวังพึ่งลูกตั้งแต่เกิดมาเลยลูกนี่พึ่งได้นะตั้งแต่เกิดนี่เอาเป็นข้ออ้างในการที่จะได้รับการบำรุงเลี้ยงการเลี้ยงดูได้พราหมณ์นี่ก็เอามนต์ของตัวเองพิธีกรรมนี่แหละมาเป็นข้อในการที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้พระบดีก็เอาศิลปะการงานตัวเองนี่แหละมาใช้ในการที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้เลี้ยงดูไปทำไมเราต้องการอะไรที่ว่ามีประสงค์บุรุษเน้นการแต่งตัวเรื่องประดับต่างๆมีลูกแล้วหวังความที่ไม่ต้องการมีหญิงอื่นร่วมสามีทุกท่านฟังนี่คือต้องการสิ่งนี้ต้องการสิ่งนี้ไปทำไมเขาก็หวังความเป็นใหญ่ในบ้านไงมีความเป็นใหญ่นี่ในบ้านเป็นที่สุดมีความเป็นใหญ่นี่คือท่านใช้คำว่าเป็นแม่เจ้าเรือนแม่เจ้าเรือนที่จะคอยดูแลสั่งการงานนั่นนี่ในเรือนนี่ท่านสั่งได้หมดตั้งแต่ผัวจนถึงคนใช้บางทีเผลอๆสั่งพ่อผัวแม่ผัวด้วยตอนจะไม่คุณจะทำงานได้ก็เอาหลานมาล่อไงเอาลูกไงเอาหลานเอาลูกเนี่ยมาใช้ในที่นี้หมายถึงเป็นที่พึ่งเราก็ต้องมีผู้สืบทอดสกุลต่อไปฉันก็เป็นคนเลี้ยงดูใช่ไหมล่ะคุณปู่นะช่วยทำอันนี้หน่อยคุณย่านะช่วยทำอันนี้หน่อยสั่งได้หมดเลยทุกฟังเพราะว่ามีสิ่งนี้เป็นที่สุดไงเธอมีสามอย่างละมีความประสงค์บุรุษก็จึงได้มีลูกมีเครื่องประดับอลังการความสวยงามก็มีความเป็นใหญ่เป็นที่สุดเขาสังเกตอันหนึ่งทุกฟังสำหรับสตรีที่มีความเป็นที่สุดนี่คือความเป็นใหญ่เนี่ยนะเหมือนกันกับกษัตริย์เลยนะกษัตริย์เนี่ยมีความเป็นใหญ่คืออิสริยยศเป็นที่สุดใช่ไหมคือสั่งการนั้นนี้ได้ฝ่ายสตรีก็เหมือนกันนะมีการที่จะสามารถสั่งการงานในบ้านของตนเองเนี่ยได้นะเป็นที่สุดนะเออแต่ว่าฝ่ายสามีนะสมมติว่าถ้าสามีทำงานเลี้ยงครอบครัวนี่มาอยู่ในบ้านแล้วจะไม่ต้องการจะสั่งอะไรแล้วนะคือเธอสั่งการงานให้จบเลยส่วนฉันนี่เป็นพ่อบ้านกลับมาแล้วงานฉันเสร็จแล้วฉันอยากจะอยู่สบายๆมีการงานสำเร็จเป็นที่สุดเนี่ยมันจึงตอบโจทย์กันทุกฝั่งแล้วคนที่เป็นพ่อบ้านไปทำงานนอกบ้านมาใช่ไหมมีศิลปะมีการงานของตัวเองเอาตรงนี้เป็นที่พึ่งเพื่อมีการงานพอการงานเสร็จแล้วนี่คือฉันไม่ได้จะมาหวังความเป็นใหญ่ในบ้านละในขณะที่ผู้หญิงเนี่ยไม่ใช่แต่หวังความเป็นใหญ่ในบ้านแล้วจึงเข้ากันได้ในกรณีคนหนึ่งไม่ต้องการเป็นใหญ่อีกคนหนึ่งต้องการเป็นใหญ่เออเป็นจึงอยู่กันได้คนหนึ่งหวังโภคทรัพย์คนหนึ่งหวังบุรุษเออมันยังอยู่กันได้ตอบโจทย์กันเพราะสังเกตอีกประการหนึ่งนะทุกฝั่งสำหรับสตรีความเป็นใหญ่เหมือนกันกับของพระราชาพระราชาเนี่ยต้องการความเป็นใหญ่ในประเทศใช่ไหมฝ่ายสตรีต้องการความเป็นใหญ่ในครัวเรือนในบ้านต้องการความเป็นใหญ่เหมือนกันก็จึงทำให้บางทีเราดูเรื่องราวในนิทานชาดกบ้างนิทานธรรมบทบ้างเหล่านี้หรือในประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะของจีนของประเทศไทยในสมัยไหนก็แล้วแต่จะมีนางสนมเนื้อที่สำหรับบำรุงบำเรอพระราชาอยู่มากนางสนมหมายถึงผู้หญิงนั่นเองแต่ว่าก็จะมีผู้หญิงคนเดียวเนื้อที่จะเป็นใหญ่หรือเป็นอัครมเหสีแล้วก็จึงเข้ากันได้ช่วงนี้ในข้อมูลตัวนี้ข้าพเจ้าอยากให้ท่านฟังคิดเป็นตาราง
โดยทางด้านซ้ายแต่ละแถวเรียงลงมานี่คือบุคคลทั้ง6ประเภทในทางด้านบนก็คือคุณสมบัติ5ประการนี้มีความประสงค์มีความนิยมมีความมั่นใจมีความต้องการมีอะไรเป็นที่สุดเราจะพบว่าใน3บุคคลประเภทแรกกษัตริย์พราหมณ์ก็ระบดีมี2คุณธรรมแรกเหมือนกันคือประสงค์โภคทรัพย์และก็นิยมปัญญาเหมือนกันคืออยากได้เงินทองสนใจเรื่องปัญญาในขณะที่สำหรับสตรีและกษัตริย์จะเหมือนกันในประการสุดท้ายคือความต้องการเป็นที่สุดเนี่ยเหมือนกันในนี้ตั้งเป็นข้อสังเกตไว้เดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังครั้งหนึ่งส่วนบุคคลประเภทที่5คือโจรชาตุสนิพรามก็ถามถึงเรื่องโจรแล้วโจรตะกี้คือทำความเข้าใจในวรรณะหลักๆทั้ง4วรรณะแล้วกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรนี่แพทย์สูตรนี้รวมอยู่ในข้อปฏิใช่ไหมสตรีแยกมาในข้อที่4แล้วโจรล่ะแล้วโจรอยากได้อะไรสนใจเรื่องไหนและมั่นใจในอะไรมีความต้องการอะไรและความต้องการนั้นจะสูงสุดได้อย่างไรพระพุทธเจ้าอธิบายดังนี้ว่าโจรเนี่ยหวังเพ่งเล็งหรือต้องการเอาทรัพย์ของผู้อื่นสนใจในเรื่องของที่ลับตรงไหนจะเป็นลับตรงไหนจะซ่อนได้สนใจเรื่องนี้มีความมั่นใจในศัตราคืออาวุธเครื่องมือที่จะไว้ใช้ขู่บังคับแล้วมีความต้องการที่มืดที่จะซ่อนตัวที่จะหลีกเร้นและมีความที่ให้คนอื่นไม่รู้จักตัวเป็นที่สุดเพราะนี่หมายความว่าไงหมายความว่าเวลาไปลักทรัพย์ของคนอื่นเราก็ไม่อยากให้คุณหนึ่งก็รู้ว่าตัวเองมีทรัพย์นี่คือที่สุดตรงนี้ไม่อยากให้คุณหนึ่งเขารู้ว่าเรามีเงินเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจึงมีกระบวนการการฟอกเงินเนี่ยระวังการฟอกเงินเนี่ยเขาสนใจเรื่องนี้การสนใจนี่หมายถึงการนิยมคือเอาใจใส่คิดเรื่องนี้อยู่เรื่อยทำให้กระบวนการการฟอกเงินเนี่ยระวังมันมีเทคนิคมากมายตั้งแต่ใช้หวยอะอย่างนี้ก็ได้เป็นการฟอกเงินได้ใช้ธุรกิจเป็นการฟอกเงินก็ได้ใช้การค้าขายเป็นการฟอกเงินก็ได้ใช้พระเครื่องอย่างได้เลยระวังใช้การเล่นหุ้นการเทรดหุ้นเป็นการฟอกเงินก็ได้คือหวังว่าจะมีนะแต่ไม่ต้องการให้คนอื่นรู้ไงคำว่าเล่นลับคำว่ามืดนี่หมายถึงว่ามีนะแต่ไม่ให้ใครรู้ไม่ใช่ว่าไม่มีนะมีอยู่เงินทองก็ปรารถนาเหมือนกันแต่ไม่ใช่เงินทองที่ฉันทำเองนะเงินทองของคนอื่นฉันอยากมีแต่ไม่ต้องการให้ใครรู้ความต้องการเนี่ยจึงสนใจเรื่องที่เล่นรับด้วยความต้องการที่ไม่ให้ใครรู้เนี่ยจึงสนใจเรื่องความลี้ลับความเล่นรับความเล่นรับในที่นี้หมายถึงกระบวนการวิธีการต่างๆเนี่ยจะบอกว่าเป็นปัญญาก็ได้นะแต่เป็นปัญญาที่เป็นมิจฉาไงทรัพย์ของผู้อื่นจะบอกว่าเป็นโภคทรัพย์ก็ได้นะแต่เอาของคนอื่นมาไงจริงๆแล้วโจรนี่ก็อยู่ในคราบของกษัตริย์ได้อยู่ในคราบของพราหมณ์ก็ได้อยู่ในคราบของกษัตริย์ก็ได้เพราะว่าเหมือนกันเหมือนกันตรงไหนโจนี่จะเอาโภคทรัพย์ไงมาล่ะเหมือนกันกับของกษัตริย์พราหมณ์กษัตริย์มันมีความประสงค์ด้านนี้แสวงหาด้านนี้แค่พลิกอีกมุมหนึ่งเท่านั้นเองว่าไม่ใช่ฉันทำเองนะแต่ฉันจะเอาของคนอื่นเออมันโภคทรัพย์เหมือนกันแหละแต่ว่ามองคนละมุมในขณะที่ลึกลับนี่คือไม่อยากให้คุณรู้ใช่ไหมล่ะเฮ้ยมันจะมีเทคนิคอะไรยังไงก็เอาปัญญาเนี่ยเหมือนกันแต่เป็นปัญญาในลักษณะที่อีกด้านหนึ่งเป็นปัญญาที่เป็นด้านมืดเป็นมิจฉาทิฏฐิท่านผู้ฟังลองคิดดูดีว่าจะซ่อนสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยคุณต้องคิดนะคิดดีนะให้ซ่อนยังไงก็ถึงจะไม่เจอต้องใช้ปัญญานะหรือจะฟอกเงินเฮ้ยจะใช้

การเป็นอาวุธนี่ก็ต้องมั่นใจในการกระทำข้อนี้เพื่อหวังว่าไม่ให้ใครรู้มีอยู่แต่ไม่ให้ใครรู้จะเก็บยังไงนี่คือความต้องการข้อนี้และความต้องการข้อนี้จะสำเร็จได้ก็คือตลอดไปเลยว่าไม่ให้ใครรู้จักไปตลอดไม่ใช่ไม่ให้รู้เฉพาะตอนปล้นหรือไม่ให้รู้เฉพาะตอนเก็บแต่ไม่ให้รู้ทั้งตอนใช้ตอนให้ตอนแบ่งแล้วก็ตอนได้ประโยชน์คือทั้งกระบวนการเนี่ยไม่ต้องการให้ใครรู้ทั้งหมดเลยแต่มีนะมีเงินทองมีบ้านมีสถานะทางสังคมแต่ไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าได้มายังไงนี่คือความต้องการกับที่สุดแบบนี้คือนี่อย่างที่ว่าว่ามันจะตรงข้ามกันกับพระราชากับพราหมณ์กับข้าราชบดีแต่เหมือนกันในความที่ว่าตรงข้ามกันแต่อย่างพระราชานี่มีความเป็นใหญ่เป็นที่สุดใช่ไหมมีอิสริยยศนี้โจรก็ไม่ใช่ว่าไม่ต้องการความเป็นใหญ่นะแต่ต้องการความที่คนอื่นเขาไม่รู้จักเป็นใหญ่ในดินแดนของตนที่คนอื่นเขาไม่รู้จักอย่างพวกมาเฟียดิมาเฟียเนี่ยโอ้เขามีองค์กรลับต่างๆนั่นนี่ระบบนักฆ่าระบบพวกที่จะไปทำงานด้านมืดนี่เขาก็มีตำแหน่งมียศมีอะไรของเขาอยู่แต่ว่าเขาไม่อยากให้ใครรู้ดังนั้นมันจึงเหมือนกันแต่ตรงข้ามกันนะเงินต้องการอยู่แต่เงินของคนอื่นไม่ได้ทำเองปัญญาต้องการอยู่แต่ไปใช้ในการที่จะให้เกิดความลี้ลับหลีกเร้นให้เกิดคนไม่รู้ความเป็นใหญ่ก็เหมือนกันลักษณะเดียวกันแต่เป็นทางด้านมืดนั่นเองนี่คือบุคคลประเภทที่ห้าแต่บุคคลประเภทที่6คือสมณะเอาแล้วสมณะล่ะสนุสนีปรามถามสมณะนี่เพ่งเล็งเอาอยากได้เนี่ยคืออยากได้ขันติและโสรจักหมายถึงความอดทนและความสงบเสงี่ยมไม่ได้อยากได้โภคทรัพย์เหมือนกษัตริย์พราหมณ์กษัตริย์บดีแล้วก็โจรไม่ได้อยากได้บุรุษอื่นเหมือนสตรีแต่อยากได้ขันติโสรจักที่ว่าต้องการขันติโสรจักนั้นแต่ก็สนใจเรื่องของปัญญาด้วยสนใจเรื่องของปัญญาในการที่ว่าจะทำยังไงถึงจะได้อันนี้มาได้ขันติและโสรจักเนี่ยจะพิจารณาด้วยปัญญาอย่างไรนี่คือสนใจเรื่องปัญญาจิตมักจะคิดไปสนใจไปเรื่องนี้แล้วก็ต้องมีความมั่นใจเอาศีลเป็นที่พึ่งมีความมั่นใจในศีลใช้ศีลเป็นที่พึ่งสามอย่างนี้ทำไมมีขันติโสรจักสนใจเรื่องปัญญามีศีลเป็นที่พึ่งนั้นต้องการการไม่มีกิเลสเครื่องกังวลนั่นเองไม่ต้องการให้มันมีอะไรมากวนจิตใจวุ่นวายไม่สงบเนี่ยไม่เอาไม่อยากได้อยากได้ความสงบในภายในความสงบในภายในนี้มันมีที่สุดจบตรงไหนที่คุณแสวงหาขันติโสรจักคือความอดทนความสงบเสงี่ยมโดยใช้ศีลเป็นเครื่องมือสนใจเรื่องเอาปัญญามาประกอบด้วยก็ต้องการจิตให้มันสงบไม่มีเครื่องกังวลสุดจบนั้นก็คือตรงนิพพานนั่นเองมีนิพพานเป็นที่สุดจบมีนิพพานเป็นที่สุดจบนั้นก็คือไม่ต้องมามีอะไรมากลับกำเริบอีกอะไอ้ที่ว่ามีต้องการเนี่ยความไม่มีกิเลสเครื่องกังวลเนี่ยนะบางทีมันกลับกำเริบได้ไงเช่นสำหรับพระชาแผ่นดินบางทีมีความเป็นใหญ่แล้วสั่งการนั่นนี่ได้แล้วนี่แต่ว่าบางทีมีหัวเมืองอะไรที่เขาแตกข้อขึ้นมาจะมีการแบ่งแยกดินแดนไปอีกมันกลับกำเริบได้แม้แต่ว่าถ้าเป็นกษัตริย์ชนิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเลยนะสั่งการได้หมดเนี่ยมันจบจริงๆหรือพราหมณ์สำหรับการบูชายัญแม้แต่บูชายัญแล้วก็ต้องบูชายัญอีกงานนี้แล้วก็ต้องมีพิธีกรรมอื่นอีกแต่ว่าถ้าได้ไปอยู่ในพรหมโลกนี่นะเป็นใหญ่หมดแล้วมันจบเรื่องนี้ได้จริงๆหรือขณะบดีคุณทำโปรเจกต์นี้แล้วคุณก็ทำโปรเจกต์นั้นคุณทำการงานนี้แล้วคุณก็ทำการงานนั้นอีกแต่ถ้างานมันจบได้จริงๆนะคือมันจบดีนะสตรีที่ว่ามีความต้องการไม่มีหญิงอื่นร่วมสามีแม้แต่เติมบางทีคนใช้ในบ้านสามีก็เอาทำเมียซะแล้วเนี่ยแต่ว่าถ้าฉันยังมีความเป็นใหญ่ในบ้านนะมันก็ยังพอคุมได้ไงมันก็ยังมีตรงนี้เป็นที่สุดคนที่เป็นโจรมีเงินทอง

มียศตำแหน่งนั่นนี่ต้องการไม่ให้ใครเขารู้หรอกว่าเราเป็นยังไงใช่ไหมได้มาได้ยังไงที่มายังไงแต่ถ้าโดนตามจับได้เนี่ยมันก็ไม่ดีใช่ไหมล่ะถ้าทั้งตลอดชีวิตเลยใครก็จับไม่ได้เลยพวกนี้คือที่สุดเลยนะพระสงฆ์นี้ก็เหมือนกันหนูฟังว่าแหมที่ไม่มีกิเลสก็เรื่องกังวลเนี่ยจิตใจมันสงบแหมบางทีมันกลับกำเริบได้ไงกลับกำเริบจากเรื่องปัจจัยนั้นนี่มากระทบเอาแต่ว่าถ้าอาศัยศีลเป็นพื้นฐานเป็นที่พึ่งมีปัญญามาประกอบมีขันติความอดทนมีโสระจากความสงบเสงี่ยมมาใช้งานให้มันมีนิพพานเป็นที่สุดจบนี่นี่แหละคือมันจะไม่กลับกำเริบขึ้นอีกไงทุกฝั่งนี่คือเป็นที่สุดจากของการปฏิบัติในธรรมะทั้ง5ประการนี้ในบุคคลทั้ง6ประเภทนี้เป็นสิ่งที่ชานุสนีพราหมณ์ได้ถามพระพุทธเจ้าได้ตอบในเรื่องนี้ประเด็นที่น่าสนใจตั้งเป็นข้อสังเกตก็คือเรื่องของปัญญาทุกฝั่งในทั้งหมด6ประเภทบุคคลธรรมะ5ประการ6คูณ5มันได้30ใช่ไหมล่ะในทั้ง30อย่างนี้ถ้าสมมติแต่ละประเภทบุคคลแต่ละประเภทคุณธรรมธรรมะนั้นแตกต่างกันหมดเลยก็30อย่างแต่ในที่นี้มันจะมีเหมือนกันที่มากที่สุดเลยคือเรื่องของปัญญาปัญญาเป็นความนิยมเป็นความสนใจของทั้งกษัตริย์ของทั้งพราหมณ์ของทั้งพระบดีของทั้งสมณะนี่ตรงโดยทั้งบทเพียรชนะเลยนะแต่จะเอาความหมายให้ตรงด้วยคือโจรนี่ก็สนใจเรื่องปัญญาเหมือนกันนะแต่ใช้ปัญญาในทางลบไงใช้ปัญญาในทางที่จะหาที่เล่นรับโดยเฉพาะเรื่องบทเพียรชนะนี่ถึง4ข้อด้วยกันในขณะที่สิ่งที่รองลงมาคือเรื่องของโภคทรัพย์โภคทรัพย์นี่คนที่อยากได้คือกษัตริย์พราหมณ์ก็ธรรมดีโจรก็ด้วยนะแต่ว่าในอีกแง่หนึ่งคือเอาผู้อื่นเขาเพราะฉะนั้นปัญญามันจะเป็นอันดับสูงสุดเห็นบ้างเป็นอันดับสูงสุดที่ว่าใครๆก็คิดถึงสิ่งนี้สนใจสิ่งนี้เหมือนกันตรงไหนเข้ากันได้ตรงนั้นนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องเป็นข้อสังเกตได้เพราะฉะนั้นกษัตริย์กับสตรีก็เข้ากันได้ตรงความเป็นใหญ่กษัตริย์พราหมณ์ก็ระเบิดีสมณะก็เข้ากันได้ตรงปัญญาจะเชื่อมกันได้ในขณะที่จะเชื่อมกับสมณะด้วยเรื่องของเงินทองไม่ได้ละเพราะว่าสมณะนี่ไม่ได้สนใจเรื่องเงินทองเรื่องยศตำแหน่งแต่ถ้าจะเข้ากันได้กับพราหมณ์กับระเบิดีต้องมีเงินให้นั่นคือเรื่องโภคทรัพย์เราจะเข้ากันได้เชื่อมกันได้กับเราจุดนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปข้องเกี่ยวกับใครนะเป็นเราไปข้องเกี่ยวกับคนที่เขาจัดทำพิธีกรรมนี่เราก็ต้องพูดเรื่องนั้นที่เขาสนใจโดยทั้ง5ประการนี่แหละเรื่องเงินบ้างเรื่องปัญญาบ้างถ้าพวกทำพิธีกรรมก็เรื่องมนต์เรื่องการบูชายันพิธีกรรมยังไงเสร็จแล้วก็เรื่องของคุณธรรมขั้นสูงชนิดที่เห็นไม่ได้นั่นคือพรหมโลกเนาะหรือถ้าจะคุยกับขลับดีที่เขาทำการงานเราก็ต้องพูดเรื่องโปรเจกต์เรื่องโครงการที่เขาจะสนใจทำอะไรเรื่องปัญญาเรื่องเงินทองธรรมดีพูดเรื่องเงินทองไม่ได้ก็พูดเรื่องการงานแต่ถ้าเป็นกระบดีแต่ถ้าคุยกับผู้หญิงคุยกับผู้หญิงก็ต้องเขาสนใจเรื่องอะไรเรื่องการแต่งตัวก็ต้องพูดเรื่องนี้เรื่องผู้ชายก็ต้องพูดเรื่องนี้ไปแล้วเรื่องความที่มันไม่มีหญิงอื่นร่วมสามีเรื่องความไม่เจ้าชู้ก็พูดเรื่องนี้ไปแต่ทั้งหมดนี้จะเป็นตัวที่ให้เราพอศึกษาแล้วก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยสำหรับเวลาที่จะมาคุยกับพระเจ้าประสงค์มาคุยก็หาปัญญาพูดเรื่องการอดทนขันติสรจัตจะไปพูดเรื่องบ้านเมืองเรื่องความเป็นใหญ่การบริหารการปกครองการเมืองไม่ใช่ละมันสนใจคนละอย่างก็จะมาพูดกับพระก็พูดเรื่องศีลพูดเรื่องความไม่กังวลในกิเลสในคือสมาธิเรื่องปัญญาตนเองแล้วจากนี้ต้องฟังในประสูตรสั้นๆนี่ไม่ได้ยาวมีความหมายที่ลึกซึ้งในแต่ละอย่างละอย่างด้วยนะปัญญาที่ว่ามีความแตกต่างกันก็คือมีปัญญาในการที่เห็นตามความเป็นจริงในเรื่องความเป็นเที่ยงนี่จะลึกซึ้งลงไปก้อนนี้พรหมโลกไม่ใช่หมายถึงสวรรค์ชั้นสูงขึ้นไปกว่า
สวรรค์6ชั้นเท่านั้นแต่พรหมโลกนี่ก็ต้องหมายถึงพรหมวิหารด้วยคือเมตตากรุณามุทิตาแล้วก็อุเบกขาส่วนปัญญาในที่นี้บางทีก็จะหมายถึงการพูดจาระหว่างว่าคนจะดูได้อย่างไรว่าคนนี้มีปัญญาก็ดูที่ว่าเขาตอบคำถามอย่างไรพูดจาอย่างไรถ้าถามอะไรก็ตอบได้วาจาที่กล่าวเป็นสุภาษิตพวกนี้ก็จะบ่งบอกถึงปัญญาด้วยนี่เป็นแง่มุมที่ท่านผู้ฟังได้ศึกษาในพระสูตรที่ไม่ยาวนี้มาในอังคุตรนิกายหมวดที่มี6ข้อคือฉกานิบาตเป็นบทสนทนาระหว่างพระพุทธเจ้ากับชานุสนิปรามวันนี้ก็มาเจาะในรายละเอียดเราก็ตั้งข้อสังเกตที่สามารถนำไปศึกษานำไปใช้งานได้เพิ่มเติมช่วงใต้ร่มพุทธบทนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลาตี5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยร่วมกับมูลนิธิปัญญาภาวนากับข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ ปัญญา.org แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านฟรีคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพื่อนพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
2: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
0: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
3: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
7: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2570วงเงินกว่า 3.7 ล้านล้านบาทวันที่2เป็นไปอย่างเข้มข้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีมั้ยนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
9: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
10: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: คณะดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ภาพรวมวันที่2ของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระแรกมุ่งเน้นการใช้จ่ายเพื่อความยั่งยืนและการฟื้นฟูวิกฤตเศรษฐกิจและสังคม
13: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่25เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2570 วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระแรกในวันที่2เป็นไปอย่างเข้มข้นโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้อภิปรายแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในหลายประเด็นสำคัญทั้งเรื่องการพัฒนาทุนมนุษย์การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมและฝุ่นละอองรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณในด้านสาธารณสุขและสวัสดิการของนักกีฬาขณะที่รัฐบาลได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานที่เน้นการปรับโครงสร้างงบประมาณเชิงรุกการขับเคลื่อนประเทศด้วยเศรษฐกิจสีเขียวและการใช้ทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศในระยะยาวก่อนประธานรัฐสภาได้สั่งพักการประชุมในเวลา 22:48 และจะเริ่มพิจารณาต่อในวันนี้ในเวลา 9:00 นซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการอภิปรายที่ประชุมจะลงมติรับหลักการในวาระแรกปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
7: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการในวันนี้เพื่อแก้ไขปัญหามาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์จากไทย
14: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวของประเทศมาเลเซียว่าในวันนี้จะเดินทางไปประเทศมาเลเซียเพื่อหารือกับนายดาโตสรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียหลังมีหนังสือตอบรับและคำเชิญมายังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประเทศไทยซึ่งคาดว่าจะมีการหารือถึงการผ่อนปรนมาตรการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียด้วยทางนี้มั่นใจว่าภายหลังการหารือไทยและมาเลเซียจะบรรลุข้อตกลงร่วมกันและจะเป็นข่าวดีทั้งด้านผู้ประกอบการทั้งสองประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
7: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026เออร์ลิงฮาแลนด์ยิงประตูชัยช่วงท้ายเกมช่วยให้นอร์เวย์ชนะไอเวอรี่โคสต์2-1ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้สำเร็จ
15: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติไอเวอรี่โคสต์พบกับทีมชาตินอร์เวย์เกมนี้นอร์เวย์ขึ้นนำไปก่อน1-0จากลูกปั่นสุดสวยของแอนโทนิโอนูซาในนาทีที่39จากนั้นทัพช้างดำมาได้ประตูตีเสมอจากอามัดดิอาโลในนาทีที่74เกมทำท่าจะยืดเยื้อไปจนถึงช่วงต่อเวลาพิเศษอยู่แล้วแต่ในนาทีที่86เออร์ลิงฮาลันศูนย์หน้าซุปเปอร์สตาร์ของนอร์เวย์มายิงประตูชัยพานอร์เวย์เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับบราซิลในวันที่6กรกฎาคมนี้สำหรับการแข่งขันในวันนี้เม็กซิโกพบเอกวาดอร์เวลา8:00 น.ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
7: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7:00 น.ครับ
6: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6 นาฬิกาถึง7 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกันในรายการข่าวยามเช้าวันนี้วันพุธที่1กรกฎาคม2569แรม2ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะ
0: ค่ะวันนี้เริ่มต้นเดือนใหม่นะ
1: ไหนบอกมาสิว่าเข้ากี่บาทนะดอกเบี้ยเช้า
0: ๆโอ๊ยอายเหลือเกินคือว่าฟังเดี๋ยวมีทั้งหมดกี่หลักนะหน่วย10 100 1 2 3 4 5 6 7หลักประมาณนี้ใช่หลักๆกันประมาณนี้พอเลย7หลักแล้วเขาจะเริ่มนับเป็นอย่างเช่น
1: หน่วย10 100 1 0 0
0: 0อย่างเช่น10ล้าน100ล้านอะไรอย่าง
1: ก็คือที่บอกว่าถามว่าวันนี้มีดอกเบี้ยธนาคารที่เป็นเงินฝากของหลายๆคนเนี่ยนะเข้ากี่บาทเพราะว่าวันนี้คือวันหยุดครึ่งปีของธนาคาร
0: ค่ะ
1: ที่เขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยทุกปีนะคะครึ่งเขาเรียกว่าครึ่งปีแล้ว1กรกฎาคมนี่แหละ
0: ค่ะ
1: ไม่เป็นไร
0: ก็ไม่เท่าไหร่อ่ะค่ะก็ประมาณได้จำนวนหนึ่งแล้วคุณล่ะ
1: ไปคุยเรื่องข่าวอื่นกันดีกว่านะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังเริ่มต้นเดือนใหม่มีเรื่องราวหลากหลายที่น่าสนใจนะคะสองวันก่อนมีการอภิปรายเรื่องของงบประมาณปี2570ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีเองท่านก็อยู่ต่างประเทศในเรื่องการเมืองก็มีข่าวสารออกมามากมายว่าเอ๊ะสองนอผิดใจกันทะเลาะกันหรือเปล่านะคะนออะไรบ้างเนาะพักแกนำรัฐบาลนะคะมีกระแสข่าวออกมา
1: ช่วงนี้ที่ฉันรู้สึกงงๆกับอักษรย่อมากเลยนะ
0: ตั้งแต
1: ่พอพาน
0: ตั้งแต่การสอบทุจริตสอบแล้วใช่ไหมคะแล้วก็มาอักษรย่อต่างๆอีกเรื่องทุจริตสอบเองถ้าประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเปิดเผยพี่น้องประชาชนเนี่ยเริ่มทยอยแจ้งเบาะแสกันแล้วน
1: ะ
0: สำหรับทุจริตสอบท้องถิ่นหลังท่านนายกสั่งตั้งศูนย์เฉพาะแล้วก็ขอให้ประชาชนมั่นใจข้อมูลที่จะถูกปิดเป็นความลับแล้วก็ในส่วนของครม.เมื่อวานนี้ก็มีการประชุมออกมามีประเด็นหลายเรื่องเกี่ยวกับเด็กเยาวชนเกี่ยวกับครอบครัวแล้วก็หลายๆประเด็นนะคะเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันในการอภิปรายที่เกิดขึ้นก็โอ้โหเมื่อคืนดึกๆก็ดุเดือดกันเหมือนกัน
1: ค่ะเรื่องของงบประมาณก็มีการชี้แจงกันด้วยโอ้โหเรียกว่าเหตุและผลมาทุกสิ่งทุกอย่างกัน
0: ค่ะใดๆหลายท่านบอกว่าการเมืองเนี่ยไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรในสภาทุกคนต่างทำหน้าที่พอนอกสภาก็เป็นคนที่เคารพซึ่งกันและกันนะคะแต่ทุกอย่างก็คือทำงานเป็นเรียกว่าสสต่างๆก็เป็นผู้แทนเป็นตัวแทนประชาชนนั่นแหละนะคะทุกคนก็ทำหน้าที่ของตัวเองค่ะ
1: ไปดูพยากรณ์อากาศกันค่ะประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนค่ะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่บริเวณลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างของอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานถวายพระกรยาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาจัดถวายในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ค่ะเดี๋ยวในช่วงตีคล้องร้องข่าวคุณปู่บุญมาสีมาจะมาพูดคุยรายละเอียดด้วยเพราะว่าทางท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสท่านโพสต์ในโซเชียลมีเดียที่มีคนตามเฉพาะท่านเนี่ยก็6ล้านกว่านะว่านะคะแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการเสด็จเยือนฝรั่งเศสในครั้งนี้และที่สำคัญเป็นที่ชื่นชมแล้วก็กล่าวถึงกันเยอะมากๆเลยนั่นก็คือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฉลองพระองค์ชุดผ้าไหมผ้าไทยต่างๆจากไทยสวยงามมากนะคะคือพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือสวยงามงดงามสมพระเกียรติมากๆในเรียกว่าเวทีระดับโลกที่เป็นเมืองแฟชั่นเนา
1: ะ
0: แล้วก็นอกจากนี้ บางชุดพระองค์ได้ทรงได้แรงบันดาลใจจากพระพันปีหลวงด้วยนะคะชุดต่างๆสวยงามมากเดี๋ยวช่วงตีคอนร้องข่าวเนี่ยคุณปูบุญมาศรีหมาดจะมาไล่เรียงให้ได้ทราบกันด้วยนะคะในรายละเอียดด้วยค่ะ
1: ค่ะสำหรับท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะนายเอมานูเอลมาครงเนี่ยนะคะท่านได้ลงคลิปนะคะโดยมีใจความว่าเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแห่งประเทศไทยสู่ประเทศฝรั่งเศสในโอกาสเสด็จเยือนยุโรปอย่างเป็นทางการครั้งแรกในปี2026นี้ซึ่งเราร่วมฉลองครบรอบ170ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตและ66ปีหลังจากการเสด็จเยือนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถตามคำเชิญของนายพลเดอโกเราทั้งสองประเทศมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความร่วมมือให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นค่ะ
0: ค่ะหลายๆจุดนะคะที่ทั้ง3พระองค์เสด็จนั้นแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของในช่วงชุดกลางวันหรือชุดกลางคืนที่พระองค์ทรงฉลองพระองค์นั้นนะคะงดงามมากๆแล้วเป็นการนำเสนอภูมิปัญญาไทยแล้วก็การออกแบบต่างๆนะคะพระองค์ทรงตัดสินใจแล้วก็ในส่วนของศิลปินแห่งชาติรวมถึงแบรนด์ของไทยเราด้วยนะคะที่ได้ไปเฉิดฉายในฝรั่งเศสนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็กรมประชาสัมพันธ์ต่างๆสังกัดต่างๆเนี่ยเผยแพร่นะคะในรายละเอียดด้วยนะคะท่านไหนอยากเห็นความสวยงามของชุดนะคะสื่อต่างๆก็เผยแพร่กันด้วยอย่างเพจผ้าไทยใสให้สนุกนี่ก็ไปเผยแพร่คลิปของพระองค์ท่านนะคะงดงามมากๆเลยนะคะเชิญชวนติดตามกันแล้วก็นอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะสำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรคัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ค่ะซึ่งท่านไหนจะร่วมนะคะในการร่วมลงนามถวายพระพรนั้นเว็บไซต์ www.royaloffice.th นะคะระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569และขอเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรคัตติยราชนารีระหว่างวันที่3กรกฎาคม2569นะคะเวลา 8:00 นถึงวันที่5กรกฎาคม2569เวลา 8:00 นแล้วก็สามารถดาวน์โหลดผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญค่ะ
1: ค่ะในส่วนของทางสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชค่ะมีออกประกาศว่าสมเด็จพระสังฆราชทรงพักพระกรณียกิจค่ะเป็นเวลา2เดือนเพื่อฟื้นฟูพระอนามัยตามคำแนะนำของคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาตามที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกมีพระอาการปวดบริเวณพระปริศดางหลังขณะทรงปฏิบัติพระกรณียกิจและคณะแพทย์ได้ถวายการอภิบาลจนพระอาการดีขึ้นและขอประทานพระกรุณางดพระกรณียกิจระยะหนึ่งนั้นเนื่องจากปัจจุบันทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษาคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาของขอประทานพระกรุณาให้ทรงพักพระกรณียกิจอันเป็นเวลา2เดือนโดยงดการเสด็จออกประทับรับถวายสักการะยกเว้นพระกรณียกิจที่สำคัญในช่วงดังกล่าวคณะแพทย์จะประเมินรายกรณีทั้งนี้เพื่อฟื้นฟูพระอนามัยและหลีกเลี่ยงการประทับเป็นเวลานานจนกว่าพระอาการจะเป็นปกติอันหนึ่งได้ความกราบทูลฝ่าพระบาทแล้วเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชทรงเห็นชอบทั้งนี้มีรับสั่งทรงอนุโมทนาในความห่วงใยที่สาธุชนนั้นมีต่อพระองค์และโปรดประทานพรสนองในไมตรีจิตมาณโอกาสนี้ประกาศณวันที่29มิถุนายน2569ค่ะ
0: และท่านติดตามข่าวยามเช้าไปกับเราหลายๆช่องทางนะคะต้อนรับทุกท่านด้วยวันนี้คุณสุบรัตน์ธรรมรดีท่านนิกค่ะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าโดยทีมงานนิวมีเดียค่ะน้องฟิวเดชธรชัยโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคำเพียระฝากกดไลค์กดแชร์ นะคะติดตามไปด้วยกันนะคะหรือบางท่านทำภารกิจตอนเช้านี้ก็ขอให้ราบรื่นนะคะป้าวันดีบอกว่าเห็นภาพตอนเสด็จต่างประเทศเริ่มปิติมาค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็บอกว่างดงามเหลือเกินยิ่งใหญ่สมพระเกียรติคือหลักนำเสนอสื่อหลักใช่ไหมคะดูได้ทั้งสื่ออื่นๆทั่วไปด้วยทรงพระเจริญค่ะว่าอย่างนั้นแล้วก็กดไลค์กดแชร์สัญญาณชัดเจนค่ะทั้งวิทยุทั้งเพจของเราบอกขอบคุณทีมงานด้วยพี่สังวานมาแล้วขอบคุณมากค่ะนะคะหลายๆท่านเราก็จะทักทายกันไปฝนเริ่มตกแต่เช้าเลยครับเนี่ยติดตามอยู่ตกที่ไหนจ๊ะพี่ออสพี่ออสขุนปิ่นตกที่ไหนฝนหันคา
1: ชัยนาทค่ะ
0: วันนี้ฟ้าฝนก็ต้องตามเนาะวันนี้วันเริ่มต้นเดือนด้วยนะวันนี้วันหวยออกวันนี้ป่ะเนี่ย
1: วันแห่งความหวังนะวันนี
0: ้วันแห่งความหวังเหรอ
1: ใช่
0: ขอให้เป็นความหวังที่เฮงๆนี่ไงพี่พิสมัยวันที่1วันดีวันนี้วันดีมีเฮงทุกๆท่านชัดเจนนะคะพี่สุพิชบอกว่าที่ตำบลโคกจานอำเภออุทุมพรพิสัยศรีสะเกษเด้อวันนี้บอกว่าเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้มเมื่อคืนฝนตกเช้านี้ก็เลยอากาศเย็นอยู่ที่25องศาพนมสุราษฎร์ฝนก็ตกค่ะพี่กิติมาแจ้งมารายงานมา
1: ค่ะ
0: นะคะพี่วันนี้สวัสดีข่าวยามเช้าพี่พงษ์นเรศมาแล้วอ่ะหลายๆท่านทยอยมาเดี๋ยวจะทยอยอ่านคอมเมนต์ด้วยนะเป็นยังไงบ้างแต่ละที่ขอบคุณมากๆเลยตามข่าวไปพร้อมกันไปดูกันหน่อยในส่วนเรื่องอื่นๆที่เราก็ตามกันเหมือนกันนะคะเมื่อวานนี้ครม.มีการอนุมัติและก็เห็นชอบมีมติออกมาหลายๆเรื่องมากหนึ่งในนั้นคือเรื่องของการที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายเวลาดำเนินการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะเฉพาะบุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ในไทยเป็นเวลานานและกลุ่มบุตรที่เกิดในไทยเพียงครั้งเดียวถึงวันที่30มิถุนายน2570แล้วก็เร่งดูแลกลุ่มเป้าหมายเดิมควบคู่กับการปราบทุจริตด้วยนะคะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลท่านก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าครม.เห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินการตามหลักเกณฑ์เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลแก่บุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานานและกลุ่มบุตรที่เกิดในราชอาณาจักรออกไปอีก1ปีซึ่งจะขยายเวลาเพียงครั้งเดียวค่ะถึงวันที่30มิถุนายน2570จากเดิมที่ให้ดำเนินการถึงเมื่อวานนี้นะคะ30มิถุนายนตามมติครม.29ตุลา2567ค่ะสำหรับเหตุผลที่ต้องขยายเวลาการดำเนินการแก้ไขปัญหาสัญชาติก็เพราะว่าที่ผ่านมามีความคืบหน้าในเรื่องการให้สัญชาติน้อยมากค่ะท่านโฆษกรัฐบาลบอกว่าคือมีสาเหตุมาจากกลุ่มเป้าหมายยังไม่มารายงานตัวเพื่อยื่นคำขอพัฒนาสถานะเน้นย้ำหลักเกณฑ์และคุณสมบัติยังคงเหมือนเดิมทุกอย่างกรณีกลุ่มบุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานานพิจารณาให้หนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรคุณสมบัติทั่วไปของผู้ยื่นคำขอนะคะอย่างเช่นไม่สามารถกลับประเทศต้นทางไม่พบหลักฐานการมีและการใช้สัญชาติอื่นส่วนกรณีบุตรของชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่เกิดในราชอาณาจักรไทยโดยต้องเป็นบุตรของบุคคลที่ได้รับการสำรวจจัดทำทะเบียนประวัติไว้ในอดีตจนถึงปี2542แล้วก็ทำสำรวจเพิ่มนะคะช่วงปี48ถึงปี54ด้วยครม.ก็ยังมอบหมายให้ในส่วนของกรมการปกครองค่ะดำเนินการกำหนดแนวทางคัดกรองและบริหารจัดการกลุ่มตกค้างเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบันรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดนะคะเพื่อลดผลกระทบด้านความมั่นคงแล้วก็ยังป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากผู้ไม่หวังดีและเครือข่ายอาชญากรรมด้วยค่ะ
1: ค่ะส่วนมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะคะในส่วนของกระทรวงการคลังก็มีการเปิดเผยค่ะว่าคณะรัฐมนตรีก็มีการอนุมัติมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนจำนองที่อยู่อาศัยให้เหลือร้อยละ 0.01เป็นระยะเวลาอีก1ปีค่ะคณะรัฐมนตรีนั้นมีมติเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมเรื่องของการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมค่ะสำหรับที่อยู่อาศัยในปี2569โดยปรับลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์เนี่ยจากร้อยละ2ให้เหลือร้อยละ 0.01 ค่ะและลดค่าจดทะเบียนการจำนองอีกร้อยละ1เหลือร้อยละ 0.01 เช่นกันสำหรับที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวบ้านแฝดบ้านแถวอาคารพาณิชย์หรือว่าห้องชุดนะคะที่มีราคาซื้อขายแล้วก็มีการประเมินทุนทรัพย์เนี่ยไม่เกิน7ล้านบาทและมีวงเงินจำนองไม่เกิน7ล้านบาทต่อสัญญาค่ะซึ่งมาตรการนี้ก็ถือว่าครอบคลุมทั้งบ้านมือ2มือ1นะคะสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่กฎหมายประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปจนถึงวันที่30มิถุนายน2570ค่ะ สำหรับกระทรวงการคลังค่ะก็คาดว่ามาตรการนี้ค่ะจะช่วยบรรเทาภาระให้แก่ประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคสังหาริมทรัพย์อีกส่วนหนึ่งซึ่งก็ถือว่ามีขนาดเศรษฐกิจที่คิดเป็นสัดส่วนเนี่ยประมาณร้อยละ 6.9 ของ GDP นะคะแล้วมีความเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานเพื่อที่จะในการผลิตอีกเป็นจำนวนมากซึ่งส่งผลดีต่อการจัดเก็บภาษีและความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจในภาพรวมให้เจริญเติบโตอย่างมีนัยยะสำคัญด้วยค่ะ
0: ค่ะพี่สมนึกบอกว่าฟังอยู่อำเภอบ้านแฮดขอนแก่นค่ะฝนกำลังตกครับ
1: ค่ะ
0: นะคะตอนนี้ฝนตกหลายที่เลยนะคะพี่สมจิตค่ะบอกว่าวันพุธวันพุธพี่สายก็ติดตามอยู่นะคะพี่ปราบค่ะไปไหนละพี่ปราณีขออภัยค่ะที่พัทยาฝนก็ตกหนักมากค่ะตอนนี
1: ้
0: พอไปดูแล้วเนี่ยช่วงนี้คุณผู้ฟังผู้ชมค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้ถึง3กรกฎาคม2569นะคะยังไงก็ระมัดระวังกันด้วยแล้วก็ตามข่าวไปด้วยกันเนี่ยหลายๆท่านที่สุขภาพดีมีความสุขทั่วหน้านะคะพี่กุลนะคะส่วนที่กาฬสินธุ์พี่ตินันบอกว่ากาฬสินธุ์ตกทั้งคืนเย็นสบายขายก๋วยจั๊บดีแน่ค่ะคุณแอล
1: ร้อนๆ
0: อากาศเป็นใจบอกว่างี
1: ้
0: นะคะแชร์แล้วอภิวานิดาแม่เสรียงฝนไม่ตกค่ะพี่โสพลก็บอกว่าแม่ริมเชียงใหม่ฝนตกปรอย24องศาผู้ใหญ่บำรุงก็ติดตามข่าวยามเช้ากันอยู่นะคะทางเพจข่าวยามเช้าทุกวันเสียงชัดเจนฝนมาบ้างแล้วค่ะขอบคุณพี่อยู่ในใจชัยภูมิทุ่งกุลาร้องไห้ยโสธรเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยคือข้าวต้นกล้าใช่ไหมคะต้นกล้าในนาเนี่ยกำลังโตเลยได้น้ำเนี่ยหลายท่านบอกชอบมากลำพูนเช้านี้มืดๆโมโมเหมือนจะมีฝนเหมือนกันพี่เป็นที่ชารายงานมานะคะพี่บุญมีก็บอกว่ารับชมที่บ้านทุ่งละครเชียงดาวเชียงใหม่เช้านี้มีละอองฝนตกลงมาฟ้าครึ้มเย็นสบายส่วนเจ๊ม้วยบางอ่อนป่าโมกวันนี้ขอให้รวยทุกคน ค่ะอ่ะดีเลยรวยๆกันแล้วก็ตราดก็ตกเนี่ยพี่สุนทรรายงานมาพี่โกศลก็บอกว่าติดตามที่กาฬสินธุ์ชัดเจนมากเมื่อวานนี้เช้าวันนี้ฟ้าโปร่งครับอ่ะดีเลยตามข่าวไปด้วยกันไปด้วยกันนะคะไม่ฟังฝากกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะคะไปดูกันหน่อยเลขาธิการสมช.ค่ะทางด้านคุณฉัตรชัยบางชั่วเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติท่านก็ได้ให้สัมภาษณ์พูดถึงกรณีที่กองกำลังบุรพาได้ประกาศกำหนดพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่บ้านหนองจานตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วนะคะว่าไม่ได้มีการสู้รบอะไรแล้วก็ยืนยันนะคะว่าตอนนี้ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรเพิ่มเติมแต่เป็นการเตรียมการของฝ่ายทหารตามปกติเพื่อควบคุมคนเข้าคนออกค่ะขณะเดียวกันก็มีการเฝ้าติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอยู่ตลอดแม้ว่าจะมีความเปราะบางแต่ก็ยังพูดคุยกันได้นะคะเพื่อให้ได้เห็นนะคะว่าสถานการณ์เป็นยังไงค่ะ
1: ค่ะในส่วนของเรื่องการทุจริตการสอบท้องถิ่นนะซึ่งล่าสุดเองทางสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยตอนนี้เขาเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเรื่องของการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นด้วยนะคะหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้จัดตั้งศูนย์เฉพาะซึ่งล่าสุดเองค่ะทางด้านของนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีท่านพูดถึงเรื่องนี้นะคะเรื่องของการเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเนี่ยกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะที่ท่านนายกรัฐมนตรีนั้นมีคำสั่งนะคะท่านบอกว่าขณะนี้ยังเปิดศูนย์ที่รับเรื่องร้องเรียนอยู่และขณะนี้มีประชาชนร้องเรียนมาจำนวนไม่มากนักค่ะส่วนใหญ่ก็คาดว่าคงรอในวันที่1กรกฎาคมคือวันนี้นะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะมีเปิดให้รายงานตัวตามที่ได้มีการเรียกบัญชีกัน
0: นะ
1: ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการที่มีข่าวมาว่าเป็นการระงับตอนนี้พอหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการยกเลิกคำสั่งไปเพราะว่าในเหตุผลในหลายๆกรณีนะอย่างที่เราได้รับทราบกันนะคะเดี๋ยวรอดูวันนี้นะคะท่านบอกงี้ว่าจะเปิดให้มีการรายงานตัวจึงขอให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายทยอยมาแจ้งและขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมตัวเลขค่ะซึ่งท่านปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีท่านยังขอให้ประชาชนมั่นใจนะคะว่าสำหรับประชาชนที่ชี้แจงข้อมูลและเบาะแสว่าจะปิดเป็นความลับค่ะตามปกติแล้วเนี่ยเรื่องการทำงานเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่จะสื่อออกไปจะมีเพียงตัวเลขของจำนวนเรื่องที่มาร้องเรียนนะครับส่วนรายละเอียดและกระบวนการจะปิดเป็นความลับค่ะโดยในเบื้องต้นเนี่ยก็จะมีการประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการชี้แจงส่วนต่างๆด้วยเช่นกันค่ะ
0: ค่ะส่วนครูนิ่มนะสาวชนะดาวรสารหรือครูนิ่มที่ยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้ตรวจสอบข้อที่จริงกรณีผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยวิชาเอกฟิสิกส์ที่มีการประกาศคะแนนคลาดเคลื่อนนะคะโดยล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายประเสริฐจันทรรวงทองท่านก็สั่งการมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเร่งเยียวยาครูนิ่มนะคะโดยคือผลจากเป็นผู้ดำเนินการสอบนะคะคือทางสวนดุสิตเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการสอบประกาศผลคะแนนใหม่แล้วนะคะส่งผลให้ผู้ที่เดิมอยู่ในลำดับที่2ก็ขยับขึ้นไปลำดับที่1ขณะที่ผู้ที่เคยอยู่ลำดับที่1ก็เปลี่ยนลำดับที่2แล้วตามที่ข่าวนำเสนอไปนะคะซึ่งท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าตอนนี้เร่งดำเนินการเยียวยาครูนิ่มตอนนี้อยู่ระหว่างการหารือแนวทางย้ำว่าต้องรับผิดชอบนะคะมหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบแล้วก็เร่งแก้ปัญหาเนื่องจากว่าผลการตรวจข้อสอบที่คลาดเคลื่อนได้ส่งผลกระทบต่อผู้เข้าสอบด้วยนะคะส่วนกรอบระยะเวลานั้นท่านก็ยังไม่ได้กำหนดระยะเวลาชัดเจนแต่ว่าได้กำชับให้ทุกฝ่ายเร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุดเนื่องจากว่าตอนนี้เริ่มเข้าสู่กระบวนการบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วยแล้วจึงจำเป็นต้องเร่งแก้ปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะคุณผู้ฟังยังมีอีกหลายประเด็นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเราจะไปติดตามเรื่องของลงพื้นที่ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามเหตุเพราะเรือล่มที่พระสมุทรเจดีย์นะคะแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายประเด็นอันนี้ที่สมุทรปราการนะแล้วก็รวมไปถึงทางการปราบปรามยาเสพติดตอนนี้เร่งขยายผลคดีแอร์สาวไทยเนี่ยถูกจับขนยาเสพติดไปที่ออสเตรเลียนะคะพร้อมๆกับประเด็นอื่นๆด้วยพักกันสักครู่ติดตามตีคล้องร้องข่าวเดี๋ยวกลับมาตามต่อกับข่าวยามเช้าช่วงท้ายค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
7: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: องร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาจัดถวายในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่29มิถุนายน2569เวลา20นาฬิกา11นาทีตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาจากโรงแรมเลอเมอริชกรุงปารีสโรงแรมที่ประทับณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสไปยังทำเนียบประธานาธิบดีในงานถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาจัดถวายเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศนายเอมานูเอลมาครุงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและนางบริจิตมาครุงภริยารอเฝ้ารับเสด็จจากนั้นฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับประธานาธิบดีและภริยาณบริเวณประตูทางเข้าอาคารทำเนียบประธานาธิบดีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวต่อไปครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กันยายน2569และโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมไทยอย่างสง่างามครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายเอมานูเอลมาครุงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมพุทธศักราช2569และในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาโดยเสด็จด้วยและในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมไทยผสมผสานเอกลักษณ์ไทยสู่สากลได้อย่างงดงามนับเป็นบุญตาของปวงชนชาวไทยและเป็นที่ชื่นชมของวงการแฟชั่นในระดับสากลที่ได้ประจักษ์ถึงพระปรีชาสามารถอันล้ำเลิศในการทรงเลือกสรรผ้าไหมไทยจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาทรงออกแบบและตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์ที่งดงามร่วมสมัยทรงเป็นแบบอย่างในการผสมผสานอัตลักษณ์แห่งศิลาภรณ์ไทยให้เฉิดฉายอย่างสง่างามสมพระเกียรติยศบนเวทีโลกตลอดระยะเวลาระหว่างการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอาทิฉลองพระองค์ชุดกลางวันลายจุดสีขาวดำทันสมัยตัดเย็บจากผ้าไหมผลงานการตัดเย็บโดยศิลปินแห่งชาติธีรพันธ์วรรณรัตน์ห้องเสื้อธีรพันธ์ซึ่งได้รับแรงบันดาลพระทัยมาจากฉลองพระองค์ชุดกลางวันของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในวันแรกทรงฉลองพระองค์ชุดไทยอมรินทร์ในการเสด็จร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเตลเดแซงวาลิป และทรงฉลองพระองค์ไทยดุสิตในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระวรโอกาสให้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณธรรมเนียบประธานาธิบดีและทรงฉลองพระองค์ชุดจากผ้าไหมจกสีงาช้างลวดลายดอกพุทธาลทอด้วยเทคนิคการจุกไล่น้ำหนักของสีในดอกโดยเกสรของดอกใช้สีเหลืองอ่อนนวลกลีบดอกใช้สีฟ้าอ่อนและสีครามซึ่งกระจายตัวบนผืนผ้าโดยคุณจักรวรรดิวัฒน์ปรีจำรัดกลุ่มผ้าทอลายมงคลมนตราธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ครับพ่อแม่พี่น้องครับการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาพระปรีชาสามารถในการเลือกสรรและออกแบบฉลองพระองค์จากผ้าไหมไทยไม่เพียงแต่แสดงถึงความสง่างามสมพระเกียรติยศบนเวทีโลกแต่ยังเป็นการเผยแพร่และสืบสานภูมิปัญญาหัตถศิลป์ไทยจากฝีมือของช่างทอและศิลปินแห่งชาติให้เป็นที่ประจักษ์ในฐานะซอฟต์พาวเวอร์อันทรงคุณค่าณเมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลกครับพี่น้องแล้วนอกจากนี้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสโพสต์ยินดีเป็นอย่างยิ่งในโอกาสต้อนรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแห่งประเทศไทยพี่น้องครับนายเอมานูเอลมาครุงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้โพสต์คลิปส่วนตัวซึ่งมีผู้ติดตามกว่า6,700,000คนและโซเชียลมีเดียมีใจความระบุถึงความยินดีเป็นอย่างยิ่งในโอกาสที่ตนเองพร้อมภริยาเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแห่งประเทศไทยสู่ประเทศฝรั่งเศสในโอกาสเสด็จเยือนยุโรปอย่างเป็นทางการครั้งแรกและได้เฝ้ารับเสด็จณบริเวณกลางลานเกียรติยศประตูทางเข้าอาคารทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสและยังระบุอีกว่าในปี2026นี้ได้ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ170ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตและ66ปีหลังจากการเสด็จเยือนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามคำเชิญของนายพลเดอโกลซึ่งในตอนท้ายยังโพสต์ว่าทั้งสองประเทศมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความร่วมมือให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณพุทธศักราช2570นายกรัฐมนตรีก็กำชับรัฐมนตรีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพร้อมชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2570ทุกประเด็นให้เกิดความกระจ่างกันด้วยพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่30มิถุนายนได้ประชุมที่อาคารรัฐสภาเนื่องจากอยู่ในช่วงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้คณะรัฐมนตรีทุกคนอยู่ที่อาคารรัฐสภาเพื่อร่วมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ชี้แจงทุกประเด็นให้เกิดความกระจ่างและใช้โอกาสนี้แหละทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนนั่นเองครับและในส่วนทางด้านประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ได้ชื่นชมส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านที่อภิปรายอย่างสร้างสรรค์ทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายรวมถึงประชาชนได้เห็นการทำงานที่คุ้มกับภาษีของพี่น้องประชาชนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระแรกเมื่อวันที่30มิถุนายน2569ดำเนินต่อเป็นวันที่2 ทางด้านนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวชื่นชมสสทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านที่เตรียมข้อมูลมาอภิปรายได้เป็นอย่างดีและสร้างสรรค์ทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยโดยข้อมูลจะเป็นประโยชน์ต่อข้าราชการกระทรวงต่างๆคณะกรรมการที่จะไปจัดทำงบประมาณรวมถึงเป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลที่จะเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณต่อไปในอนาคตแต่ว่าอย่างไรก็ตามที่สำคัญที่สุดเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนั่นเองซึ่งพี่น้องประชาชนได้เห็นว่าในการประชุมพิจารณางบประมาณในห้องประชุมที่ใช้จากเงินภาษีของประชาชนนั้นเป็นไปอย่างคุ้มค่านั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องทางรัฐบาลได้ย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมจัดทำและเสนอโครงการพลังงานสะอาดภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินว่าต้องเป็นโครงการที่มีความพร้อมวัดผลได้ชัดเจนสร้างผลตอบแทนให้กับประเทศชาติครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ได้กำหนดกรอบแนวคิดสำหรับพิจารณาแผนงานหรือโครงการกลุ่มที่2เมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมจัดทำและเสนอโครงการที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังกล่าวโดยมุ่งให้ทุกแผนงานตอบโจทย์การลดใช้พลังงานฟอสซิลเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานส่งเสริมพลังงานสะอาดและก็สร้างการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมครับและทั้งนี้ทั้งนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสำคัญกับการใช้เงินภายใต้พระราชกำหนดให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ใช่เพียงการใช้จ่ายเพื่อรับมือราคาพลังงานเฉพาะหน้าเท่านั้นแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับโครงสร้างการใช้พลังงานของประเทศลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลเพิ่มพลังงานหมุนเวียนและลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาพลังงานโลกในระยะยาวกันด้วยส่วนกรอบพิจารณาโครงการกลุ่มที่2ครอบคลุม3แนวทางหลักๆอันได้แก่แผนงานลดการใช้พลังงานฟอสซิลเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแผนงานปรับเปลี่ยนยานพาหนะจากเครื่องยนต์สันดาปภายในไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าหรือพลังงานสะอาดอื่นๆครับพร้อมทั้งโครงสร้างพื้นฐานอย่างเช่นสถานีชาร์จไฟฟ้าและสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่และแผนงานพัฒนาทักษะประชาชนแรงงานและผู้ประกอบการเพื่อรองรับเศรษฐกิจยุคพลังงานสะอาดโครงการที่จะเสนอนั้นต้องเป็นโครงการที่มีความพร้อมเห็นผลได้จริงวัดผลได้ชัดเจนนอกจากนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าการกลั่นกรองโครงการจะยึดหลักความจำเป็นความพร้อมความคุ้มค่าความโปร่งใสและผลสัมฤทธิ์โดยมีคณะอนุกรรมการทำหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมของโครงการและวงเงินเพื่อให้การใช้เงินกู้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตรวจสอบได้รัฐบาลจึงขอให้ทุกหน่วยงานเร่งเตรียมข้อเสนอโครงการที่ตอบโจทย์การ

สคบ.อย.และตำรวจเพื่อเร่งจับกุมพร้อมช่วยผู้บริโภคทุกมิติครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่30มิถุนายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบ.พร้อมด้วยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เป็นประธานในการแถลงข่าวผลการทลายแหล่งลักลอบผลิตยาอนาโบลิกสเตียรอยด์เถื่อนเพื่อส่งขายต่างประเทศภายในคอนโดย่านพัฒนาการโดยมีพลตำรวจโทกฤษดากาญจนอลงกรณ์ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันได้แก่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคอย.สคบ.ก็ได้ร่วมแถลงและก็มีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสำคัญและก็มีความห่วงใยเป็นอย่างยิ่งต่อปัญหาสินค้าสุขภาพและผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่ได้มาตรฐานโดยเฉพาะกลุ่มสารกระตุ้นกล้ามเนื้อประเภทอนาโบลิกสเตียรอยด์ที่ผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มนักกีฬานักเพาะกายหรือประชาชนทั่วไปที่อยากมีรูปร่างและกล้ามเนื้อที่โตไวอาจจะตกเป็นเหยื่อของการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงโดยไม่ทราบเลยว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถูกลักลอบผลิตขึ้นอย่างผิดกฎหมายในสถานที่ที่ไม่ได้มาตรฐานส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้บริโภคที่อาจได้รับอันตรายจากสารปนเปื้อนสารต้องห้ามหรือส่วนผสมที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อระบบร่างกายและสุขภาพในระยะยาวอย่างร้ายแรงสำหรับปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระหว่างสคบ.กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคและอย.ได้มีการนำข้อมูลเข้าสืบสวนเชิงลึกจนนำไปสู่การขอหมายค้นและบุกจู่โจมแหล่งผลิตเถื่อนพร้อมกัน3จุดด้วยกันในพื้นที่เขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครซึ่งจากการบุกตรวจค้นในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันใช้อำนาจตามกฎหมายในการตรวจสอบและยึดอายัดสินค้าที่ไม่ปลอดภัยไว้ได้เป็นจำนวนมหาศาลรวมมูลค่าความเสียหายกว่า50ล้านบาทสามารถยึดยาเม็ดและของกลางกว่า1ล้าน8แสนชิ้นครับดังนั้นแล้วรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจึงสั่งการให้ทางสคบ.เข้ามาใช้อำนาจเด็ดขาดตามกรอบของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค2ด้านคือด้านที่1ธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงซึ่งสคบ.จะตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจที่จำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์รวมถึงสถานะการจดทะเบียนธุรกิจในตลาดแบบตรงหากพบว่าฝ่าฝืนกฎหมายจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดและด้านที่2คือการรับเรื่องร้องทุกข์ไกล่เกลี่ยและดำเนินคดีแทนผู้บริโภคโดยสคบจะเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนพร้อมเปิดช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์และหากพบว่ามีผู้เสียหายเดือดร้อนในวงกว้างทางสคบก็มีอำนาจในการฟ้องร้องดำเนินคดีแทนผู้บริโภคเพื่อเรียกค่าเสียหายและเยียวยาพี่น้องประชาชนอย่างถึงที่สุดทั้งนี้ขอให้มั่นใจว่าสคบคือที่พึ่งพิงของพี่น้องประชาชนแม้ว่าสินค้าสุขภาพบางประเภทจะมีกฎหมายเฉพาะของหน่วยงานอื่นดูแลแต่ในมิติของการปกป้องสิทธิ์การเยียวยาและการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมของผู้บริโภคนั้นสคบก็พร้อมเดินหน้าทำงานเชิงรุกร่วมกับทางอย.และตำรวจครับทั้งนี้ทั้งนั้นหากผู้บริโภคท่านใดซื้อผลิตภัณฑ์จากเครือข่ายดังกล่าวหรือพบเบาะแสการโฆษณาขายสารสเตียรอยด์ที่ผิดกฎหมายสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือที่เว็บไซต์ www.ocpb.go.th สายด่วนอย1556และสายด่วนปคบ1135ครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีกันหน่อยโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติฉบับที่3มุ่งยกระดับเด็กไทยสู่การเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพครับ
พ่อแม่พี่น้องที่

0: รักทั้งหลายครับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่30มิถุนายน2569มีมติเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติฉบับที่3พุทธศักราช2566ถึง2570เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพโดยเน้นการสร้างเสริมทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคตไม่ว่าจะเป็นการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาการเรียนรู้ตลอดชีวิตตลอดจนการใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างรู้เท่าทันและปลอดภัยโดยแผนดังกล่าวยังมุ่งเน้นการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้งสถาบันครอบครัวสถานศึกษาและชุมชนในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเติบโตพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นตามช่วงวัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐบาลก็เชื่อมั่นแหละครับว่าแผนปฏิบัติการฉบับนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการวางรากฐานให้แก่เด็กและเยาวชนไทยมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงมีคุณธรรมจริยธรรมและพร้อมก้าวสู่การเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องที่ประเทศไทยพร้อมแล้วในการจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปลายปี2569นี้พ่อแม่พี่น้องครับในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ประเทศไทยได้เตรียมเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกนั้นและการประชุม IMF พร้อมทั้งกลุ่มธนาคารโลกในครั้งนี้ตีคองร้องข่าวก็จะมาบอกกล่าวเป็นข้อมูลสั้นกระชับให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบความเคลื่อนไหวทุกวันแบบนี้แหละครับพี่น้องยังไงก็ตามแต่ขอเชิญชวนทุกท่านประชาชนคนไทยทั้งหลายในฐานะคนไทยประสบกนิกรไทยประชาชนไทยร่วมแรงร่วมใจในความภาคภูมิใจครั้งนี้โดยร่วมเป็นเจ้าภาพในงานระดับโลกปลายปี2569นี้ไปด้วยกันครับพี่น้องและสำหรับตีคองร้องข่าวในวันนี้หมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาศรีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
2: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
1: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
2: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
1: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
2: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง

0: ยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: โอ้โหวันที่หนึ่งเขาบอกว่าหลายท่านบอกไม่ต้องรอให้หวยออกแล้วก็จะได้โชคเนี่ยคือได้โชคแล้วโดยเฉพาะคนเติมน้ำมันใช่ไหม
2: ค่ะ
1: น้ำมันลดราคาทีเดียวเนี่ยโอ้โหตั้ง5 บาท
2: ใ
1: ช่ไหมบางจากก็ประกาศมานะคะแล้วก็มีผลตั้งแต่5 วันนี้มาแล้วนะหลายๆส่วนก็ปรับราคาน้ำมันพรีเมียมแก๊สโซฮอลและพรีเมียมดีเซลลง5 บาทต่อลิตรนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมมาตามกันหน่อยข่าวดีสำหรับผู้สูงอายุรายได้น้อยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ค่ะแจ้งข่าวดีบอกข่าวดีส่งท้ายนะคะว่าผู้สูงอายุรายได้น้อยรับเงินสงเคราะห์ย้อนหลังสูงสุด400 บาทเดี๋ยวจะเริ่มโอน13-15กรกฎาคมนี้ซึ่งข่าวดีนี้กรมกิจการผู้สูงอายุร่วมกับกรมบัญชีกลางค่ะแจ้งข่าวดีกับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยเตรียมรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพย้อนหลังสูงสุด400 บาทนะคะสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์รายเดิมเริ่มทยอยโอนวันที่13-15กรกฎาคม2569นี้ค่ะ
2: ค่ะก็เตรียมนะคะอีกหนึ่งข่าวดีมีข่าวดีแล้วก็ซ้อนข่าวดีอีกหนึ่งข่าวซ้อนกันถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคม2569หาหัวใจให้เจอก็เป็นสุข
1: ลองร้องเพลงหลบลิขสิทธิ์ซิท่อนนี้ท่อนนี้ของ
2: อะไรอะไรอ่ะ
1: ของหาหัวใจให้เจอก็จะมันอยู่ในเพลงไง
2: อ๋อ
1: จังหวะน่ะ
2: จ้ะอ่ะก็พบกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตสีกลิ่นดีนะจอมยุทธขลุ่ยในตำนานวันไหนล่ะ
1: ค่ะวันจันทร์ที่13กรกฎาคมนี้นะคะครั้งนี้5 โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะที่ห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะครั้งนี้แบบโอ้โหเห็นบอกว่าผู้คน FC พิโยรุ่งสมัยเนี่ยนะคะโอ้โหสนใจกันเยอะมากเพราะว่าเหลือแค่อาทิตย์หน้าอาทิตย์จันนู้นนะอีกแค่จันหน้าเองจันนู้นจันหน้า13กรกฎาคมค่ะ
2: ค่ะก็ไปติดตามเรื่องของการลงทะเบียนได้ที่เพจของถนนดนตรีไลฟ์ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็เพจสนานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจของเราก็ไลฟ์กันด้วยนะคะช่วงที่จะมีการแสดงนะคะก็ฝากกันถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางค่ะ
2: พรุ่
1: งนี้ส่งต่อให้ข่าวพาด7 นาฬิกาผู้ประกาศของเราอักษรทอทงและอักษรขอไข่
2: ช่วงนี้คุณพูดอักษรย่อบ่อยนะ
1: เอ้านะก็ติดตามกันนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคะกับข่าวเย็นเช้าพรุ่งนี้หลังข่าวต้นชั่วโมง6 นาฬิกาถึง7 นาฬิกาทุกวันค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการรัฐมนตรีหลายคนชี้แจงถึงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570มุ่งแก้ไขปัญหาของประชาชนควบคู่การวางรากฐานพัฒนาประเทศ
1: อิหร่านจะยังไม่เข้าร่วมการเจรจากับสหรัฐจนกว่าจะดำเนินการตามข้อกำหนดในบันทึกความเข้าใจที่ทั้งสองฝ่ายลงนามร่วมกันการแข่งขันฟุตบอลโลก2026นอร์เวย์เอาชนะไอวอรี่โคสต์2-1ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับบราซิล